มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่ในวันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
1: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ในช่วง2วันที่ผ่านมาการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมวันนี้ผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ในโอกาสเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากเพราะไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านความมั่นคงการร่วมกันสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการสร้างความเข้าใจพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในการพัฒนาการค้าชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเร่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกลดความซับซ้อนของขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการค้าชายแดนสร้างรายได้ให้กับทั้ง2ประเทศและอีกหนึ่งผลสำเร็จคือการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลากระพงซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ทำให้การแก้ไขปัญหามีความคืบหน้าย้ำว่าการเยือนมาเลเซียครั้งนี้มีความคุ้มค่าและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำในลักษณะท็อปดาวช่วยให้การเจรจาและการผลักดันความร่วมมือในประเด็นต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่น
3: เราก็ได้บรรลุข้อตกลงหลายเรื่องนะครับแต่ว่ามันก็มีการพูดคุยก่อนหน้านี้มาแล้วโดยทีมคณะทำงานเจรจาล่วงหน้าก่อนแล้ววันนี้เราก็ได้ลงนามใน MOU ที่เราให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องด้านการประมงก็คือเรื่องกุ้งเรื่องปลากระพงที่เป็นประเด็นปัญหามานานนะครับวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศก็ได้บรรลุข้อตกลงว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้
2: สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่จะช่วยเชื่อมโยงสินค้าและการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศเพราะจะมีการเปิดขยายเวลาเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่และข้ามพรมแดนในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
3: ด่านที่สะเดาแล้วก็มีการตกลงกันว่าจะขยายเวลาการเปิดอีกด่านเพื่อให้พี่น้องชาวไทยและมาเลเซียได้ไปมาหาสู่กันนะครับข้ามพรมแดนกันในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นมีแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้น
2: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของระบบระบายน้ำอำเภอหาดใหญ่และเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งลงทุนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
4: นายอนุ

0: ทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นปี2568โดยขอให้ประชาชนวางใจเพราะขณะนี้มีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบและมีความคืบหน้าต่อเนื่องยืนยันว่าการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการโดยไม่ละเว้น
1: ปปช.ก็ประกาศออกมาชัดเจนก็มีความชัดเจนในตัวการแถลงของปปช.อยู่แล้วทางปปช.ก็ทำเพื่อความเป็นเอกเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการเรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
0: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบแต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตพร้อมย้ำว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่รัฐบาลตั้งขึ้นจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหากภายหลังพบการกระทำผิดจนเข้าข่ายดำเนินคดีจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในการดำเนินการตามกฎหมายยืนยันการตั้งคณะทำงานที่บูรณาการหลายหน่วยงานไม่ใช่การฟอกขาวหรือช่วยบุคคลใดแต่มีเป้าหมายเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
2: คณะทำงานชุดนี้จริงๆท่านประธานรองประกอบก็พูดถึงว่ามาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็สำคัญนะครับก็จะเน้นทางวินัยการตรวจสอบจริงเรื่องวินัยและการดำเนินการของพวกนี้แต่ถ้ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ขณะที่เมื่อวานนี้คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ชี้แจงกระบวนการจัดสอบท้องถิ่นทั้งหมดแต่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมจึงจะมีการออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่2หากยังไม่มาก็จำเป็นต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการตามขั้นตอนกฎหมายปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: เหตุน้ำรั่วในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ทำให้ต้องปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ทั้งสองฝั่งและมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยพบว่าแม้ระดับน้ำภายในอุโมงค์จะลดลงแต่ผิวถนนบริเวณดังกล่าวทรุดตัวเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรทำให้ทีมวิศวกรต้องเร่งกำหนดแนวทางแก้ไขที่ปลอดภัยที่สุดเบื้องต้นทีมวิศวกรอยู่ระหว่างพิจารณาปิดหัวและท้ายอุโมงค์เติมน้ำเข้าไปในระบบเพื่อรักษาระดับแรงดันทั้งภายในและภายนอกให้สมดุลป้องกันดินและทรายรั่วไหลเข้าสู่อุโมงค์พร้อมฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีที่แข็งตัวเร็วจากภายนอกเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอุโมงค์ซึ่งเห็นว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคมทั้งสองฝั่งถนนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมอุโมงค์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุที่คาดว่าอาจมีการซุดตัวของพื้นผิวจราจรและสิ่งปลูกสร้าง
5: ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อโครงสร้างตัวเสาตัวคานเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแต่เป็นการฉีกขาดของผนังที่เห็นแต่บังเอิญว่าอาคารนั้นก็เป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยละดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็ให้ก็สั่งการว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเราจึงได้มีการหารือกันกับทีมวิศวกรแล้วก็ทั้งคอนซัลท์ทั้งผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เจรจากับทางตำรวจในพื้นที่ว่าขอให้มีการปิดผิวจราจร 100% นะครับ
4: ด้านนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.คาดว่าสาเหตุเกิดจากรอยรั่วบริเวณบ่อซำหรือบ่อรวมน้ำของโครงการซึ่งได้เร่งแก้ไขทันทีโดยขณะนี้เน้นป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่สาเหตุเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นบริเวณสามเสนแต่เป็นความบกพร่องหรือดีเฟกต์ของงานก่อสร้างซึ่งรฟม.ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเพิ่มจุดสูบน้ำใต้ดินโดยจะเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกประมาณ50เมตรเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่บ่อซ้ำควบคู่กับการอัดฉีดปูนเกลาเพื่อปิดกั้นการรั่วซึมลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ
6: ที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการสุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแคร็กนะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับ
4: ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าบริเวณสี่แยกบ้านแขกถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปกวงเวียนใหญ่เพื่อดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยผู้ใช้เส้นทางขาออกที่มุ่งหน้าวงเวียนใหญ่และขาเข้าที่มุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้าสามารถใช้ถนนลาดหญ้าทดแทนนพศรแก้วคำรายงาน
3: และเมื่อวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่หลังเข้ารับตำแหน่งวันแรกพร้อมสั่งอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบบริเวณถนนประชาธิปกออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุขณะที่เช้านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบรอดแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่รัศมี10กิโลเมตรรับทราบข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบด้านการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีสถานศึกษาและเส้นทางเชื่อมเข้าสู่ถนนสายหลักฝั่งพระนคร
7: และเมื่อวานนี้เกิดเหตุเคลนล้มบนถนนพระราม2เป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองไม่ใช่การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มซึ่งกรมทางหลวงสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยหน้างานแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุเครนล้มในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2พบจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและงานขยายผิวจราจรซึ่งเดิมทีเคยเป็นจุดกลับรถใต้สะพานและได้มีการปิดการสัญจรไปแล้วตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 จึงไม่มีรถของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ส่วนสาเหตุสำคัญเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดึงเสาเข็มขนาดความยาว25เมตรซึ่งเป็นการควบคุมงานที่ผิดจังหวะจนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงส่งผลให้เครนล้มลงมาทับผู้ควบคุมเครนเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานอย่างถูกต้องทั้งนี้รัฐบาลได้กำชับไปยังกรมทางหลวงและผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอาจถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมา
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่11บ้านห้วยคำตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่วัดอ่างทองตำบลอ่างทองอำเภอทับสแกและที่หมู่12บ้านทรายทองตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในคูเวตบาเรนกาตาร์และจอร์แดนเมื่อวานนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีจังหวัดแถบชายฝั่งทางตอนใต้และตะวันออกของอิหร่านระหว่างวันที่8ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและบาดเจ็บเกือบ80รายนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญยังได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้การที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านในช่วง2วันที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7กรกฎาคมซึ่งถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านลงนามร่วมกับสหรัฐอย่างร้ายแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะยกระดับการโจมตีตอบโต้ให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมหากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีก
13: นางมาเรียซาคารวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความแตกแยกในหมู่พันธมิตรระหว่างการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่7ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ยุโรปและแคนาดาจะแสดงออกว่าภักดีต่อรัฐบาลสหรัฐก็ตามนางซาคารวากล่าวเพิ่มเติมว่านาโต้ยังคงดำเนินนโยบายที่มุ่งยกระดับด้านการทหารของยุโรปสร้างเสริมขีดความสามารถทางทหารและให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปโดยมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามหลักต่อความมั่นคงของยุโรปแอตแลนติกและเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งทางอาวุธกับรัสเซียทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดนาโต้ครั้งล่าสุดชาติพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นจะจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนมูลค่าราว 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อต้านทานการรุกรานของรัสเซีย
3: นายซามูเอลโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกยังคงอยู่ในระยะที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากนอกจากนี้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะถึงจุดสูงสุดเมื่อใดทั้งนี้ดีอาคองโกประกาศการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดขณะที่ล่าสุดดีอาคองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่ายว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได
13: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0โดยได้ประตูจากคิริยันเอ็มบัปเป้และอุสมาเน่เดมเบเล่ฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับผู้ชนะจากคู่ของสเปนกับเบลเยียม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ให้กับญี่ปุ่น1ต่อ3เซตทีมสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้8นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนญี่ปุ่นเก็บ3แต้มแรกในสนามนี้ทำผลงานชนะ7แพ้3มีรวมเป็น19แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ6สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับบราซิลในวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแคโรไลน์โดไฮนักเทนนิสเจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีอาหม่าอีกหนึ่งนักหัวเจ้าถิ่นมืออันดับ299ของโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางแข่งขันด้วยตนเองส่วนนายวิษณุวิทยวราวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมทุกด้านและเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศร่วมในการแข่งขันผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานthaicycling.or.th นายพัชกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันของทีมไทยวันที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดของไทยแข่งขันเวลา 16:30 นาทีถ่ายทอดสดทางช่องวัน31พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด3 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 8:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
15: 1นาทีกับกปท.
16: กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสร้างพฤติกรรมการขับรถที่ถูกต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงและกระทำผิดได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้ขับรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้บังคับใช้กฎหมายกับพนักงานขับรถที่กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้ทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้งสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าสงครามสงครามเขียนสอเสืององงูคอควายรอเรือสระอามอม้ามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังครามะหมายถึงการรบหรือการต่อสู้ที่มีคนจำนวนมากประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยอาวุธและมีความหมายเปรียบเทียบว่าการต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะของการสู้รบด้วยอย่างสงครามปากสงครามชีวิตสงครามเศรษฐกิจเป็นต้นคำว่าสงครามยังประสมกับคำอื่นได้อีกเช่นสงครามโลกหมายถึงสงครามใหญ่ที่มีหลายประเทศเป็นคู่สงครามสงครามกลางเมืองหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
20: สาระนานากับสารานุกรมไทย
21: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่1ชาวมอญในประเทศไทยมีความเป็นอยู่อย่างไทยโดยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อไว้อย่างดีเท่ากับดำรงความเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญไว้ได้ชัดเจนตลอดมานับตั้งแต่อพยพเข้ามาในประเทศไทยชาวมอญได้รับสิทธิและหน้าที่เหมือนเป็นพลเมืองไทยมีอิสระที่จะนับถือศาสนา ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติมาแต่เดิมอย่างเคร่งครัดทั้งด้านศาสนาและความเชื่อชาวมอญมีความเชื่อและจะระมัดระวังไม่เหยียบเงาพระสงฆ์หากมีพระสงฆ์เดินสวนทางมาจะเดินหลบไปยังฝั่งที่เงาพระสงฆ์ทอดไปไม่ถึงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทยหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.กู้เงินด้านพลังงานไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะ
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินการตามพระราชกำหนดดังกล่าวได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเช้านี้ติดตามรับฟังมุมมองเรื่องนี้จากนักเศรษฐศาสตร์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
23: ค่ะขอบคุณมากค่ะขณะนี้อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
24: ครับสวัสดีครับคุณนพศรและท่านฟังครับ
23: ค่ะแน่นอนนะคะการเฝ้ารอเรื่องของพรก.เงินกู้นะคะที่หลายฝ่ายจับตามองอยู่ในเรื่องของด้านพลังงานนะคะที่ออกมา400,000 ล้านอย่างที่บอกว่า200,000 ล้านแรกก็เป็นเรื่องของเยียวยาอีก200,000 ล้านหลังก็เป็นเรื่องของพลังงานแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะคะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกหรือเป็นการต่อลมหายใจให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะท่านคะ
24: ครับก็ต้องบอกว่าการที่สามนูมีมตินะครับว่าพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญนะครับจุดสำคัญมากๆจะมี2นัยยะทางเศรษฐกิจคือนัยยะทางตรงกับนัยยะทางอ้อมนะครับเอานัยยะทางอ้อมก่อนการที่พรก.ผ่านนะครับสะท้อนให้เห็นว่าเสถียรภาพทางการเมืองนั้นเป็นปกติเพราะว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะมีกลไกในการที่บอกว่าให้รัฐบาลรับผิดชอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งพอสามนูเนี่ยครับบอกว่าไม่ขัดนะครับผ่านไปได้ตามกรอบเนี่ยสะท้อนว่าการเมืองเป็นปกติสถานการณ์นิ่งก็จะมีผลทางอ้อมทำให้คนกล้าที่จะลงทุนต่อเห็นแนวนโยบายของรัฐบาลที่ทำไว้ก็จะใช้แนวทางต่างๆเหล่านี้เพราะเห็นรัฐบาลนั้นมีเสถียรภาพทางการเมืองก็ทำให้การลงทุนนะครับการจับจ่ายใช้สอยการท่องเที่ยวต่างๆเป็นปกติตามเดิมนะครับนั่นคือทางอ้อมสำหรับทางตรงเนี่ยจุดสำคัญมากๆเนี่ยมี2นัยยะครับนัยยะที่1ก็คือทันทีก็คือการใช้มาตรการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกดำเนินการต่อเนื่อง ก็หมายความว่าเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทจะถูกทยอยใช้ในแต่ละเดือนนับตั้งแต่มิถุนาที่ผ่านมากรกฎาคมสิงหาและกันยานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามหาลัยแห่งค้าไทยเราเพิ่งสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ปรากฏว่าเดือนมิถุนายนความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นเพราะประชาชนรู้สึกว่ามีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งประชาชนนะครับก็คือการเติมอำนาจซื้อให้ประชาชนนั้นทำให้เศรษฐกิจควรจะค่อยๆดีขึ้นดังนั้นภาพที่ออกมาคือเศรษฐกิจก็น่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยดีขึ้นจากมาตรการ 200,000 ล้านบาทแรกสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับทั้งดูแลค่าของชีพส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้ที่ราคาน้ำมันเริ่มถูกลงถ้าไม่มีสงครามเพิ่มเติมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทำให้ภาพเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นนะครับและอาจจะเด่นชัดขึ้นในปลายไตรมาสที่3ต้นไตรมาสที่4ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทางภาครัฐก็คิดไว้นะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะมีเศรษฐกิจหรือว่า GDP ขยายตัวมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 0.6 ถึง 0.8 จากโครงการเหล่านี้ก็เลยทำให้เราจะเห็นภาพข่าวแล้วครับว่าเดิมนักเศรษฐศาสตร์มองกันว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะโต 1.5% หรือต่ำกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตในช่วง 2 ถึง 2.5% นะครับโดยเฉพาะยิ่งแบงก์ชาติสภาพัฒน์ก็มองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโต 2.2 ถึง 2.3% นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของการปรับโครงสร้างพลังงาน 200,000 ล้านบาทแม้ว่าโครงการของรัฐบาลยังออกมาไม่ชัดเจนว่าจะใช้วงเงินในแต่ละโครงการเท่าไหร่แต่โครงการหลักๆ ก็คือสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนการใช้รถมาเป็น EV มากขึ้นทั้งรถของสาธารณะตลอดจนรถของประชาชนแล้วก็เป็นโครงการในการที่จะฝึกอาชีพฝึกอบรมความรู้ของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการปรับเข้าสู่พลังงานสะอาดนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็น่าจะมีการใช้ภายในกันยายน70ผ่านงบและใช้วงเงินธันวา70ให้ครบนะครับน่าจะเป็นตามนั้นยังไม่เห็นภาพว่าจะเริ่มใช้ในไตรมาส4ปีนี้และปีต่อๆไปอย่างไรแต่ก็น่าจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนในช่วงของไตรมาสที่4ปีนี้เนี่ยก็น่าจะอย่างน้อยประมาณ 2-3 หมื่นล้านบาทเป็นอย่างน้อยจนถึง 50,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็อาจจะกระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับมีการติดตั้งก่อสร้างแท่นชาร์จไฟฟ้าอาจจะมีการซื้อขายรถยนต์ได้คล่องตัวขึ้นซึ่งก็จะเป็นการหนุนนำเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าภาพโดยรวมก็น่าจะส่งผลให้สินนั้นนะครับมีความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยการลงทุนและเศรษฐกิจก็น่าจะเติบโตได้ในกรอบ 2-2.5% มีความเป็นไปได้สูงครับจากการผ่านนะครับโครงการ400,000ล้านบาทที่เป็นเงินกู้ครั้งนี้
0: ค่ะหากมองไปอีกมุมหนึ่งในด้านวินัยการเงินการคลังและความเชื่อมั่นนะคะในเรื่องของการใช้วิธีการออกพรก.กู้เงินฉุกเฉินในครั้งนี้นะคะมีการตั้งคำถามนะคะเรื่องของวินัยการเงินการคลังคำวินิจฉัยในครั้งนี้อาจารย์มองว่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรัฐบาลในอนาคตในการออกพรก.ในลักษณะเดียวกันหรือไม่คะ
24: ผมคิดว่าการออกพรก.เนี่ยจะมีกรอบของกฎหมายที่ชัดเจนนะครับว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการทำงานและส่วนใหญ่การออกพรก.ที่เราใช้ในระยะหลังๆเป็นการใช้ในช่วงของคำนำหน้าว่าวิกฤตเช่นตอนเราเกิดนะครับตัวโควิด-19นะครับเราก็เศรษฐกิจเราก็ขยายตัวติดลบแล้วก็เศรษฐกิจก็จะมีการชะงักงันการจับจ่ายใช้สอยก็น้อยลงนะครับก็เลยทำให้การออกพรก.ในครั้งนั้นเนี่ยจึงออกมาสอดคล้องกับสถานการณ์ที่นำหน้าว่าวิกฤตซึ่งเจอวิกฤตทั่วโลกนะครับครั้งนี้การออกพรก.เป็นช่วงที่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกเจอเหมือนกันทั้งโลกเจอสภาพเดียวกับที่ไทยเจอนะครับเพราะนั้นจุดเริ่มต้นของการออกพรก.มาจากเนื้อเดียวกันก็คือความเป็นวิกฤตซึ่งเป็นวิกฤตระดับโลกนะครับการดูแลนะครับค่าของชีพภายใต้น้ำมันแพงการที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเพื่อไม่ให้เราเจอวิกฤตซ้ำซ้อนถ้าราคาพลังงานยังสูงเนี่ยถ้าเราโครงสร้างพลังงานการใช้พลังงานยังเป็นแบบเดิมใช้ฟอสซิลเนี่ยเศรษฐกิจก็มีความเสี่ยงเพราะนั้นผมคิดว่าตรรกะมาตรฐานในการออกเนี่ยมันมีรากเหง้าหรือเจตนารมณ์ใกล้เคียงเดิมนะครับและที่สำคัญคือการออกพรก.เงินกู้เนี่ยมันก็จะต้องกู้และมันจะนับรวมในหนี้สาธารณะต่อ GDP นะครับซึ่งมันก็จะถูกคุมในกรอบของหนี้ห้ามเกิน 70% ของ GDP นะครับซึ่งแน่นอนว่ากรอบนี้เนี่ยก็เป็นกรอบแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการที่งบประมาณขัดดุลไม่เกิน 4% GDP แต่มันก็ยังอยู่ในกรอบของการคอนโทรลควบคุมก็คือหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ของ GDP และรัฐบาลชุดนี้ก็ยังกำหนดเพดานเงินกู้ไว้เหมือนเดิมก็คือหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ของ GDP นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลก็แสดงเจตนารมณ์ว่าใช้เงินเพื่อเหตุผลจำเป็นเพื่อดูแลเศรษฐกิจและยังยึดวินัยทางการคลังไว้ครับและที่สำคัญผลก็คือทางบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็รู้เรื่องที่รัฐบาลใช้และก็ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ BBB บวกนะครับซึ่งก็ทำให้นานาชาติก็จะเห็นว่าเราใช้นโยบายการใช้เงินเนี่ยอย่างรัดกุม
0: แน่นอนค่ะการออกกฎหมายผ่านแล้วหากกู้เงินได้แล้วแต่อำนาจในการกู้เงินเนี่ยนะคะแน่นอนมันเป็นยาที่ช่วยระงับแก้ปวดชั่วคราวในเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะคะ
23: ในแง่ของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมองว่ารัฐบาลควรมีมาตรการปรับโครงสร้างพลังงานระยะยาวอย่างไรคะเพื่อไม่ให้ต้องพึ่งพาการกู้เงินมหาศาลแบบนี้อีกในอนาคต
24: คือสิ่งที่ผ่านการพิสูจน์มาระดับหนึ่งก็คือการที่มีวิกฤตพลังงานในครั้งนี้เนี่ยประเทศจีนผ่านพ้นไปได้นะครับเพราะเขามีการปรับโครงสร้างการผลิตพลังงานปรับการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นผมคิดว่าไทยเองก็ดูแลสถานการณ์ปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตผมคิดว่ามันก็เป็นจุดที่เหมาะสมในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเม็ดเงินการใช้เงินเนี่ยเราต้องเห็นนะครับว่าโครงการที่รัฐบาลใช้เนี่ยหลายโครงการนั้นต้องนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศเพราะว่าวัตถุดิบเกี่ยวทางด้านแผงวงจรแผงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าในเรื่องอุปกรณ์แบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยเรายังผลิตเองไม่ได้มากดังนั้นเม็ดเงินในการใช้เนี่ยก็ควรที่จะสนับสนุนให้มีการใช้และมีเม็ดเงินให้หมุนเวียนในประเทศให้มากที่สุดให้ได้นะครับแต่ว่าการปรับโครงสร้างพลังงานในครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องนำเข้าในเบื้องต้นแต่ระยะปานกลางระยะยาวเนี่ยเมื่อต่างประเทศเนี่ยเขามาลงทุนเกี่ยวกับพลังงานสะอาดในบ้านเราเนี่ยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมให้ธุรกิจไทยเนี่ยนะครับได้มีการเรียนรู้และผลิตนะครับวัตถุดิบเกี่ยวกับการเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานนะครับหรือพลังงานสะอาดผมคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราวางรากฐานไว้แล้วก็เตรียมบุคลากรด้านนี้นะครับซึ่งก็อยู่ในโครงการของการใช้เงินกู้200,000,000,000 บาทนะครับและที่สำคัญก็คือโครงการนี้เนี่ยถ้าสามารถที่จะใช้วัตถุดิบในประเทศให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศนะครับผมคิดว่าก็เป็นกรอบของการปรับโครงสร้างพลังงานแต่จะต้องวางรากฐานในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการลงทุนในประเทศมากขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประหยัดพลังงานและที่สำคัญก็คือควรจะขอให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเต็มที่เตรียมบุคลากรรองรับนะครับธุรกิจนี้เพื่อจะได้ประโยชน์ตกอยู่กับคนไทยและคนไทยสามารถผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดได้ครับ
23: อาจารย์กำลังจะบอกว่าเม็ดเงินที่มันกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยจากพ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยรัฐบาลก็คือควรจะจัดสรรแล้วก็กลไกต่างๆเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถูกต้องใช่หรือไม่คะ
24: ใช่ครับและที่สำคัญก็คือว่าหลายส่วนก็อาจจำเป็นที่ต้องใช้เงินบางส่วนเนี่ยไปผลิตนะครับเช่นเรียกว่าแผงนะครับโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับแผงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยในหน่วยงานราชการด้วยปรับเปลี่ยนรถยนต์ EV ในหน่วยงานราชการด้วยเพราะว่าจะทำให้จำนวนของการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยมีมากขึ้นและเพิ่มปริมาณของพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับเพราะนั้นในฝั่งที่รัฐควบคุมได้ก็ควรจะควบคุมให้มีปริมาณให้ได้ตามเป้าและก็จูงใจให้เอกชนดันได้ปรับการใช้พลังงานสะอาดตามเป้าซึ่งผมคิดว่าการใช้ไม่เงินในครั้งนี้ต้องใช้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพครับ
23: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะขอให้อาจารย์ฝากถึงรัฐบาลนะคะว่าควรจะจัดสรรเม็ดเงินอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส่งถึงมือภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม SME แล้วก็ภาคประชาชนฐานรากได้อย่างตรงจุดที่สุดค่ะท่านคะ
24: ที่1ผมคิดว่ารัฐบาลเองมีเป้าหมายโครงการอยู่แล้วนะครับ2เนี่ยการมีเป้าหมายโครงการเนี่ยรัฐบาลเองได้ฟังภาคธุรกิจนะครับเพราะรัฐบาลมีกรออยู่แล้ว4คณะกรรมการซึ่งกรออชุดพลังงานนะครับชุดโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเรื่องนี้ก็น่าจะเข้ามาคุยแล้วก็ให้มุมมองภาคเอกชนเนี่ยไปเติมว่าการให้ประเทศไทยเอกชนไทยประชากรไทยได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยควรจะต้องดำเนินการอย่างไรก่อนที่จะออกนโยบายนะครับแล้วก็การที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบเนี่ยประชาชนจะได้เตรียมตัวปรับตัวเพื่อรองรับการเข้าไปร่วมใช้จ่ายในเงิน400,000,000 บาทเข้าไปติดตั้งนะครับหรือว่าประกอบธุรกิจธุรกรรมรองรับมาตรการนี้ครับ
23: และนั่นก็คือมุมมองนะคะของอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลที่มีต่อระบบทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อวินัยการเงินการคลังครั้งนี้ในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาชี้ถึงมุมมองในเรื่องของการมีพ.ร.ก.ฉบับนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
24: ยินดีครับสวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเตรียมปฏิรูประบบตรวจสอบทรัพย์สินครั้งใหญ่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: การยกระดับความโปร่งใสในการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐกำลังเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตเร่งผลักดันหลังจากระบบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ใช้มายาวนานกว่า20ปีมีข้อจำกัดในการครอบคุมบุคลากรภาครัฐด้วยสามารถตรวจสอบได้เพียงข้าราชการระดับสูงประมาณ 38,000 บัญชีหรือคิดเป็นเพียงร้อยละ1ของข้าราชการทั้งหมด 3,800,000 คนก่อให้เกิดช่องว่างในการกำกับดูแลและลดประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของรัฐนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวว่าปปช.เตรียมปฏิรูประบบตรวจสอบทรัพย์สินครั้งใหญ่โดยมีเป้าหมายขยายจำนวนตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100,000 ตำแหน่งมุ่งเน้นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตควบคู่กับการปรับระบบตรวจสอบเข้าสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นบัญชีและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน60วัน
8: ระบบการตรวจสอบทรัพย์สินของปปช.เนี่ยใช้มา20กว่าปีครับยังไม่มีการยกเครื่องกันนะครับแล้วก็ข้าราชการทั้งประเทศเนี่ยมีประมาณ 3.8 ล้านคนแต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีกับปปช.เนี่ยครับมีเพียง 1% ก็คือ 38,000 บัญชีจะเห็นได้ว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติที่อยู่หน้างานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างช่องโหว่ของกลไกตัวนี้ก็จะมีค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเพิ่มกลไกในการตรวจสอบเจ้าที่ของรัฐผู้มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปนะครับโดยเป้าหมายของปปช.ก็คือจะต้องประกาศตำแหน่งที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกประมาณ 100,000 ตำแหน่งนะครับ
6: การปฏิรูปครั้งนี้ยังนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เป็นเครื่องมือกำกับมาตรฐานการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันลดโอกาสการเลือกปฏิบัติหากระบบตรวจพบความผิดปกติของทรัพย์สินที่ไม่สอดคล้องกับรายได้เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกทันทีเปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดที่ติดตามการได้มาซึ่งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐตลอดอายุราชการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
8: ปัญหาของผู้ยื่นบัญชีประการหนึ่งก็คือท่านจะต้องไปหาหลักฐานมายื่นเองทั้งที่หลักฐานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหลักฐานที่รัฐเป็นคนครอบครองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องทำการปรับปรุงเรื่องของวิธีการยื่นนะครับอาจจะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ 100% กระบวนการตรวจสอบก็ต้องรวดเร็วขึ้นครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เราต้องแก้ไขระเบียบนะฮะให้ตรวจได้ภายใน60วันแล้วก็ยกระดับการใช้ดุลพินิจเนี่ยก็คือเราจะมี AI นะครับมาช่วยนอกจากดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยซึ่งอาจจะไม่เหมือนกัน AI ก็อาจจะมาช่วยกันกรองอีกทีว่าดุลพินิจนั้นใช้โดยชอบหรือไม่
6: แผนปฏิรูประบบดังกล่าวมีกรอบการดำเนินงาน3ปีซึ่งปัจจุบันผ่านพ้นปีแรกในขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วคาดหวังว่าระบบใหม่จะช่วยยกระดับความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ประชาชนสามารถเชื่อมั่นในกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยและเตรียมพร้อมสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECดีในอนาคตชาววิสาประทุมมารายงาน
9: ท่านผู้ฟังคะกอรมน.ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นที่ยังคงต้องมีหน่วยงานนี้เนื่องจากเป็นแกนกลางประสานหน่วยต่างๆในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
10: กระแสเกี่ยวกับการยุบหน่วยงานความมั่นคงอย่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ถูกนำเสนอผ่านพื้นที่สื่ออีกครั้งหลังจากที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้นำเสนอถึงปัญหาต่างๆภายในหน่วยงานดังกล่าวทั้งความซ้ำซ้อนของงบประมาณทหารที่ปรากฏชื่อในหน่วยแต่ไม่มีตัวตนหรือทหารผีไปจนถึงความเกี่ยวข้องกับคดีลอบยิงส.ส.ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งในประเด็นปัญหาที่ถูกนำเสนอเหล่านี้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ได้ยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติและยืนยันว่ายินดีรับฟังข้อเสนอแนะของทั้งส.ส.และประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7: กรมน.เราแก้ไขปัญหาในงานด้านความมั่นคงของทั้งประเทศโดยเน้นเฉพาะในเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เขามีกฎหมายของเขาเรานำผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยต่างๆที่มีอยู่เข้ามาบูรณาการร่วมกันและแก้ไขปัญหาและนอกจากนั้นเนี่ยกรมน.ก็ยังมีงานเกี่ยวกันช่วยเหลือประชาชนหรือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวกับงานที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงผมก็จึงอยากเรียนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเราทำงานกันเต็มที่นะครับไม่ว่าจะมิติใดก็ตามกรมน.เนี่ยก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณในคำชี้แนะหากว่ามีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเหมาะสมกับสถานการณ์เราก็ยินดีในการนำไปปรับปรุงหรือพัฒนา
10: อย่างไรก็ตามกอ.รมน.ไม่ได้ปฏิเสธความจริงถึงประเด็นต่างๆในข้างต้นทั้งการเกี่ยวข้องกับกรณีลอบยิงส.ส.หรือกรณีที่มีทหารผีในหน่วยซึ่งเลขาธิการกอ.รมน.เล่าว่าได้รับทราบเกี่ยวกับกรณีเหล่านี้แล้วโดยจะต้องแก้ไขและลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเหล่านี้อย่างเด็ดขาดพร้อมยอมรับว่าจะต้องใช้ผลงานและการทำงานเพื่อประชาชนเป็นบทพิสูจน์ถึงความจำเป็นที่ยังคงต้องมีกอ.รมน.ต่อไป
7: คือการยิงส.ส.ท่านกมลศักดิ์เนาะมันก็ใช่ตามที่ท่านว่าว่ารถที่ใช้เป็นรถที่กรมน.ควบคุมอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องไปแก้ไขเมื่อทำผิดต้องถูกลงโทษยิ่งข้าราชการยิ่งรู้หน้าที่ของตนเองต้องถูกลงโทษหนักขึ้นกรมน.เองก็ไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบเราก็ต้องไปแก้ไขต้องไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นอีกคือผมถือว่าเขาพูดเรื่องหามผีเนี่ยเขาเป็นห่วงผมก็ไม่ชอบคนที่กินแรงใครนะเราก็ส่งคนไปตรวจทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการถ้าพบก็ต้องถูกลงโทษแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนฮะมันมีบ้างก็ลงโทษไปทำงานเท่านั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพผมเชื่อว่าการทำงานทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นอันนั้นจะเป็นคำตอบ
10: แม้ในขณะนี้การชี้แจงของกอ.รมน.จะยังคงเป็นไปด้วยความเข้าใจและรับทราบถึงปัญหารวมทั้งยืนยันว่าพร้อมปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยงานกลับมาสู่การเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและพ้นข้อครหาต่างๆที่มีในปัจจุบันแต่เวลาจะเป็นบทพิสูจน์ว่าการกระทำที่กอ.รมน.พยายามผลักดันและดำเนินการอยู่ขณะนี้ประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าการที่ถูกสะท้อนปัญหาต่างๆในครั้งนี้จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมตามมาอย่างไรปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบตรงอ่าวสุเทพปะการังเริ่มฟอกขาวแล้วกว่าร้อยละ50ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
12: ปะการังฟอกขาวเป็นปรากฏการณ์ที่ปะการังขับสาหร่ายขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อออกไปเนื่องจากภาวะเครียดส่งผลให้เห็นโครงสร้างหินปูนสีขาวสาเหตุหลักมาจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงผิดปกติโดยเฉพาะเมื่อน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่า 30.5 ถึง 31 องศาเซลเซียสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสะสมของก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดคลื่นความร้อนในทะเลแสงแดดจัดและความเครียดอื่นๆมาจากการสัมผัสรังสี UV เข้มข้นสารเคมีจากครีมกันแดดมลพิษทางน้ำน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลมากเกินไปหากอุณหภูมิไม่ลดลงปะการังอาจตายได้สถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีดกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุเชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจึงกำชับให้ติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันปะการังและธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนธรรมชาติหากถึงเวลาเปิดการท่องเที่ยวแต่ปะการังยังไม่ฟื้นตัวอาจต้องปิดพื้นที่นานขึ้นกว่าเดิมนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อการลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่า40%ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อน
13: ตรวจพบอาการเริ่มแรกของการฟอกขาวของปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งอุทยานชาติหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยจะมีปะการังในลักษณะที่เป็นปะการังน้ำตื้นค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายอ่าว ที่เริ่มมีแสดงสัญญาณเริ่มจะเป็นการฟอกขาวเนี่ยยังเป็นช่วงที่เราจะต้องเฝ้าระวังและก็ติดตามไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าอุณหภูมิของน้ำที่สูงขึ้นจากปกติ 2-3 องศาเนี่ยยังคงต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆถ้ายาวจากนี้ต่อไปอีกสัก1เดือนอันนี้ก็คงจะต้องถือว่าเป็นช่วงอันตรายละคงจะต้องฟอกขาวจริงและอาจจะทำให้ตายในที่สุดเป็นห่วงเวลาของการเกิดที่ไม่เหมือนกับทุกๆปีปีนี้มาเกิดเอาตอนที่ช่วงฤดูนี้และเดือนนี้โดยปกติเนี่ยจะเกิดประมาณสักเดือนเมษา
12: ด้านนายอาทิตย์ขยันกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์กล่าวว่าจากการสำรวจปะการังเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างกันหลายพื้นที่ได้แก่กลุ่มปะการังเขากวางปะการังดอกกระลำปะการังผิวยู่ยี่และปะการังโขดในหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันซึ่งแนวปะการังบริเวณอ่าวสุเทพพบฟอกขาวร้อยละ50อ่าวผักกาดพบฟอกขาวร้อยละ30กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะสำรวจแนวปะการังในทุก15วันแบ่งเป็นช่วงกลางเดือนและสิ้นเดือนโดยครั้งถัดไปจะเป็นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ปะการังที่มีอาการซีดจะสามารถกลับมาดีขึ้นได้หรือไม่และเป็นสภาวะต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาเนื่องจากกระแสน้ำอุ่นที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งจะมีการติดตั้งเครื่องบันทึกอุณหภูมิน้ำทะเลรวมถึงติดตามข้อมูลโครงการเฝ้าระวังและติดตามสภาวะปะการังทั่วโลกขององค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติหรือโนอาและจัดทำฐานข้อมูลการฟอกขาวของแต่ละพื้นที่ซึ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เคยประสบภาวะปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ในปี2553พบปะการังตายเป็นวงกว้างและใช้เวลาประมาณ13ปีกว่าที่ปะการังจะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
22: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ค่ะทีมงานของเราคุณสายชนนีสังคุณสุวิศมนัสช่างเทคนิคนะคะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebook Live นะคะไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันมาได้แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุด้วยนะคะ
1: ครับประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะครับหายใจทั่วท้องนะครับสำหรับรัฐบาลครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์และเสียงข้างมากเพราะว่าคำวินิจฉัยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเอกฉันท์อีกอันหนึ่งเป็นเสียงข้างมากนะครับสุดท้ายมันก็นำไปสู่เรื่องของการไฟเขียวนะครับให้พรก.กู้เงินวิกฤตพลังงาน400,000 ล้านชอบด้วยรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็เดินหน้าการกู้เงินและใช้เงินต่อไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเป็นจุดตัดทางการเมืองที่ตอนแรกบอกว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เห็นชอบหรือเห็นว่าพรก.นี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ด่วนจริงนะครับตรงนี้จะทำให้นายกเนี่ยจะต้องถึงขั้นลาออกหรือยุบสภาด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติดังกล่าวออกมานะครับส่วนผู้ที่ได้ยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็คือฝ่ายค้านนั่นเองนะครับก็ออกมาให้ความเห็นเหมือนกันบอกว่าผิดหวังแต่ไม่เหนือความคาดหมายผิดหวังแต่ไม่เหนือความคาดหมาย
2: ว่าจะออกมาเป็นแบบน
1: ี้แสดงว่าคิดไว้อยู่แล้วว่าผลต้องเป็นแบบนี
2: ้
1: นะครับก็ไม่เป็นไปตามที่ตนตั้งใจเอาไว้แต่ตรงนี้น่าสนใจเพราะมีตุลาการเสียงข้างน้อย2ท่านที่ไม่เห็นเป็นความเห็นต่างนะครับคือท่านจิรนิติหวานนท์และท่านอุดมรัตน์อมฤตนะครับเราต้องไปดูคำวินิจฉัยส่วนบุคคลของทั้งสองท่านว่าท่านมีความคิดหรือแนวทางในการตัดสินพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกันอย่างไร
2: นะครับ
1: ใช่เพราะนักกฎหมายนั่งกัน9คนข้อกฎหมายเดียวกันข้อเท็จจริงเดียวกันยังมีความเห็นต่างประชาชนก็ไม่ต้องห่วงฮ
2: ะ
1: ประชาชนก็ต้องมีความเห็นแตกต่างเช่นเดียวกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องเคารพในคำพิพากษาเคารพในสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานออกมาแล้วนะครับนำไปสู่ความปรองดองไม่ใช่ว่าฉันคิดอย่างนึงเธอคิดอย่างนึงความเห็นต่างนำไปสู่ความแตกแยกแบบนี้เนี่ยความเป็นประชาธิปไตยจะไม่สมบูรณ์แบบความเป็นประชาธิปไตยคือความเห็นต่างไม่แตกแยกฟังเสียงส่วนน้อยแล้วก็เคารพเสียงส่วนใหญ่นะครับเคารพเสียงส่วนใหญ่ก็คือว่าเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างนั้นว่าตามนั้นเสียงส่วนน้อยว่ายังไงคุณก็ต้องเคารพเช่นเดียวกันนะครับนี่คือความเห็นต่างที่นำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบนะครับอีกเรื่องนึงฮะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะฮะเรื่อง
2: น้ำท่วมน้ำร
1: ั่
2: วหรอ
1: ใช่
2: น้ำรั่ว
1: น้ำรั่วไม่ได้รั่วจากหลังคานะครับ
2: ไม่ใช่ค่ะอ
1: ยู่แถวฝั่งทน
2: อุโมงค์สายสีม่วง
1: มันเป็นยังไงนะแถวแยกบ้านแขกใช่ไหม
2: แยกบ้านแขกแถบฝั่งนู้นล่ะฝั่งทน
1: สมัยก่อนผมอยู่แถวนั้นนะฮะ
2: อ้าวเหรอฮะ
1: ผมเป็นคนฝั่งทนตอนเด็กๆเกิดกรุงเท

0: ค่ะ
1: ศิริราช
0: ค่ะ
1: แล้วไปอยู่แถวภาษีเจริญตลาดพลูถนนเทิดไทย
0: อ๋อ
1: ผ่านทุกวัน
0: ค่ะ
1: นะฮะไปเรียนนี่ผ่านทุกวันแยกบ้านแขกแล้วก็วงเวียนใหญ
0: ่
1: แล้วก็อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินตรงนั้นรถติดมหาม
0: หาศาลมหาศาล
1: ไม่ใช่
0: เพรา
1: ะมหาอะไร
0: มหาศาล
1: นะฮะ
0: ไม่เพราะว่าตรงนั้นมันขยายไม่ได้คือเมืองเขาก็เป็นเมืองเล็กกันเน
1: า
0: ะถนนก็
1: ไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีทางยกระดับตอนนี้มีทางยกระดับอะไรมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็รถไฟฟ้าในรถไฟฟ้าใต้ดินใช่ไหม
0: ใช่รถไฟใต้ดินสายสีม่วงใต
1: ้แต่ปรากฏว่ามีน้ำรั่วลงมา
0: น้ำรั่ว
1: มันก็เป็นสัญญาณว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะซุดแถวๆเหมือนแถวๆวชิระพยาบาลหรือไม
0: ่
1: เป็นถนนยุบลงไป
0: เป็นรูใหญ่เลย
1: ถ้าไม่รีบจัดการเนี่ยเดี๋ยวจะมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยของเราเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลุมยุบ
0: ใช่ถนน
1: น้ำท่วม
0: น้ำท่วม
1: ตึกถล่ม
0: ใช่ค่ะ
1: ตึกถล่มนี่มา2ปีแล้วนะครับ
0: ยังเงียบอยู่เลยนะ
1: ยังเงียบอยู่เลยนะ
0: ยังไม่ค่อยได้
1: สตง.
0: ไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะไปถึงไหน
1: นะ
0: ฮะก็เงียบๆอยู่แต่เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติเองท่านก็ลงพื้นที่เลยนะพอเกิดเหตุนะคะแล้วก็มีการสั่งอพยพพี่น้องประชาชนในรัศมี30เมตรบริเวณนั้นนะแล้วก็มีการปิดการจราจรไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับการแจ้งเตือน alert ขึ้นมาบนโทรศัพท์มือถือบ้างหรือเปล่า
1: SMS alert
0: ใช่เมื่อของดิฉันเนี่ยได้2รอบนะได้เมื่อวานช่วงเย็นแล้วก็เมื่อช่วงเช้าช่วง 5:00 กว่าๆเกือบ 6:00 นนะคะก็คือแจ้งในเรื่องของการปิดการจราจรต่างๆเพื่อที่ใครที่ใช้การจราจรบริเวณตรงนั้นเนี่ยจะได้อีกเลี่ยงเส้นทางได้
1: เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เริ่มไปแล้วมั้ง
0: เริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วเมื่อวานตอนช่วงเย็นไง
1: ปิดการจราจรแถวนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับปิดไปประมาณ3วันนะฮะ
0: ค่ะ
1: ถ้าปิดวันนี้เนี่ยก็สาหัสกันพอสมควรโชคดีที่มีเสาอาทิตย์ช่วยไว
0: ้
1: นะครับโชคดีที่มีเสาอาทิตย์ช่วยไว
0: ้ก็จะเบานิดนึงคือเขาปิดตั้งแต่ช่วงแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่นะคะช่วงนั้นโอ้แต่ตรงนั้นรถติด
1: ตรงนั้นรถติดอยู่แล้วนะฮะก็ต้องหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นละครับ
0: ค่ะ
1: คนก็บอกว่าเราจะไปใช้เส้นทางไหน
0: อาจจะอ้อมหน่อย
1: เราจะไปใช้เส้นทางแต่เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้ารถเนี่ยขับไปเยอะๆมันเกิดแรงสั่นสะเทือนไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดหลุมยุบและอาคารข้างๆเคียงเนี่ยอาจจะถล่มลงมาได้
0: จะดึงไปหมด
1: แล้วเขาบอกว่าอพยพประชาชนเนี่ยในพื้นที่เนี่ยที่เป็นอาคารข้างเคียงข้างเคียงด้วยนะครับแล้วก็ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายฮะก็ผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยที่ทำแล้วเกิดปัญหาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการย้ายที่พักแล้วก็ให้ที่พักพิงกับผู้ที่อยู่แถบนั้นนะครับในรัศมีที่ใกล้เคียงกันนะเขาบอกกี่เมตรไม่รู้200-300 เมตรนั่นแหละ
0: ตรงนั้นนะคะบริเวณเพราะว่ามันน่ากลัวนะคุณในเรื่องของอย่างที่คุณสมพลได้รายงานไปว่าถ้ามันมีการสั่นสะเทือนวิ่งไปเยอะๆรถผ่านไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นแพนะมันจะดึงกันไปหมด
1: ครับ
0: นะคะ
1: นี่คือคำสั่งล่าสุดนะของผู้ว่ากรุงเทพเป
0: ็
1: นล่าสุดเหมือนกันคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพสมัยที่2นะครับเมื่อวานก็ลงติดตามความคืบหน้าช่วงประมาณ4โมงเย็นแต่ก่อนหน้านี้แหมจะไม่พูดก็ไม่ได้
0: ทำไมคะ
1: ท่านนายกลงไปก่อนนะครับ
0: เร็วกว่านะ
1: คนที่ลงเป็นคนแรกเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีตอนดึกๆของก่อนที่จะไปมาเลเซียไปตรวจดูพื้นที
0: ่
1: ตอนนั้นเนี่ยก็เจอนิดเดียวเจอรอยรั่วบางแห่งเนี่ยก็มองว่าเอาอาจจะยังไม่ต้องปิดการจราจรหรอกนะแต่ว่าพอดีพอไปดูโดยรายละเอียดแล้วก็สถานการณ์มันค่อนข้างที่จะดูบานปลายแล้วก็ดูจะต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็นำไปสู่การปิดการจราจรตรงนี้เพื่อความปลอดภัยก็แล้วกันนะนายกลงไปดูอ้ออีกคนนึงก็คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเม
0: ื่อ
1: ว
0: าน นั้
1: นเมื่อวานบ่ายโมงก็ลงไปดูเหตุน้ำรั่วในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงเช่นเดียวกันนะครับก็มีการตรวจสอบจากทั้งท่านนายกนะฮะหัวเรือใหญ
0: ่
1: แล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็คือรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
0: คุ
1: ณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติที่ดูแลเรื่องนี้นะครับก็น่าจะได้รับเรื่องมาจากคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็นำไปสู่ให้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยผู้ว่ากรุงเทพอันนี้ไม่ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลแต่เป็นพื้นที่รับผิดชอบในกรุงเทพก็ต้องลงมาตรวจดูแล้วก็มีคำสั่งใดๆออกมา
0: ะ
1: นะครับจะเห็นว่าการทำงานเนี่ยดูเขาแยกส่วนกันนะครับ
0: เดี๋ยวสุดท้ายบูรณาการร่วมกันอยู่แล้วคุณ
1: ถูกไหมคืออำนาจหน้าที่มันต่างกันไงฮะคืออำนาจหน้าที่ในการที่จะปิดถนนนี่นั่นนู่นอะไรต่างๆเน
0: ี่
1: ยกรุงเทพมหานครส่วนการตรวจดูกำกับดูแลช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยก็รัฐบาลก็ทำได้อยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าการออกคำสั่งเนี่ย รัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยก็กำชับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อะไรต่างๆนายกก็กำชับเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าการออกคำสั่งเนี่ยให้มีผลบังคับเรียกว่าคำสั่งทางปกครองเนี่ยมันคือคำสั่งที่ผู้ออกเนี่ยต้องมีอำนาจและหน้าที
0: ่
1: และอำนาจและหน้าที่ก็คือผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
0: คุณชาติน
1: ะฮะเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตนายกลงไปทำไมไม่ออกคำสั่งรองอันนี้ใครอะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงไปทำไมไม่ออกคำสั่ง
0: ไม่ได้อยู่ในหน้าที่
1: เพราะว่าถ้าออกคำสั่งไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปทับเส้นคุณชัดชาติเพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขารู้ดีรู้ชัดกว่าและอำนาจหน้าที่ของเขาก็ชัดกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยการออกคำสั่งเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกให้ทราบเพราะคนชอบมาบอกว่าเอ๊ะนายกลงไปไม่ทำอะไรเลยรัฐมนตรีช่วยลงไปไม่ทำเลยอำนาจหน้าที่เขาไม่มี
0: มันมีอำนาจที่อยู่นะ
1: ถ้าเกิดไปออกปุ๊บเนี่ยคุณชัดชาติก็ไม่กล้าออกนะ
0: เอาใช่สินายกสูงท่านอยู่ดีกว่านะนะคะแต่ว่าคุณชัชชาติก็ปัจจุบันท่านด่วนแล้วค่ะลงไปดูแล้วก็บริหารจัดการให้ทันท่วงที
1: แต่ในเรื่องภัยพิบัติเนี่ยนะคือเรามองอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ภัยพิบัติเนี่ยมันมีหลายระดับตามกฎหมายของปอพอนะฮะคือคุณจะดูว่าภัยไหนมันร้ายแรงมากๆเนี่ยคุณดูจากผอ.ศูนย์หากเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือไม่ก็ร้ายแรงแต่ไม่รุนแรงมากเนี่ยผอ.ศูนย์คือผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อไหร่ที่ผู้ว่ามาเป็นผอ.ศูนย์แสดงว่ามันเกิดภัยร้ายแรงแล้วกรณีนี้คือคุณชัชชาติถ้ามันสูงขึ้นไปอีกน
0: ะ
1: จะเป็นนายกเป็นผอ.ศูนย์เมื่อไหร่ที่นายกเป็นผอ.ศูนย์เมื่อไหร่อ่ะ
0: รุนแรงมาก
1: นั่นแหละแสดงว่ารุนแรงมาก คือไม่ใช่นายกไม่มีอำนาจ แต่ว่าความรุนแรงของภัยพิบัตินั้น
0: มันมีระดับขั้นอยู่
1: ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผอ.ศูนย
0: ์
1: อันนี้พูดตามข้อกฎหมาย นะฮ
0: ะ
1: ไปดูเรื่องกฎหมายแล้ว
0: ก็ดิฉันก็เริ่มจะเครียดอยู่นะว่ายังไงว่ายังเอาฟังง่าย
1: ๆศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานเขาก็วินิจฉัยนะครับใน2ประเด็นใน2ประเด็นที่ฝ่ายค้านยื่นไปถามศาลรัฐธรรมนูญสิว่ารัฐบาลกู้เงินด้วยพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ย 400,000 ล้านบาทเนี่ยมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม
0: ่
1: เพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าจะใช้พ.ร.ก.หรือพระราชกำหนดเนี่ยนะต้องเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนฝ่ายค้านบอกไอ้เรื่องที่ยื่นไปเนี่ยมันไม่จำเป็นเร่งด่วนไอ้เปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมองว่ามันใช้งบปกติได้นี
0: ่
1: ก็ยื่นถามดังๆไปยังศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนไม่จำเป็นต้องออกพ.ร.ก.ก็ใช้พ.ร.บ.งบประมาณปกติได้ไม่ใช่หรือมันก็ขัดกับรัฐธรรมนูญไงศาลรัฐธรรมนูญก็มีมตินะครับใน2ส่วนส่วนแรกเนี่ยมติเอกฉันท์9ต่อ0นะครับเห็นชอบในส่วนงบเยียวยาประชาชนเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานอันนี้เห็นด้วย9ต่อ0ไม่มีอะไรส่วนมติเสียงข้างมากที่เห็นไม่ตรงกัน7ต่อ2ครับเห็นชอบในส่วนงบส่งเสริมการเปลี่ยนพลังงานที่ฝ่ายการเขาบอกอ่ะจากพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานทดแทนแล้วก็พัฒนานวัตกรรมเนี่ย200,000ล้านนะครับ200,000ล้านก็คือหันงบเป็น2ส่วน200,000แรกเนี่ยเห็นชอบเรื่องของการไปเยียวยาประชาชนเช่นไทยช่วยไทยพลัสแบบนี้เขาเห็นด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอีก 200,000 ล้านอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยที่จะบอกว่าไปเปลี่ยนเป็นพลังงาน EV พลังงานสะอาดนี่นั่นนู่นเนี่ยฝ่ายค้านบอกเฮ้ยใช้งบปกติไม่ได้ไม่ใช่หร
0: อ
1: ศาลรัฐธรรมนูญก็มีความเห็น7ต่อ2นะฮะก็บอกว่าเป็นมติเสียงข้างมากสรุปคือผ่าน7ต่อ2นะฮะก็มีตุลาการเสียงข้างน้อยคือคุณจิรนิติหาวนนท์คุณอุดมรัตน์อมฤตนะครับนี่ก็เป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับไม่ใช่ฟุตบอลนะครับ9ต่อ0 7ต่อ2นะครับ
0: ถ้าฟุตบอลนี่กันเยอะมากเลยนะ
1: นะฮะคำวินิจฉัยนี้ก็จะทำให้รัฐบาลเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพยุงรากฐานพลังงานต่อไปได้นะครับไม่สะดุดนะฮะแล้วก็การดำเนินงานของรัฐบาลก็จะมีเสถียรภาพซึ่งเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นแผนระยะยาวครับอาจจะถูกตั้งคำถามจากใครหลายคนว่าการใช้กลไกพิเศษตรงนี
0: ้
1: พ.ร.ก.ตรงนี้ไปบดบังการตรวจสอบแบบงบปกติหรือเปล่าซึ่งฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าโครงการต่างๆพวกนี้เนี่ยเขาจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าทางฝั่งฝ่ายค้านนะหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ได้ออกมาพูด ภายหลังที่ทางด้านสาธารณสุขแถลงออกมาแล้วนะคะก็อย่างที่บอกค่ะที่เกริ่นกันไว้ต้นรายการว่ารู้สึกผิดหวังแต่ว่าไม่เหนือความคาดหมายแต่ยังไงแล้วเนี่ยนะคะทางคุณณัฐพงษ์เองก็ได้มีการย้ำจุดยืนนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้อำนาจออกพ.ร.ก.กู้เงินในความเห็นเนี่ยคือเขาบอกว่าเนื่องจากว่าหลายๆโครงการเนี่ยมันสามารถดำเนินการผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ซึ่งจากการติดตามของคุณณัฐพงษ์เนี่ยนะคะที่มีการติดตามการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณเนี่ยพบว่ามีหลายโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเขายกตัวอย่างว่าอย่างเช่นลานกีฬาโซล่านะคะแล้วก็รถขยะพลังงานไฟฟ้าที่สามารถใช้จ่ายในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีได
1: ้ครับ
0: จึงเห็นว่าการใช้พ.ร.ก.กู้เงินในครั้งนี้เนี่ยไม่เข้าข่ายเหตุจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็พรรคประชาชนนั้นไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะส่วนทางด้านรองหัวหน้าพรรคอย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลก็บอกว่าโครงการภายใต้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีโครงการใดผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ประกอบกับเอกสารที่ส่งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุรายการโครงการที่สามารถขอใช้เงินกู้ได้เนี่ยมองว่าหลายโครงการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดค่ะโดยทางพรรคเองเนี่ยนะคะบอกว่าจะมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเกาะติดใกล้ชิดเลยเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนค่ะส่วนฝากฝั่งพรรคประชาธิปัตย์เองนะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้ให้ความเห็นภายหลังศาลมีมติเอกฉันท์เช่นกันนะคะว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยในฐานะผู้ร้องเคารพค่ะเคารพคำวินิจฉัยของศาลแต่ว่าจะรอศึกษาคำวินิจฉัยฉบับเต็มเพื่อที่จะพิจารณาเหตุผลแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยพร้อมกับแสดงความกังวลนะว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่หรือไม่ในการกู้เงินของรัฐบาลแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะปกติพร้อมระบุว่าการกู้เงินครั้งนี้นะคะจะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่า GDP เนี่ยขยับเข้าใกล้กรอบร้อยละ70ก็เลยอยากจะเรียกร้องให้ทางรัฐบาลนั้นออกมาชี้แจงค่ะชี้แจงแผนการคลังที่ชัดเจนทั้งการเพิ่มรายได้การลดรายจ่ายเพื่อไม่ให้จำเป็นที่จะต้องกู้เงินเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีการขยายเพดานหนี้สาธารณะในอนาคตไปอีกนอกจากนี้ยังจะร้องขอให้รัฐบาลเนี่ยนะคะเปิดเผยรายละเอียดโครงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไอ้วงเงิน 200,000 ล้านบาทเนี่ยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกลั่นกรองเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยอันนี้เป็นความคิดเห็นของฝากฝั่งฝ่ายค้านนะคะ
1: ครับก็แยกเป็น2แนวทางพรรคประชาชนเนี่ยเขามองว่าโครงการต่างๆเนี่ยที่จะใช้เงินกู้โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยรถขยะ EV ลานกีฬาโซล่าเครื่องผลิตออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์และอื่นๆเนี่ยมีข้อสังเกต
0: ค
1: ือรายการดังกล่าวอาจเป็นโครงการที่มีการเตรียมผู้รับจ้างหรือผู้จำหน่ายสินค้าไว้ล่วงหน้าแล้วหรือไม่มีคำว่าหรือไม่ด้วยนะ
0: ตั้งข้อสังเกตไง
1: ตั้งข้อสังเกตเพราะว่ามีเงินมาแล้วแต่ใจของคนที่จะใช้เงินเนี่ยได้มีการวางตัวเอาไว้แล้วพูดได้ง่ายหัวว่าจะให้เจ้านั้นเจ้านี้เนี่ยเป็นผู้นำเสนอโครงการและได้เงินโครงการนี้ไปนะครับส่วนการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยครับใครเขียนฮะข้าราชการประจำเขียนฝ่ายการเมืองให้ข้าราชการประจำไปเขียน
0: บทหนักอยู่ที่ข้าราชการประจำ
1: เสร็จก็นำตรงนี้เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาและนำไปสู่การอนุมัติการใช้เงิน
0: ใช่ค่ะ
1: จัดซื้อจัดจ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครเซ็นครับ
0: ก็พวกเราเนี่ยแหละค่ะ
1: ข้าราชการ
0: ข้าราชการเซ็นเนี่ยแหละค่ะ
1: ตรวจรับใครเซ็นครับ
0: ก็ข้าราชการประจำนี่แหละ
1: นั่นแหละครับ นี่แหละคือเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาที่หนักใจของข้าราชการประจำหากอันนี้นะฮะ
0: ไม่ทำก็
1: อันนี้ผมพูดในเชิงแง่ร้ายนะหากโครงการไม่โปร่งใส
0: มีปัญหา
1: ไม่โปร่งใสและข้าราชการเนี่ยจำต้องเซ็นเนี่ยโอ้ข้าราชการประจำเนี่ยจะ
0: เหงื่อตกนะ
1: จะเดือดร้อนมากเพราะคนติดคุกเนี่ยคือคนเซ็น
0: ใช่ค่ะใครเซ็นผู้ใดอยู่ในเอกสารนั้น
1: ใครสร้างใครทำใครอนุมัติใครเซ็นนั่นแหละข้าราชการประจำแต่การให้นโยบายเนี่ยก็มาจากฝ่ายการเมืองนะในการที่จะให้งบไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแหละครับฝ่ายค้านก็มองไปแล้ว
0: ฝ่ายค้
1: านอันนี้เขายังไม่นี่เลยนะเขายังไม่อนุมัติไม่อะไรเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยก
0: ็มองไปข้างหน้า
1: ก็รอแล้วเพราะว่าเขามองเหมือนกันว่ามันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าเป็นการลงทุนเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างแท้จริง
0: ก็มีข้อสังเกตนะเน
1: า
0: ะ
1: มันเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะฮะ
0: เราก็ต้องรับฟังสิต้องรับฟังเน
1: า
0: ะ
1: ข้าราชการประจำเนี่ยผมพูดเองอันนี้ผมพูดโดยหลักการน
0: ะ
1: ผมพูดโดยหลักการชวนให้ท่านคิดว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย
0: แล้วจะยังไงต่อ
1: มันเป็นอย่างเงี้ยก็แต่นั่นแหละก็คือว่าสุดท้ายอีกอันนึงก็คือว่าในเชิงโครงสร้างคืองบประมาณของประเทศเนี่ยมันก็จะมีการผูกพันเป็นหนี้สาธารณะอยู่ที่เพดาน170
0: ค่ะ
1: ร้อยละ 70เนี่ยคือถ้ามันไปถึงเพดานแล้วเนี่ยถามว่ามันทะลุไปได้ไหมต่างประเทศมันก็จริงๆอ่ะขยายหรือว่ามันให้ทะลุไปได้
0: ได้แต่มันไม่ควรไง
1: แต่มันดูไม่ดีเพราะดูเหมือนเงินหนี้มันเยอะจนไม่สามารถที่จะ
0: ใช้ชำระไม่ได้ใช
1: ่ชำระหนี้ไม่ได้ก็คือเขาเลยเรียกว่าวินัยการเงินการคลังถ้ามันเกินไปกว่านี้เนี่ยมันก็มีแนวโน้มหรือซุ่มเสี่ยงว่าจะหมุนเงินไม่ทัน
0: ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านนี้เนี่ยท่านก็คอนเซิร์นเรื่องของวินัยการเงินการคลัง
1: ชื่อท่านหน่อยสิ
0: ท่านเอกนิติธรประภาสค่ะ
1: เดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่เอ่ยชื่อเขา
0: ท่านเอกนิติธรประภาสนะคะท่านก็คือท่านก็พยายามจะให้อยู่ในวินัยการเงินการคลังที่ดีล่ะค่ะเวลามีการตัดสินใจอะไรใดๆเนาะ
1: คือใช้เท่าที่จำเป็น
0: ใช่ๆ
1: กู้เท่าที่จะกู้ได้
0: ใช่แล้วก็จะได้ชำระคืนได้ด้วย
1: แล้วก็ต้องใช้เงินน่ะอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คือในส่วนของคลังแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องเน
0: ี่
1: ยก็อยากให้เป็นแบบนี้แต่ต้องไปดูไส้ในเพราะว่าไส้ในเนี่ยทางฝ่ายค้านบอกว่าเขาจะตรวจสอบ
0: ใช่เขาจะไปดูตรวจสอบแล้วก็ไปอ่านให้ชัดเจน อีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่เพราะว่าตรงเนี้ยถ้าไม่กำกับดูแลตรวจสอบกันจริงๆเนี่ยนะฮะไปให้ท้องถิ่นเนี่ยหลายๆโครงการท้องถิ่นเสนอขึ้นมาแล้วก็เอาไปทำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันจะสุ่มเสี่ยงทำให้หลายโครงการเนี่ยใช้งบไม่ถูกต้อง
0: ใ
1: ช้งบผิดประเภทเพราะลองไปดูโครงการที่ของท้องถิ่นเนี่ยที่ไปถึงสตง. ที่ไปถึงที่เขาตรวจกันอ่
0: ะ
1: ที่มันมีปัญหาเนี่ยต้องลองไปดูว่ามันเป็นยังไงผมเคยไปเห็นแล้วผมก
0: ็มันเป็นยังไงคะ
1: ก็ดูแล้วโอ้โห
0: เป็นวิทยาทานได้มั้ยคะ
1: ก็ได้เหมือนคลอง1เนี่ยที่มันเล็กมากๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: ลำพังอ่ะสะพานไม้หรืออะไรพวกนี้ก็พอ
0: เพียงพอ
1: แต่ว่าไปใช้งบเนี่ยในการสร้างสะพานเสียใหญ่โตสะพานปูนลงเสาต่อหม้อ
0: เกินความจำเป็น
1: ในสะพานที่เล็กๆไอ้ในทางน้ำที่เล็กๆไงสร้างใหญ่แต่ว่าพื้นที่มันเล็กหรือไปสร้างสิ่งปลูกสร้างไปแล้วเนี่ยไม่มีคนมาใช้งาน
0: ตึกร้างเราเห็นเยอะๆเหมือนกันนะคะ
1: ลานกีฬาที่ร้าง
0: ค
1: ุณเห็นไหม
0: เคยเห็น
1: แล้วก็อะไร
0: ไม่ได้ใช้ประโยชน
1: ์ใช่คือฝ่ายค้านเขามองว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนั้น
0: ก็เหมือนเอางบไปทิ้ง
1: นะฮะแล้วเงินนี้ก็มาจาก
0: ภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยล่ะ
1: นั่นแหละแล้วมันไปเข้ากระเป๋าใครผู้รับเหมาใช่ไหมครับผู้รับเหมาก็ได้ประโยชน์ไปแต่ผลประโยชน์ที่มันได้เนี่ยคือถ้าผู้รับเหมาได้ประโยชน์ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันทำแล้วมันคุ้มค่าประชาชนได้ใช้งานจริง
0: ก็ไม่มีปัญหา
1: ใช่ก็เลยต้องบอกว่าการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ต้องไปดูวัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยมันถูกต้องไห
0: ม
1: เป็นไปตามเจตนารมณ์ไหม
0: อัน
1: นี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
0: คะ
1: นะครับไปดูอีกเรื่องนึงฮะแม้รัฐบาลจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้นะครับเรื่องสารรัฐธรรมนูญตีความว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญไปแล้วอีกสเต็ปนึงครับคือสารรัฐธรรมนูญอีกแล้วครับอยู่ที่เดิมครับ
0: ไม่ไปไหนนะ
1: เรื่องคดีบาร์โค้ดเลือกตั้ง
0: ศาลท่านทำงาน
1: ที่มีคนไปร้องบอกว่าบาร์โค้ดและ QR โค้ดเนี่ยมันเอามาประกบกันทั้งหมด3ส่วน มีบาร์โค้ด QR โค้ดแล้วก็รหัสเลือกตั้งต่างๆ3อันเนี่ยนะครับพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ลงคะแนน
0: ก็คือ3มาถึงเรานั่นแหละ
1: ใช่พูดง่ายๆก็คือสามารถรู้ชัดว่าคุณลงคะแนนให้กับใคร
0: พรรคไหน
1: นะคือกกต.เนี่ยเขาก็มองว่ามันเอาไว้ตรวจสอบหากพบว่ามันมีปัญหาจริงซื้อเสียงซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่ทาง อีกฝั่งหนึ่งเขาหาได้มองเช่นนั้นไม
0: ่
1: เขาก็มองว่าแบบนี้มันก็รู้ชัดว่าใครเป็นคนลงคะแนนมันก็จะเกิดการข่มขู
0: ่
1: ว่าอ้าวทำไมเธอถึงลงให้คนนั้นคนนี้
0: เธอรับตังค์ไปแล้วนะ
1: เออรับไม่รับก็ส่วนหนึ่งแต่อ้าว
0: ค่ะ
1: นั่นแหละเธอไปลงคะแนนให้กับใครแล้วมันนำมาสู่ความไม่ปลอดภัยไข่โป้ง
0: ในชีวิตและทรัพย์สิน
1: ใช่ข่มขู่กันไหนว่าจะลงให้ฉัน
0: เธอไปลงให้คนอื่น
1: เออนั่นนะฮะมันก็นำไปสู่การข่มขู่
0: ค่ะแต่เรื่องการลงคะแนนมันต้องเป็นความลับเนาะคุณทรงพล
1: เออถ้าเป็นมุมมองกฎหมายมหาชนเนี่ยเขามองว่ามันต้องลับตลอดคนที่จะรู้ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น
0: คือ
1: ผู้ลงคะแนนเพราะตรงนี้มันกำเนิดเกิดจากที่สหรัฐอเมริกาสมัยเจ้าพ่ออัลคาโปนมีการข่มขู่ว่าเธอต้องเลือกฉันเธอต้องเลือกฉันเออแล้วมันนำไปสู่คะแนนเสียงที่มันไม่สุจริตเออเขาเลยบอกว่าการลงคะแนนลับมันจะรู้เฉพาะคนที่ลงเนี่ยจะดีที่สุดเออคนอื่นไม่สามารถรู้ได
0: ้
1: ไม่อย่างนั้นผู้สมัครที่มีอิทธิพลเขาก็จะรู้สิอ้าวเขตนั้นเขตนี้ทำไม
0: เธอไม่ลงให้ฉัน
1: หัวคะแนนทำไมทำงานอย่างนี
0: ้ไม่ปลอดภัยอีกนะ
1: ใช่นั่นแหละมันคือที่มาของบอกว่าตรงนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องลับใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: พอไม่ลับปุ๊บเนี่ยมันจะนำไปสู่การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่หรือไม่อีกแล้วนะครับมันร้ายแรงขนาดนั้นไห
0: ม
1: นะครับสารธรรมนูญฮะได้ประชุมพิจารณาคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินที่เขาไปยื่นนะครับในประเด็นนี้แหละครับซ
0: ึ
1: ่งสารธรรมนูญก็อ่านแล้วดูแล้วพิจารณาแล้วนะครับอภิปรายร่วมกันแล้วนะครับก็จะมีการไต่สวนพยานบุคคลนะฮะในวันพุธที่26สิงหาคม 10:30 นที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงดังกล่าวพูดง่ายๆศาลอ่านจบแล้วคนบอกว่าอุ้ยมันนานจังศาลอ่านจบแล้วแต่ศาลก็อยากจะหาข้อเท็จจริงที่เพิ่มเติ
0: ม
1: ให้ครบถ้วนในการที่จะตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยการเรียกพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งกกต.ทั้งฝั่งผู้ร้องมาถามซิว่าคุณยังไงนั่นแหละใช่ๆ อันนี้ก็เป็นเรื่องทางการเมืองที่คุยกันในช่วงต้นรายการพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติไทย
7: ๊ะเจี๊ยะ
8: ใต้โต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่อง40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้มพลิกชีวิตผู้ป่วยสู่ความยั่งยืนนะครับจะมีการจัดงานขึ้นนะฮะโดยทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะมีการส่งต่อนะครับรักษาความพิการบนใบหน้าแล้วก็กะโหลกศีรษะนะครับสู่มาตรฐานสากลแล้วก็ได้ฉายภาพนะครับให้เห็นถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจนะครับมาพูดคุยในประเด็นนี้กันครับกับศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
11: ตอนท่านครับ
0: ค่ะ
11: ท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้คุณหมอได้ช่วยเล่าถึงหัวใจสำคัญของแนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้มค่ะ Beyond the Smile อะไรคือสิ่งที่ทางศูนย์เนี่ยจะมอบให้กับผู้ป่วยค่ะนอกเหนือจากการรักษาทางกายภาพแล้ว
11: ครับผมขออนุญาตย้อนไปในปี2529นะครับผมเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งที่ได้รับพระราชทุนอนันทมหิดลนะฮะจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับไปศึกษาการทำผ่าตัดที่ยากยิ่งนะฮะทางด้านศัลยกรรมแก้ไขความพิการบนใบหน้านะครับคือต้องเรียนว่าสมัยก่อนเนี้ยการผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะเนี่ยฮะทำได้เฉพาะส่วนที่ง่ายๆหน่อยก็คือปากแหว่งเพดานโหวซึ่งจริงๆก็ไม่ง่ายนะครับในสมัยนั้นเนี่ยการผ่าตัดชนิดรุนแรงเช่นกระบอกตาที่อยู่ห่างกันหรือแหว่งไปทั้งใบหน้าหรือว่ารอยเชื่อมของกะโหลกศีรษะและใบหน้าเนี่ยเชื่อมเร็วกว่าปกติทำให้รัดกะโหลกศีรษะมันไม่เจริญเติบโตสมองก็ไม่ขยายและใบหน้าก็ไม่เจริญเติบโตใบหน้าส่วนกลางก็เว้าหายใจไม่ค่อยออกโรคเหล่านี้เราเรียกว่าความพิการชนิดรุนแรงบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะในประเทศไทยขณะนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2526นะฮะก็ยังไม่สามารถทำได้หรือทำได้ไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยรับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกาและกลับมาในปี2529ก็คือ40ปีที่แล้วพอดีก็จัดตั้งเป็นคณะทำงานแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะคือการทำงานจะแก้ไขพวกนี้ฮะต้องไปเรียนเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งแล้วเนี่ยยังต้องไปเรียนต่อเพื่อรักษาโรคนี้โดยเฉพาะในการขยายกระบอกตาเลื่อนกระบอกตาเลื่อนกระดูกใบหน้าเลื่อนกะโหลกศีรษะต้องทำร่วมกันเป็นสหสาขาเช่นร่วมกับประสาทศัลยแพทย์กุมารแพทย์ซึ่งดูแลผู้ป่วยเหล่านี้อย่างดียิ่งแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำไงอาจารย์ที่ดูแลทางด้านกุมารแพทย์ก็เขียนจดหมายไปหาผมว่าเมื่อไหร่จะกลับมารักษาโรคคนนี้สักทีรออยู่เต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องทำงานร่วมรังสีแพทย์จักษุแพทย์โสนาสิกวิสัญญีแพทย์ทันตแพทย์จิตแพทย์นักจิตวิทยานักอัฐบำบัด แล้วก็นักสังคมสงเคราะห์พยาบาลต้องทำงานเป็นทีมก็ประสบผลสำเร็จตั้งเป็นคณะทำงานเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ประเทศในตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับก็เลยต้องการจะ40ปีแล้วเนี่ยก็จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยได้ทราบว่าการศูนย์ที่รักษาได้อย่างครบวงจรในระดับสากลมีการเกิดขึ้นแล้วนะครับ
12: คร
11: ับในการรักษาเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จเพราะเราทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็ต่อมาก็ทำงานนอกจากรักษาทางด้านกายภาพก็คือค่าเดินทางค่าที่พักค่าอะไรพวกนี้นะฮะทุกอย่างเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยฮะมักเกิดในครอบครัวที่ยากจนนะครับ
12: คร
11: ับโรคงวงช้างต่างๆเนี่ยเกิดในภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานเยอะนะฮะก็มีคือมีรูโหว่แล้วก็มีไอสมองบางส่วนเนี่ยเลือดออกมาเหมือนคล้ายงวงช้างนะครับพวกนี้ก็มีการรักษาจนผสมผลสำเร็จโดยวิธีของจุฬาเทคนิคครับ
12: ครับ
11: นอกจากเรารักษาทางด้านกายภาพฟรีหมดทุกอย่างนะครับเงินพวกนี้ก็ได้จากผู้บริจาคผู้มีพระคุณผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนะครับเรายังมีการรักษาทางด้านจิตใจฮะมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังมีโครงการนับถือตนเองให้ผู้ป่วยและญาติเนี่ยคลายความเครียดเพราะว่าเวลาเด็กพิการเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยนะครับมันเครียดไปทุกคนเลยครับ
12: ครับ
11: ทั้งตัวผู้ป่วยเองจะไปเข้าสังคมก็ไม่ได้นะครับจะไปโรงเรียนก็อายก็ไม่ไปโรงเรียน
12: ครับ
11: งั้นการรักษาด้านนี้ก็มีความสำคัญแล้วก็ให้เขาเข้าสู่สังคมได้นอกจากนั้นเนี่ยทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ซึ่งได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับสมัยนั้นนะฮะ2552เนี่ยครับพระราชทานพระนามมานะครับเป็นสิริมงคลกับศูนย์นะครับก็ยังมีการโครงการทางด้านสังคมเช่นโครงการส่งเสริมทุนการศึกษาซึ่งได้จากกองทุนขออนุญาตกล่าวนามก็คือว่ากองทุนมูลนิธิกัลฟ์นะฮะแล้วก็ครับคุณเขาจะเอ่ยนามอีกท่านหนึ่งที่บริจาคประจำก็คือคุณกมลาสุโขสนก็จัดคอนเสิร์ตให้ทุกปีเลยครับบริจาคปีนะจำนวนมากพอสมควรการส่งเสริมอาชีพเช่นไปร่วมกับโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปช่วยให้ครอบครัวเขาไปปลูกผักปลูกอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็มีโครงการต่างๆอีกมากมายนะครับก็อันนี้จะเป็นหัวข้อที่ว่านอกจากเราสร้างให้เขามีรอยยิ้มที่มีความภาคภูมิใจเข้าสู่สังคมได้แล้วเนี่ยทางด้านจิตใจทางด้านสังคมทางด้านการศึกษาต่างๆก็มีให้ครบโดยฟรีหมดนะครับโดยได้ทุนส่งเสริมจากผู้มีคุณทางด้านอุปการคุณนะฮะอย่างเต็มที่นะครับ
12: ครับเห็นว่าจะมีนิทรรศการการจัดงานขึ้นนะครับรายละเอียดเป็นยังไงฮะ
11: ก็วันที่13คือวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับว
12: ัน
11: ที่13กรกฎาคมนะครับตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปนะฮะที่ตึกรัตนวิทยาภัฒน์ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับจะจัดงานนะครับเชิญท่านผู้ที่คนไข้ด้วยนะครับผู้ปกครองบางส่วนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่40ปีที่แล้วนะครับ ที่มีส่วนทำให้โครงการนี้ทีมงานนี้ทำงานได้สำเร็จมาสู่ต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็ยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะฮะที่สนใจเข้าไปชมงานด้วยครับเชิญเลยนะครับตั้งแต่10โมงเช้าเริ่มลงทะเบียนก็ฟรีหมดนะครับทุกอย่างนะครับก็เผยแพร่ความรู้ว่าบางครั้งนะฮะเขากว่าจะหาแหล่งที่จะเจอรักษาโรคยากๆอย่างนี้เนี่ยเขาใช้เวลาเป็นหลายเดือนเป็นปีนะฮะหรือ
12: ร
11: ต้องหาจากที่อื่นฮะความรู้ถึงจะเจอแบบเอ๊ะศูนย์ขนาดพิการอย่างนี้แล้วเนี่ยฮะก็ยังรักษาได้เลยนะครับบางครั้งก็เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตน์หรือว่าทางราชวงศ์นะครับสมัยก่อนก็สมเด็จพระนางเจ้าเจ้าหัวตอนเสด็จไปประพาสนะฮะจะมีคนไข้เหล่านี้มานั่งอยู่แถวหน้าแล้วก็เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ส่งมาเป็นประจำจำนวน40ปีแล้วครับที่ทำงานมานะครับ
0: ค่ะ
11: ครับ
0: ค่ะท่านคะทราบว่างานนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือเห็นว่าได้รับความร่วมมือจากศิลปินรุ่นใหญ่ แล้วก็รุ่นใหม่น้องๆนิสิตนักศึกษามาร่วมงานนี้ด้วยรายละเอียดเป็นยังไงคะ
11: ก็มีท่านที่เขามีอาสาสมัครนะครับจากหลายแหล่งมาช่วยรวมทั้งดารานักร้องขออนุญาตเอ่ยนามเช่นคุณรัฐาโพงาม
0: ค
11: ุณหน้าแล้วก็ยังมีคนรุ่นใหม่ๆนะครับมานักร้องนักแสดงมาบางส่วนที่เขาพอจะว่างมาช่วยงานได้นะซึ่งท่านเหล่านี้ก็ช่วยงานอยู่เป็นประจำและเช่นเวลาเรามีโครงการพาผู้ป่วยไปพักผ่อนเป็นวันเด็กของเด็กเหล่านี้นะฮะเด็กพิการโดยเฉพาะเนี่ยนะฮ
0: ะ
11: เป็นร้อยๆครอบครัวนะฮะดารานักแสดงเหล่านี้ก็จะไปช่วยเอนเตอร์เทนทำให้เด็กๆเนี่ยมีความสนุกสนานคลายเครียดจากความพิการของเขาแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะกลับไปสู่ชีวิตใช้ชีวิตในสังคมด้วยนะครับ
12: ค่ะในงานมีนิทรรศการ Miracle of Hope ฮะที่พูด4เคสแห่งความหวังพอแง้มรายละเอียดให้เราได้ทราบบ้างนิดนึงได้ไหมครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างฮะ
11: ก็เขาทีมงานนะครับก็ยกตัวอย่าง4รายนะซึ่งจริงๆแล้วเราทำประกาศไปหลายพันรายมากนะครับ
0: ก
11: ็4รายที่มีความหวังขึ้นมาจากชีวิตนะฮะอย่างเช่นมีรายหนึ่งนะฮะขออนุญาตเอ่ยนาม
12: คือ
11: เด็กหญิงจัสมีนนะครับจากจังหวัดปัตตานีนะครับจัสมีนนี่ก็ไปนั่งแถวหน้าตอนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์เสด็จที่ปัตตานีครับเด็กคนนี้เกิดมาแล้วก็ปกติคนเราเนี่ยกรามบนและกรามล่างเนี่ยมันจะเป็นคนละชิ้นนะฮะแล้วก็มีฟันงอกมาบนและล่างใช่ไหมฮะอ้าปากได้นะ
0: ฮะ
11: แต่เด็กคนนี้นะครับเป็นกรามบนและกรามล่างเนี่ยเกิดมาเป็นกระดูกชิ้นเดียวกันเลยฮะเป็นก้อนนะครับไม่สามารถที่จะอ้าปากได้แล้วก็แขนขาเนี่ยด้วนหมดเลยทั้ง4แห่งเนี่ยนะครับก็เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตน์ครับก็ทีมงานนะฮะของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ก็ขอเอ่ยนามนะฮะอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ไพรัตน์ทัชชพงศ์ครับก็ติดต่อมาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ที่จุฬาเราก็ทำงานกันเป็นทีมนะครับ ทำการตรวจรักษาหมอดมยามาดูจะดมยายังไงต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพราะอ้าปากไม่ได้นะครับกว่าจะดมยาได้ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงนะครับกว่าจะใส่ท่อเข้าไปได้แล้วก็เราทีมงานเราก็ผ่าตัดศัลยแพทย์เสร็จแล้วก็ผ่าตัดให้อ้าปากได้เสร็จแล้วก็ต้องมีร่วมวิธีทำมีเครื่องมือสำหรับที่จะพยายามไม่ให้ปากมันติดกันเข้ามาติดกันใหม่ก็ต้องร่วมกับ M-Tech สวทช.ผลิตเครื่องมือในการถางปากอยู่ตลอดเวลาตอนคุณแม่ก็ตอนแรกก็จะท้อนะครับเราทีมงานเราก็ทางด้านเสริมทางด้านจิตใจก็ไปกระตุ้นว่าถ้าหมอทีมงานก็สู้แล้วแม่ต้องสู้ด้วยสินะครับก็คุณพ่อก็มีอาชีพเป็นปีนต้นสตอ7สตอเท่านั้นเองนะครับก็ยากจนนะครับก็ฟรีหมดนะครับก็ในพระราชานุเคราะห์นะครับ
0: ค่ะ
11: แล้วก็ของสภากาชาดไทยด้วยก็รักษาจนขณะนี้นะฮะอ้าปากได้ทานอาหารอ้วนท้วนดีนะครับอีกรายนึงก็เป็นรายที่หน้าแหว่งรุนแรงมากเลยครับแหว่งไปถึงหน้าข้างบนหน้าผากเลยนะครับไม่ใช่แค่ปากแหว่งใช่ไหมแหว่งไปถึงข้างบนเรียกว่ามองเข้าไปนี่เห็นไม่คือเข้าไปลิ้นไส้ก็เห็นอะไรก็เห็นนะฮะตาก็ห่างออกจากกันรายเนี้ยผ่าตัดถึง14ครั้งตั้งแต่เด็กนะฮะใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์3มิติมาช่วยนะครับตอนนี้ก็อายุ17ปีแล้วกินอาหารได้ตอนเด็กๆ เขากินอะไรไม่ได้เพราะว่าปากมันไม่มีมันแหว่งไปทั้งหน้ากินนมการหายใจการมองเห็นตาก็ห่างกันตอนนี้เขาอายุ17ปีผ่าตัดจากศูนย์ทั่วประเทศเนี่ย14ครั้ง
12: ครับ
11: เขาฉลาดนะได้ทุนจากโอดอชซัมเมอร์แคมป์ของได้ทุนไปฟินแลนด์นะครับ
0: ค
11: ่
0: ะ
11: แล้วก็กลับมาแล้วก็พูดให้สัมภาษณ์ตอนนั้นมีการประชุมของนักวิทยาศาสตร์แพทย์นานาชาติแล้วเข้ามาเยี่ยมที่ศูนย์ทั่วประเทศรัฐที่โรงพยาบาลจุฬาเขาก็ยังมาพูดกับภาษาอังกฤษอะไรต่ออะไรพูดพอได้นะครับอนาคตเขาอยากจะเป็นทูตนะครับอันนี้ก็เกิดความหวังขึ้นมาในชีวิตนะครับอีกรายหนึ่งก็คือเ กิดมาเนี่ยฮะน้องอีคลาสเนี่ยคนไทยนะครับแต่ก็ชื่ออีคลาสมาจากนราธิวาสไกลมากนะครับก็บอกตาเนี่ยห่างกันมากตาก็ห่างกันรายพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ผ่านะครับแล้วก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยเขาจะใช้ตาข้างเดียวเพราะอีกตาหนึ่งเนี่ยเขาจะโฟกัสไม่ได้เพราะถ้าโฟกัสเมื่อไหร่มันจะเป็นสองภาพทันทีเขาก็จะฮะเดินจะตกบันไดหรืออะไรพวกนี้นะฮะจมูกก็จะใหญ่มากรูจมูกเนี่ยห่างกันมากเลยนะครับอันนี้ผ่าตัดยากที่สุดนะอันนี้ก็เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตน์ครับก็มาผ่าตัดหลายครั้งผ่าตัดจนประสบผลสำเร็จถึงแม้เขาจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็รักษาตอนนี้ก็อายุ14ปีแล้ว
12: ครับ
0: ค่ะ
12: ครับสุดท้ายครับอยากจะ
11: เป็นตัวอย่างนะครับ
12: ครับครับสุดท้ายฮะอยากให้ท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปมาร่วมงานในวันที่13ถึง17กรกฎาคมนี้ครับท่านครับ
11: ครับครับขอเน้นเป็นวันที่13นะครับเพราะจะมีงานตั้งแต่ 9:30 10:00 10:00 ไปต้นไปแล้วท่านเลขาธิการสภาชาติไทยและท่านคณบดีก็จะมาเปิดงานนะครับเวลา 10:30 นะฮะขอให้ท่านไปสักประมาณ 9:30 หรือ 10:00 นะฮะจนถึงบ่ายเลยครับวันที่13ส่วนวันที่14ถึง17นั้นจะมีแค่นิทรรศการเฉยๆจะไม่มีเป็นรายการต่างๆเพียงแต่นิทรรศการให้ความรู้ประชาชนเฉยๆก็เชิญร่วมตั้งแต่วันจันทร์ที่13กรกฎาคมเลยนะครับ เริ่มตั้งแต่ 9:30 เป็นต้นไปฮะ
12: ครับ
11: เชิญชวนทุกท่านนะฮะก็มีอาหารว่างอาหารกลางวันให้ฟรีหมดนะครับครับ
12: ครับย้ำสถานที่สักนิดนึงครับที่ไหนนะครับ
11: ที่ตึกรัตนวิทยาภัทรนะฮะทางด้านในของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฝั่งไปทางด้านหลังนะฮะข้างตึกปูมิสลิกนะครับ
12: ครับ
11: ครับก็ขอเชิญนะครับท่านจะได้ความรู้ความเข้าใจว่าในสังคมนั้นความพิการชนิดรุนแรงต่างๆเหล่านี้นะฮะยังทำการรักษาได้ครับชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับแล้วก็ฮะแล้วจะมีคุณกมราและครอบครัวสื่อคือคุณน้อยบงครูนะแต่งเพลงร่วมกับคุณบอยโกศยานนท์นะฮะแต่งเพลงความหวังให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฮะจะมีการร้องเพลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็คุณกมราสุขสนซึ่งเป็นนักธุรกิจผู้ใจบุญนะฮะให้บริจาคมาทุกปีเป็นจำนวนเกือบ20ปีแล้วนะครับ
12: ครับ
11: ก็จะร้องเพลงสักหนึ่งเพลงฮะครับเรื่องครับครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆพิการเหล่านี้ครับครับ
12: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
0: ขอบคุณค่ะ
11: อ๋อยินดีนะครับคืนท่านทั้งสองแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุด้วยนะครับ
12: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
12: ครับศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมานรัตน์นะฮะห
0: ั
12: วหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับ
0: ค่ะ13ถึง17นะนั่งรถไฟฟ้าไปได้นะคุณ
12: ค
0: ก็สะดวกดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าจะไปหารถที่จอดตรงนั้นเนี่ยน่าจะยากหน่อย
12: ครับ
0: วันธรรมดา
12: เพราะว่าผู้ป่วย
0: ก็เยอะไปรักษา
12: บุคลากรทางการแพทย์ก็แย่
0: ใช่
12: นะฮะก็ใช้รถไฟฟ
0: ้
12: ารถไฟฟ้าหรือว่าขนส่งมวลชนจะดีกว่า
0: ค่ะ
12: นะฮะ13ถึง
0: 17
12: กรกฎาคมนะครับ
0: ค่ะ
12: ไปดูเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมกันบ้างนะครับนิรโทษกรรมสำคัญชะไหนนะฮะนิรโทษกรรมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบโทษเนี่ยกับการอภัยโทษนิรโทษกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะลบล้างได้มากกว่าการอภัยโทษถ้าการอภัยโทษกล่าวคือคุณต้องมีความผิดและได้รับการให้อภัยอันดับหนึ่งนะฮ
0: ะ
12: มีความผิดและได้รับการให้อภัยลดโทษหรืออะไรแล้วแต่ยังถือว่าคุณเคยมีมนทินมีความผิดอยู
0: ่
12: ถูกไหมฮ
0: ะ
12: แล้วก็ได้รับการอภั
0: ยโทษ
12: แต่นิรโทษกรรมเนี่ยคือทำเสมือนว่าไม่เคยมีการกระทำความผิดตรงนั้นเกิดขึ้นเลย
0: ลบล้าง
12: ความผิดเลยนี่คือนิรโทษกรร
0: ม
12: นะฮะดังนั้นการที่จะออกกฎหมายเพื่อยกเว้นความผิดหรือนิรโทษกรรมเนี่ย มันก็จะต้องดูกันอย่างรอบคอบว่าความผิดใดเนี่ยจะสามารถนิรโทษกรรมได้บ้างซึ่งส่วนใหญ่คือการทำแบบนี้ก็คือว่าให้กฎหมายมีผลย้อนหลังถูกไหมฮะ
0: ค
12: ่
0: ะ
12: ให้กฎหมายมีผลย้อนหลังว่าการกระทำใดๆในอดีตเช่นชุมนุมนี่นั่นโน่นนะฮะ ที่โดนศาลฟ้องแล้วหรือกำลังถูกฟ้องนะฮะ
0: หรือ
12: ต
0: ั
12: ดส
0: ิน
12: ไปแล้วเนี่ยให้ถือเสมือนว่าไม่มีความผิดไม่มีความผิด
0: ไม
12: ่มีความผิดลบล้างความผิดตรงนั้นไป
0: เป็นศูนย์
12: นี่คือนี่คือนิรโทษกรร
0: ม
12: โทษที่ต้องรับก็จบไปนะครับอันนี้คือนิรโทษกรรมคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่จะทำกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยในการลบล้างความผิดเนี่ยโดยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่จะต้องผ่านสภามันมีการสอดไส้เอื้อประโยชน์ให้กับคนของการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม
0: ่
12: นี่คือข้อสังเกตแล้วก็มันก็เป็นการเมืองที่มีการกระทุ้งกันไปกระทุ้งกันมานะครับกระทุ้งกันไปกระทุ้งกันมาทั้งข้อเท็จจริงและข้อเท็จแต่ไม่จริงนะฮะก็โต้ตอบกันไปในโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอามาตรา112เนี่ยที่คนล่วงละเมิดเนี่ยมันนิรโทษกรรมด้วยหรือไม
0: ่คดีทางการเมือง
12: หัวสว
0: เ
12: น
0: ี่
12: ยเอามาด้วยไหม
0: ระบุเลยนะ
12: หัวสวเอามาด้วยไหมก็ถูกโจมตีก็ถูกโจมตีเมื่อวานนี้ฮะที่รัฐสภาคุณกรวีปริศนานันทกุลฮะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรชื่อยาวๆสั้นๆวิปรัฐบาลสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ที่บอกว่ามีคนกังวลนะฮะไม่รู้ใครนะฮะว่าคดีหัวสวนะครับจะมาอยู่ในนิรโทษกรรมไหมยืนยันว่าที่ผ่านมาที่ประชุมสภามีการลงมติกันไปและทางสวแก้ไขกลับมานั้นไม่ได้มีการแก้ไขหลักการที่เป็นสาระสำคัญของกฎหมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรา112เพราะอยู่ในกฎหมายที่สสเห็นชอบไปเมื่อสมัยการประชุมสภาที่แล้วยืนยันไม่ได้มีการแก้ไขสาระสำคัญส่วนการหัวสวเนี่ยมีหลายคนพยายามบิดเบือนพยายามที่จะไม่ให้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงนั้นบัญชีแนบท้ายทั้งหมดไม่ได้มีการแก้ไขมีเพียงแค่แก้ไขการจัดลำดับความสำคัญของกฎหมายเท่านั้นแค่เรียงลำดับใหม่ไม่ได้มีการแทรกกฎหมายใดเข้ามานะครับพ.ร.บ.เลือกตั้งที่มีการพูดถึงเป็นการนิรโทษกรรมกับกลุ่มคนที่ไปปิดล้อมคูหาเลือกตั้งที่เกิดกับการชุมนุมเมื่อหลายปีก่อนอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นชัดดาวกรุงเทพสมัยนั้นนะสม
0: ั
12: ยคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
12: สมัยนั้นอ่ะแน่นอนว่าส่วนนี้รวมในบัญชีนิรโทษกรรมอยู่ด้วยแล้วไม่ว่าจะเป็นม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงม็อบกปปส.ม็อบปิดสนามบินม็อบทั้งหมดจะอยู่ในการนิรโทษกรรมฉบับนี
0: ้
12: พูดง่ายๆนิรโทษกรรมเนี่ยมันดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะเนี่ยม็อบผู้ชุมนุมจะได้รับการยกเว้นความผิดก
0: ็
12: คือนิรโทษกรรมนั่นเองนะครับอันนี้บอกว่าอยากให้เกิดความชัดเจนกับพี่น้องประชาชนว่าจุดยืนหลักที่ไม่รวมในพรบ.นิรโทษกรรมคือขีดเส้นใต้นะครับอะไรที่ไม่รวมในนิรโทษกรรม1การทุจริตคอร์รัปชันไม่รวม2ความรุนแรงที่ทำให้เกิดความเสียหายถึงแก่ชีวิต
0: ไม่รวม
12: นี่ไม่รวม3การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จุดนี้ยืนยันและขีดเส้นใต้500เส้นว่าไม่ใช่เรื่องใหม
0: ่
12: เป็นเรื่องเดิมที่ผ่านการพิจารณาของสภาสมัยที่แล้วและสวไม่ได้มีการแก้ไขส่วนของหลักการทั้ง3ข้อนี้สรุปไอ้ที่พูดทั้ง3ข้อเมื่อกี้112ความรุนแรงทุจริตไม่รวมในนี้นะทุจริตกรร
0: ม
12: นะนั่นแหละที่เขาพูด
0: นี่เราก็มีการรถทัวร์ไปลงคุณอภิสิทธิ์ด้วยนะเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ก็ได้มีความเห็นในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้มีการออกมาคือทัวร์เนี่ยเขาไปเข้าใจคุณอภิสิทธิ์คิดว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปสนับสนุนให้ล้างความผิดคนที่โดนมาตรา112ทั้งหมดซ
12: ึ
0: ่งทางด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เลยเพราะว่าจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยังเหมือนเดิมก็คือคดีทุจริตคดีร้ายแรงและคดีมาตรา112เนี่ยห้ามล้างผิดเด็ดขาดแต่ว่าจุดที่คุณอภิสิทธิ์พูดในสภาแล้วมันกลายเป็นประเด็นเนี่ยก็คือเรื่องของกลุ่มเยาวชนหรือเด็กๆค่ะที่หลงผิดแล้วก็ไปโดนคดีมาตรา112นะคะคือคุณอภิสิทธิ์บอกว่าอธิบายแบบนี้ว่าปกติแล้วเนี่ยในระบบศาลเยาวชน ถ้าเด็กๆทำผิดแล้วเขารู้ตัวว่าผิดเนี่ยสามารถร้องขอเพื่อเข้าไปในแผนบำบัดฟื้นฟูได้ไปอบรมสั่งสอนนะให้กลับตัวเป็นเด็กดีแทนการส่งเข้าคุกแต่ว่ากฎหมายล้างผิดฉบับใหม่ที่รัฐบาลกำลังทำอยู่เนี่ยนะคะเหมือนกับว่ามันไปตัดช่องทางนี้ออกไปเลยไม่ยอมให้คดี112ของเด็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการอบรมฟื้นฟูใดๆคุณอภิสิทธิ์ก็เลยตั้งคำถามไปว่าทำไมปิดช่องทางนี้น่าจะมีช่องทางนี้นะในเมื่อถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยเขาสำนึกผิดแล้วก็อยากจะร้องขอเข้าแผนอบรมการที่ปิดประตูแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับสถาบันเนี่ยมันแย่ลงไปหรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์มองในแง่นี้นะคะแล้วก็นอกจากเรื่องเด็กๆแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ยังฝากเตือนเหมือนกับว่าสกิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันจับตาดูด้วยว่าเอ๊ะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันมีการสอดไส้อะไรหรือไม่อย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายการเลือกสวนะคะว่ามันมีการพ่วงท้ายเข้ามาด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะสื่อสรุปง่ายๆก็คือว่าคุณอภิสิทธิ์ย้ำว่าผู้ใหญ่ทำผิดม.112ห้ามล้างผิดแต่ถ้าเป็นเด็กๆหรือว่าเยาวชนเนี่ยควรจะมีช่องทางให้เขาได้สำนึกผิดแล้วก็กลับตัวกลับใจได้ตามระบบของศาลเยาวชนนะคะยังไงแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์
12: แต่จริงๆเด็กและเยาวชนเนี่ยเขามีกฎหมายคุ้มครองเด็กอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยตำรวจจะไปสืบไปสอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องมีสหวิชาชีพเข้ามาด้วยแล้วก็มีทนายความสหวิชาชีพก็คือ เกี่ยวกับสังคมเน
0: ี่
12: ยที่เขาจะต้องมานั่งฟังแล้วก็โทษทันที่จะลงเนี่ยคือเด็กและเยาวชนติดคุกไม่ได้นะครับต้องไปสู่บ้านเมตตาหรือว่าบ้านกรุณาก็สุดแท้แต
0: ่
12: คือกระบวนการใช้กฎหมายของเยาวชนน่ะจะเบากว่าผู้ใหญ่จะเบากว่าผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มันจะมีแนวทางและวิธีการแตกต่างกันนะครับซึ่งจริงๆมีอยู่แล้วนะครับเพิ่มเติมเนี่ยก็คงคุณอภิสิทธิ์ผมเข้าใจว่าน่าจะอยากให้มีการบำบัดแล้วก็อบรมในตรงนี้ให้มากขึ้นเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเนี่ยต่อเยาวชนกับสถาบันเนี่ยให้ถูกต้อง
0: อ
12: ันนี้ผมเข้าใจอย่างนี
0: ้
12: นะครับอันนี้ก็คือความประสงค์ดีน
0: ะ
12: ฮะมาดูอีกส่วนนึงฮะภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีครับอยู่ที่มาเลเซียครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะเมื่อวานนี้ก็หารือทวิภาคีกับดาโตเชรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะครับก่อนร่วมหารือเต็มคณะณสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรครอบคลุมความร่วมมือการพัฒนาพืชปศุสัตว์และประมงการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ตลอดจนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารเพื่อยกระดับศักยภาพภาคเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายหลังการหารือนะฮะผู้นำทั้งสองประเทศก็ร่วมแถลงผลการหารือนะฮะก็เห็นพ้องร่วมกันที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและพัฒนาในพื้นที่ชายแดนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่พร้อมเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาลายูนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเส้นทางเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาปาริสการเชื่อมโยงด่านประดังเบซาบูรณาการระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ธการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุงไหงโกลกรันเตาบันจังและรันเตาปันจังนะฮะแล้วก็การก่อสร้างสะพานแห่งใหม่พร้อมจัดทำแผนแม่บทการเชื่อมโยงภาคใต้ของไทยกับภาคเหนือของมาเลเซียนะครับแล้วก็เห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงสนับสนุนเรื่องของสันติสุขในชายแดนภาคใต้ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์นะฮ
0: ะ
12: ป้องกันเรื่องของน้ำท่วมนะฮะในลุ่มน้ำโกลกในขณะที่การค้าการลงทุนก็ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าทวิภาคีเป็น30,000 ล้านบาทดอลลาร์สหรัฐนะฮะส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารพลังงานนะครับและเร่งการเปิดตลาดสินค้าประมงและสินค้าเกษตรภายใน30 วันนะฮะภายใน30 วันรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันระบบคมนาคมที่มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็นายกก็บอกด้วยว่าในปี2570จะครบ70 ปีนะฮะไม่ได้ใบหวยนะ70 ปีนะฮะ ความสัมพันธ์การทูตไทยกับมาเลเซียทั้งสองฝ่ายจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเร่งผลักดันผลการหารือให้เกิดเป็นรูปธรรมพร้อมเชิญนายกมาเลเซียเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปนะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้กระทรวงเกษตรสหกรณ์ก็ร่วมด้วยนะคุณสุยาจุ้งเรื่องอังกฤษก็เดินทางไปด้วยนะคะก็ไปพูดในเรื่องของมีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านเกษตรระหว่างไทยกับมาเลเซียด้วยนะเชื่อว่าจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือของ2 ประเทศนะคะ
12: ครับนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้ผมทรงพลชู เวชครับ
0: ดิฉันสันพรปัญญาดีหลกพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะช่วย

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยและสนับสนุน GDP ไทยปีนี้ได้กว่าร้อยละ 2.2 ถึง 2.3
4: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะทำให้การลงทุนเกิดความต่อเนื่องส่งผลดีต่อการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวผลโดยตรงคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกขับเคลื่อนต่อเม็ดเงินจะถูกนำมาทยอยใช้และคาดการว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณระดับ 2.2 ถึง 2.5 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์คาดว่าจะเติบโตได้ที่ระดับ 2.2 ถึง 2.3 สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจะทำให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนใช้รถ EV มากขึ้นรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรองรับพลังงานสะอาดคาดว่าจะดำเนินการในปีหน้าจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนไตรมาสที่4อย่างน้อย 2-3 หมื่นล้านบาทจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นและการลงทุนในกรอบระดับ 2-2.5 มาริชโยรายงาน
3: จังหวัดยะลายกระดับความปลอดภัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันบูรณาการพลังประชาชนเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
5: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำกำลังส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลาและตำบลโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ทางจังหวัดฝ่ายตำรวจและหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้เน้นย้ำให้ในอำเภอทุกพื้นที่บูรณาการกำลังร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันและโรงไฟฟ้าซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.มาช่วยกันดูแลพื้นที่อย่างเข้มแข็งโดยเชื่อมั่นว่าหากกำนันผู้ใหญ่บ้านและชรบ.ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานก็จะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ได้กำชับให้มีการปรับปรุงมาตรการทางกายภาพเช่นการทำประตูเข้าออกให้แข็งแรงเพื่อเพิ่มความรัดกุมในการคัดกรองคนและป้องกันการก่อเหตุอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
3: จังหวัดพะเยาลงพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่มอำเภอภูซางและเชียงคำเร่งวางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้
6: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเฝ้าระวังสาธารณภัยช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำเพื่อวางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้เช่นที่บริเวณโรงเรียนบ้านฮวกอำเภอภูซางซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรองผู้ว่า

0: ราชการจังหวัดได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมฝายน้ำล้นแม่น้ำลาวอำเภอเชียงคำที่ชำรุดเสียหายจากการถูกน้ำกัดเซาะโดยได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเร่งสำรวจและวางแนวทางซ่อมแซมโดยเร็วทั้งนี้จังหวัดพะเยาติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้คอยติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องหากประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสาระดีๆเรื่องภาษาอังกฤษค่ะจากครั้งที่แล้วเราเคยเล่าเรื่องของหนังสือเล่มหนึ่งนะคะ The Little Book of Joy โดยคุณ Joanne Rolles Diaz นะคะได้เล่าถึงกิจกรรมแรกนะคะที่จะเสริมสร้างหรือ fulfill จิตใจซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมาแนะนำเป็นกิจกรรมง่ายๆที่ท่านผู้ฟังก็อาจจะทำอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือ listen to musicListen to music. มาฟังเรื่องราวของการฟังเพลงกันดีกว่านะคะ What music do you like to listen to? Music makes you want to sing along. Music makes you want to play an instrument. Music reminds you of a special person, place or time. Try listening to music at different times of the day or during different activities. Notice how you feel.Play a variety of songs with different tempos. How do you like to move to a song with a fast beat? What do you want to do when you hear slower music? เห็นไหมคะมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เราทำได้จากการฟังเพลงนะคะเพลงอาจจะช้าอาจจะเร็วหรือฟังในที่ต่างๆฟังในอารมณ์ต่างๆที่แตกต่างกันนะคะก็มีคำหนึ่งที่อยากจะแนะนำจากบทที่อ่านไปเมื่อกี้นะคะคือคำว่า instrument สะกดนะคะ instrument instrument คำนี้ก็หมายความว่าเครื่องดนตรีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในการฟังดนตรีนะคะเราก็สามารถทำให้จิตใจเบิกบานได้นะคะแล้วก็ทำให้เรามีความสุขในแต่ละวันที่ผ่านไปค่ะสำหรับนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ยังคงติดตาม Everyday English ของเราเรื่อยมานะคะถ้าหากท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022นะคะหรือที่ Facebook Page ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์หลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะ English Program Bolelak University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English

เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาอย่างมีคปภ.คอยดูแลคปภ.ครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครอง

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าว9โมงโดยพานิพักแก่นแก้วค่ะ
1: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีขออภัยค่ะวันศุกร์ที่10เดือนกรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2569วันนี้ตรงกับแรม11ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังคะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการของเราเนาะอยู่กับมุกค่ะออนประวีวงวชิรานะคะรายการคุยข่าว9โมงค่ะออกอากาศนะคะสทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่เขาเรียกว่า3จังหวัดผ่าน6สทด้วยกันนะคะจังหวัดแรกคือจังหวัดชุมพรค่ะผ่านทางสทจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนั่นเองค่ะส่วนอีกช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนะคะนั่นก็คือเพจ Facebook สวท.จุดสุราษฎร์ธานีค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจกันเข้าได้นะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงได้ลุกขึ้นกรีดยางกันไหมเมื่อเช้านี้ก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะคุณผู้ฟังคะเช่นเคยค่ะรายการของเราก็จะนำเสนอเนาะเรื่องราวนะคะข่าวสารที่พี่น้องประชาชนควรรู้ต้องรู้เนาะในช่วงแรกก็จะเป็นข่าวสารในภาพรวมของประเทศก่อนที่จะไปในช่วงที่2ที่จะมาลงติดตามสนามข่าวท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก่อนอื่นเลยค่ะที่จะไปติดตามข่าวสารมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนค่ะระวังรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะดูจอเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเราส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างทะเลเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูจอเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะชุมพรวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะและพะโต๊ะค่ะลมตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีนะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนค่ะช้างกลางบางขันและทุ่งสงลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนพนมพระแสงและชัยบุรีค่ะลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเก่ากันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 20% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างไรวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนั่นเองค่ะจากในเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะในเรื่องของภาพรวมการเตือนเนาะกรณีห่วงสัปดาห์วันที่10เนาะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะจนถึงวันที่15นะคะมีการเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับมรสุมแรงจากอิทธิพลของซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีค่ะโดยเรื่องนี้นะคะจะมีฝนตกหนักเนาะในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกตะวันตกของด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีระนองพังงาจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะขณะที่ผู้ที่มีแผนที่จะเดินทางไปไต้หวันหรือว่าชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนก็ควรติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยเนื่องจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีบาวีนะคะกำลังเคลื่อนผ่านพื้นที่ดังกล่าวและล่าสุดก็การบินไทยก็ได้มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินบางเที่ยวที่อยู่ในเส้นทางของกรุงเทพไทเปหรือว่าไทเปกรุงเทพระหว่างวันที่10ถึง11กรกฎาคมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องเนอะจากในเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่มเติมในประเด็นนี้ค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในเรื่องของภารกิจของนายรัฐมนตรีกันต่อนะคะวันนี้ยังเป็นอีก1วันนะคะคุณผู้ฟังคะที่ทางด้านของนายกของเราเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจพร้อมกับทีมครม.ในบางส่วนนะคะที่ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของจังหวัดประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็บรรลุข้อตกลงในหลายๆด้านด้วยกันนะคะซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ค่ะนายอนุทินค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์มายังประเทศจังหวัดสงขลานะคะโดยลงสนามบินหาดใหญ่เพื่อร่วมเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็ติดตามกันต่อเนาะซึ่งได้มีการเปิดเผยด้วยแล้วค่ะว่าเดี๋ยวพอนายกเสร็จภารกิจที่มาเลเซียแล้วก็การเปิดด่านในวันนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนายกจะไปติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหามหาอุทกภัยในช่วงปลายปีที่แล้วพี่น้องชาวหาดใหญ่นะคะไปดูค่ะแล้วก็ไปติดตามแล้วก็เร่งการก่อสร้างเนาะในเรื่องของเขื่อนที่เป็นคลองร.1 นะคะซึ่งเป็นคลองรับน้ำที่สำคัญของหาดใหญ่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้ก็ติดตามภารกิจของนายกกันต่อว่าเดี๋ยวท่านเนี่ยจะลงพื้นที่จุดใดแล้วก็อะไรยังไงบ้างติดตามในประเด็นไหนบ้างนะคะแต่มุขอเล่าภาพรวมของเมื่อวานนี้ให้ฟังหน่อยเพราะว่าเนื่องจากวันนี้ทางด้านของนายกเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็พบกับหลายหน่วยงานในพื้นที่เนอะแล้วก็มีการบรรลุเรื่องของข่าวดีในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของกุ้งนะคะที่ก่อนหน้านี้มีการเขาเรียกว่าอะไรระงับนะคะการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะกุ้ง5สายพันธุ์ด้วยกันนะคะก็ต้องติดตามกันต่อแต่ก็เบื้องต้นเนี่ยมีการบรรลุแล้วก็เดี๋ยวว่าหลังจากนี้ก็จะมีการนำเข้าปกติไม่ได้มีการระงับแต่อย่างใดนะคะโดยนายกก็ยืนยันหลังการหารือไทยมาเลเซียก็พบว่ามีการบรรลุ ข้อตกลงหลายเรื่องด้วยกันเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรมีการลงนาม MOU ร่วมกันด้านของความมั่นคงก็จะมีการเร่งสร้างสะพานเชื่อมต่อไทยมาเลเซียขยายเวลาเปิดปิดด่านชายแดนไทยแล้วก็มาเลเซียนั่นเองค่ะรวมถึงมีการไปรับฟังเอกชนไทยในมาเลเซียด้วยเนาะเป็นการรับฟังข้อเสนอนะคะแล้วก็เน้นต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเน้นย้ำการเติบโตร่วมกันในทุกภาคส่วนค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้มีการหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียพร้อมขอบคุณภาคเอกชนไทยในมาเลเซียนะคะที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์แล้วก็มิตรภาพระหว่าง2ประเทศนายกเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียอย่างเต็มที่ทางด้านการประสานงานค่ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในด้านการดำเนินธุรกิจการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนแรงงานแล้วก็ประเด็นอื่นๆที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสรวมถึงการเติบโตของธุรกิจไทยในมาเลเซียด้วยโดยการหารือในครั้งนี้นะคะเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลจะได้รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนโดยตรงค่ะเพื่อนำไปพิจารณาผลักดันแล้วก็ต่อยอดเป็นมาตรการสนับสนุนที่สามารถเติบโตการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยแล้วก็มาเลเซียเนี่ยให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการหารือกับทางด้านของกัมพูชาขออภัยค่ะหารือกับทางมาเลเซียด้วยเต็มคณะด้วยเนาะเป็นการเห็นพ้องความร่วมในทุกมิติอย่างที่มุกได้แจ้งไปคือการสร้างมิติพื้นที่แห่งโอกาสค่ะเชื่อมโยงในหลายๆด้านหลายประเทศซึ่งก็บรรลุข้อตกลงเนาะโดยมีภาพไฮไลท์ในระหว่างการทานเรียงอาหารเที่ยงของอาหารกลางวันนะคะของทางด้านของมาเลเซียเนาะก็มีการปรากฏภาพที่น่ารักเป็นกันเองโดยที่นายกก็เป่าแซกโซโฟนเนาะปล่อยเป่าเพลง My Way นะคะให้นายกอันวาได้ฟังด้วยค่ะก็สะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟนระหว่างไทยแล้วก็มาเลเซียนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะส่วนอย่างที่มุกได้บอกไปค่ะเดี๋ยววันนี้เนาะเดี๋ยวเสร็จภารกิจเนาะการเปิดด่านสะเดาแล้วก็ในส่วนเชื่อมของประเทศมาเลเซียเรียบร้อยแล้วเนี่ยนายกค่ะจะมีการเดินทางไปยังคลองร.1นะคะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนาะซึ่งเรื่องนี้เป็นพอยต์แล้วก็เป็นประเด็นสำคัญเดี๋ยวขอย้ำย้อนไปอีกนิดนึงเป็นประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามแล้วก็ดีกุ้งไทยนะคะกุ้งแล้วก็ปลากระพงเนาะซึ่งนายสุริยะค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและก็สหกรณ์ก็เปิดเผยข่าวดีว่าเจรจาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการเตรียมปลดล็อกส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็ระหว่างนี้กระทรวงเกษตรไทยก็จะตรวจสอบแหล่งเลี้ยงปลากระพงมาเลเซียและกระทรวงเกษตรมาเลเซียก็จะสุ่มตรวจกุ้งไทยเช่นเดียวกันด้วยก็สิ้นเดือนนี้รับรองก็ได้ไปแล้วแน่นอนนะคะก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราด้วยเนาะชุมพรนครแล้วก็สุราษฎร์ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมากด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะขณะเดียวกันค่ะอย่างที่มุกได้บอกไปเนาะเดี๋ยวยกค่ะจะมีการกำหนดไปลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ซึ่งเป็นจุดสำคัญของระบบระบายน้ำของหาดใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ต้องมีการลงทุนปรับปรุงโดยรัฐบาลเนี่ยได้มีการเตรียมงบประมาณเนี่ยรองรับส่วนนี้ไว้แล้วนะคะทั้งนี้ก็ขอให้ทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลอย่างรอบคอบครบถ้วนแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยไปเป็นประเด็นการเมืองเนาะหรือว่าสื่อสารเพียงบางส่วนจะทำให้สังคมเข้าใจผิดเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนค่ะขณะเดียวกันก่อนหน้านี้มันมีข่าวกรณีที่ว่ามีการตัดงบของสทนชหรือว่าสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือเปล่านะคะเรื่องนี้รัฐบาลก็ออกมายืนยันว่ามีแผนลงทุนเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวของกรมชลประทานและก็แผนภาพรวมของสทนช128โครงการวงเงินประมาณกว่า 4.57 หมื่นล้านบาทค่ะเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบแล้วก็ลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดไม่ได้มีการตัดงบในส่วนนี้แต่อย่างใดนะคะคุณผู้ฟังคะขณะเดียวกันค่ะอย่างที่มุกบอกค่ะในเรื่องของด่านสะเดาแห่งใหม่เนาะที่นายกจะกำลังจะเปิดกำลังไปเปิดตอนนี้ช่วงเวลาประมาณ10 นาฬิกาเนาะก็ นี้ค่ะก็มีการเขาเรียกว่าอะไรมีการลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้วยนะคะเพื่อบูรณาการแล้วก็ปรับปรุงการตรวจติดตามในพื้นที่ของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการสัญจรแล้วก็กระบวนการพิธีการทางศุลกากรข้ามพรมแดนเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในตอนสุดท้ายก่อนที่วันนี้เนาะนายกจะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในเรื่องของเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งในด้านมาตรการความมั่นคงและการอำนวยความสะดวกต้องเน้นย้ำหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ทุกภาคส่วนค่ะให้ร่วมการบูรณาการและก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดตลอดจนการบูรณาการจัดการพื้นที่สนับสนุนอย่างเข้มงวดรัดกุมแล้วก็รอบคอบในทุกจุดปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้นำแล้วก็ผู้บริหารนะคะคุณผู้ฟังขาก็แล้วก็ในช่วงเวลาบ่าย 2:20 เนาะอย่างที่มุกบอกไปแล้วค่ะก็จะมีการ เดินทางไปตรวจเนาะในเรื่องของคลองร.1ก็เดี๋ยวติดตามภารกิจได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะคุณผู้ฟังขามากันต่อค่ะในประเด็นเรื่องของภาพรวมกรณีการเดินทางกันบ้างก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนจำนวนมากเนาะบขส.มีการประกาศลดค่าโดยสาร3สตางค์ต่อกิโลเมตรค่ะซึ่งจะเริ่มวันที่11กรกฎาคมนี้เป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลหลังราคาน้ำมันเนี่ยลดลงนะคะใครที่กำลังเดินทางจองรถจองตั๋วเนาะจะรู้ดีว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่กรณีที่ยังมีการปิดด่านช่องแคบฮอร์มุสต่างๆเนาะในเรื่องของการขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางนะคะเรื่องนี้เองนายอัธวิทย์รักจำรูนค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าบขส.ได้ประกาศปรับลดราคานะคะค่าโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดแล้วก็หมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งค่ะโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้หรือว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกค่ะหลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงอยู่มาที่ 34.94 บาทต่อลิตรซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงคมนาคมในการช่วยลดครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้จะมีกำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปก็สามารถนำตั๋วมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.ทั่วประเทศหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเผื่อใครที่จะเตรียมเดินทางเนาะไปเส้นทางต่างๆในพื้นที่ต่างๆภาพรวมที่ใช้บริการของบขส.ก็เรื่องนี้ไปแลกส่วนต่างกันได้นะคะใครที่จองแล้วจองล่วงหน้าแต่เดินทางหลังวันที่11หรือว่า11เป็นต้นไปก็สามารถแลกได้อย่างที่มุกได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะจริงๆเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่สำคัญอีกสักหนึ่งประเด็นก็คือเป็นประเด็นที่ผู้ว่ากทม.เนาะก็เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทม.สมัยที่2อย่างเป็นทางการพร้อมขอทีมกทม.เนี่ยร่วมทำงานขับเคลื่อนกรุงเทพให้ก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิมนะคะขณะเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญในส่วน200,000 ล้านแรกเนี่ยช่วยเหลือค่าครองชีพส่วน 200,000 ล้านหลังเปลี่ยนผ่านพลังงานนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารเนาะที่หลายคนติดตามกันดูแล้วก็เป็นความกังวลว่าก่อนหน้านี้จะผ่านไม่ผ่านถือว่าขัดต่อกฎหมายหรือว่าผิดอะไรหรือไม่ก็เรียบร้อยดีนะคะในประเด็นนี้นะคุณผู้ฟังขา9นาฬิกา30นาทีแล้วค่ะได้เวลาไปติดอาวุธติดความรู้เรื่องของข้อกฎหมายเนาะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนาะรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินของเราจะนำเสนอข้อความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในด้านใดไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินได้เลยค่ะ
3: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงเวลา 9:30 น.

0: วันนี้ค่ะมาจากข่าวสะเทือนใจนะคะที่ว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีพฤติกรรมเมาสุราแล้วก็ทุบตีคนในบ้านทุกวันเลยในที่สุดเนี่ยคนในครอบครัวทนไม่ไหวแล้วก็บานปลายกลายเป็นเหตุฆาตกรรมซึ่งอัยการนะคะอยากจะบอกว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่มันเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่เราควรจะดับมันเสียก่อนที่มันจะเกิดเหตุขึ้นในทางกฎหมายนะคะประเทศไทยเราค่ะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550เป็นหลักในการคุ้มครองในเรื่องนี้จริงๆมันมีหลายกฎหมายนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดกันเฉพาะตัวนี้เป็นหลักซึ่งกฎหมายตัวนี้ค่ะมันจะมีหลักอยู่3ข้อที่พวกเราควรจะรู้นะคะข้อแรกอะค่ะเมื่อมีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นกฎหมายบอกว่าเราทุกคนนะคะมีหน้าที่ในการที่จะต้องแจ้งเหตุให้กับเจ้าพนักงานทราบหน้าที่ในการแจ้งเหตุเนี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องก็ได้หมายถึงไม่ได้เป็นญาติอะไรกับผู้กระทำแต่เราพบเห็นเหตุหรือเราทราบเหตุมาเราก็มีหน้าที่แจ้งเหตุนี้ให้กับเจ้าพนักงานเขาทราบด้วยนะคะก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยให้ความคุ้มครองว่าผู้แจ้งเนี่ยจะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาแล้วก็ทางปกครองเลยข้อ2ค่ะหลังจากแจ้งแล้วค่ะกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงศาลนะคะมีอำนาจในการที่จะออกมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างดำเนินคดีได้ทันทีค่ะซึ่งคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวนี้นะคะอาจจะมีคำสั่งให้ห้ามเข้าใกล้ผู้ถูกกระทำให้ออกจากบ้านรวมถึงการให้ชดใช้เงินเราทุกชั่วคราวในระหว่างดำเนินคดีได้ด้วยนะคะประการที่3นะคะกฎหมายนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้นไม่ได้มุ่งที่จะให้เอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยกฎหมายฉบับนี้ค่ะเปิดช่องให้ศาลเนี่ยสามารถที่จะออกคำสั่งให้ตัวผู้กระทำผิดไปบำบัดนะคะไม่ว่าจะเป็นบำบัดทางจิตบำบัดยาเสพติดหรือบำบัดใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นต้นเหตุของการกระทำความผิดนี้ค่ะการที่กฎหมายให้ศาลเนี่ยมีอำนาจที่จะออกคำสั่งต่างๆได้เนี่ยเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาจริงๆแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้ค่ะนอกจากนี้ค่ะไม่ว่าจะมีการดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวในข้อหากระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ก็ตามตัวผู้เสียหายเองหรือญาติหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพศาลเยาวชนและครอบครัวในท้องที่ที่คดีเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะหากตัวเราเองหรือคนในบ้านหรือคนรอบตัวของเรามีการถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวเราอย่านิ่งเฉยนะคะกฎหมายช่วยเหลือเราและมีทางแก้ให้เราได้ค่ะหากว่าอยากปรึกษากับเรานะคะในทางกฎหมายก็โทรหาเราได้นะคะที่สายด่วน1157นะคะสายด่วนอัยการช่วยได้หรือว่าจะมาพบกับพวกเราตัวเป็นๆก็ได้นะคะที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะพวกเรารอให้คำปรึกษาอยู่นะคะสวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังขากับรายการ3นาทีปฏิการแผ่นดินตอนนี้ค่ะก็อย่างที่ได้รับฟังกันไปเนอะเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวหรือว่า domestic violence ค่ะโดยได้รับจากคุณชุติการศรีณัฐกุลค่ะอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเนาะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใกล้คือกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวกันมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเฉพาะครอบครัวด้วยเนาะคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดเราพบเห็นหรือว่าอยากจะรู้ข้อกฎหมายในเรื่องนี้เพิ่มเติมว่าคนภายนอกจะสามารถช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างคนในที่เกิดเรื่องเองจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเนาะสายด่วนอัยการช่วยได้1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยได้เช่นเดียวกันหรืออยากหากชมรายการย้อนหลังค่ะก็สามารถค้นหาชื่อนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเนาะใน Facebook ค่ะแล้วก็ใน YouTube ใช้ชื่อเดียวกันคือ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะ ครบถ้วนค่ะในเรื่องของการติดอาวุธข้อความรู้ข้อกฎหมายกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเนาะในเรื่องของข่าวสารที่เป็นในระดับสนามข่าวท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุแล้วก็ผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะทักทายพี่อนันต์แก้วกัญญาด้วยค่ะที่รับฟังกันผ่านทาง Facebook Live อยู่ตอนนี้นะคะไม่รอช้าคุณผู้ฟังค่ะเราไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรเมื่อวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่ได้ต้องติดตามเช่นเดียวกันนะคะเริ่มที่ประเด็นแรกเลยคุณผู้ฟังคะมีการกำหนดเนาะการจัดงานนัดพบแรงงานจ๊อบแฟร์2026แอดชุมพรค่ะในวันที่24กรกฎาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะคะที่ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้ไปพบกับบริษัทชั้นนำกว่า30แห่งเนาะมาสมัครงานได้ทันทีพร้อมกับการสัมภาษณ์หรือกิจกรรมบรรยายแล้วก็ให้คำปรึกษาพร้อมกับกิจกรรมอื่นๆและร่วมรุ้นรางวัลกันเป็นจำนวนมากนะคะผู้ที่สนใจก็สามารถไปร่วมงานในครั้งนี้ได้มี30บริษัทชั้นนำเนาะ 1,000 อัตรางานเนี่ยที่มาเปิดรับสมัครในวันงานดังกล่าวนะคะขณะเดียวกันประชาสัมพันธ์อีกงานหนึ่งของเกษตรชุมพรนะคะในเรื่องของปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตราคาประหยัดเนาะกับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพัดของจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งโครงการนี้ก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดนะคะเชิญชวนเกษตรกรเนาะเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกรเข้าถึงปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรคุณภาพในราคาประหยัดนะคะพร้อมรับสิทธิประโยชน์สูงสุด 2,100 บาทนั่นเองค่ะซึ่งงานเนี่ยจัดขึ้นที่อาคารมรกตสแควร์ตมรกต2ตำบลขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมนี้ค่ะเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นต้นไปผู้ที่สนใจก็สามารถไปร่วมงานได้หรือว่าอยากจะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะคะ0775039565ขออภัยค่ะ959นั่นเองค่ะก็เอาเรื่องนี้มาเล่ากันให้ฟังเนาะลองเล่าในเรื่องของสิทธิประโยชน์ธงเขียวราคาประหยัดพลาสกันเล็กน้อยดีกว่าค่ะสำหรับเกษตรกรทั่วไปเนาะมีทะเบียนเกษตรกรสมุดเล่มเขียวเนี่ยสามารถมีส่วนลดปุ๋ยเคมี300บาทต่อกระสอบซื้อได้ไม่เกิน5กระสอบรวมส่วนลด 1,500 บาทได้รับคูปองส่วนลดเคมีเกษตร50บาทรวมสิทธิประโยชน์ก็คือ 1,100 ขออภัยค่ะ 1,550 บาทค่ะแล้วก็พิเศษสำหรับผู้ที่มีบัตรดินดีแล้วก็หนังสือรับรองมาตรฐาน GAP หนังสือรับรองสมาชิกสดช.ค่ะแล้วก็ส่วนลดปุ๋ยเคมี300บาทต่อกระสอบรวมส่วนลดเนี่ย 1,500 บาทค่ะรับสิทธิ์ซื้อปุ๋ยกระสอบที่6แล้วก็ลดเพิ่ม300บาทเนาะคูปองส่วนลดปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ชีวพันธุ์250บาทคูปองส่วนลดเคมีเกษตร50บาทรวมสิทธิประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2,100 บาทนะคะซึ่งเอกสารที่เอามาใช้ตรวจสอบสิทธิ์เนาะก็ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนเกษตรกรสมุดเล่มเขียวนะคะหรือว่าบัตรดินดีหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP และหนังสือรับรองสมาชิกสดปช.ถ้ามีค่ะส่วนปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการมี6สูตรด้วยกันลองฟังกันดูเผื่อมีสูตรไหนที่เราใช้อยู่นะคะคือ14 7 3 15 15 15 15 13 13 21เนาะ21 00หรือว่า00 60หรือว่า18 46แล้วก็0ค่ะก็เป็นการบำรุงรากบำรุงต้นแล้วก็บำรุงใบที่แตกต่างกันใครลองใช้สูตรนี้ก็ถือว่าได้ไปลงทะเบียนแล้วก็ได้รับปุ๋ยเนาะลดส่งลดราคาปุ๋ยกระสอบละ300บาทได้สูงสุดไม่เกิน5กระสอบนั่นเองนะคะก็โครงการดีๆแบบนี้อย่าลืมไปร่วมกันได้งานมีวันที่14ถึง15กรกฎาคมนี้นะคะพี่น้องชาวชุมพรเนาะอย่าลืมไปกันนะคะมากันต่อค่ะในประเด็นที่จังหวัดได้มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติด้านการจัดการด้านอาหารของไทยในระดับจังหวัดค่ะเรื่องนี้นำโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะได้ติดตามการขับเคลื่อนงานในเรื่องนี้เนื้อเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของจังหวัดโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะคะซึ่งได้มีการดำเนินงานตามเป้าหมายเนาะแล้วก็ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของไทยประจำปี2568นะคะในภาพรวมของประเทศเนาะพร้อมติดตามผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมายแล้วก็ตัวชี้วัดของจังหวัดชุมพรค่ะรวมทั้งรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสำคัญด้านเกษตรและก็อาหารงบประจำปีงบประมาณ2569ของจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็เป็นการทำตามแผนเนาะด้านการจัดการด้านอาหารในปีพ.ศ. 2570ด้วยซึ่งจัดทำขึ้นค่ะเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านอาหารของจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายแล้วก็แผนปฏิบัติการด้านอาหารการจัดการของประเทศไทยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการดีๆในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะมากันต่อค่ะในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และก็เตรียมการแก้ปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะเรื่องนี้ค่ะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้ร่วมรับฟังการประชุมนะคะของกอปพกเพื่อติดตามสถานการณ์และก็เตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะซึ่งมีการรายงานเนาะว่าแต่1ตุลาคมปี68จนถึงปัจจุบันมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ่ะนะคะกรณีฉุกเฉินเนาะจากภัยแล้งรวมแล้วกว่า6จังหวัดได้แก่บุรีรัมย์อุทัยธานีฉะเชิงเทราชุมพรนครศรีธรรมราชและประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยผลกระทบส่วนใหญ่เนาะจะเกิดจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรปัจจุบันค่ะยังคงมีสถานการณ์ภัยแล้งใน2จังหวัดคือประจวบและก็ชุมพรซึ่งในจังหวัดชุมพรเนี่ยได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหลังสวนค่ะการให้ความช่วยเหลือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับก็ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายผู้ประสบภัยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำการเติมน้ำในสระสาธารณะเพื่อลดการเพื่อการอุปโภคและบริโภคแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรรวมถึงการสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรแล้วก็เพื่อให้ความช่วยเหลือค่ะตามระเบียบแล้วก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดเนาะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็ยังได้ติดตามการคาดการสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนแล้วก็แนวโน้มนะคะแล้วก็ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วก็การเตรียมมาตรการรองรับการขาดแคลนน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยมีเพียงพอทั้งสำหรับการอุปโภคแล้วก็บริโภคแล้วก็ภาคการเกษตรค่ะพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะในพื้นที่ของจังหวัดเนาะจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักความสามัคคีร่วมคุยร่วมคิดร่วมทำสร้างเยาวชนคุณภาพของชาติค่ะเรื่องนี้นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้เข้าร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้นะคะโดยมีนักเรียนจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจำนวนกว่า110คนเนาะเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดเห็นความสามัคคีและก็ความปรองดองนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้กล่าวเนาะว่าในประเด็นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนะคะในเรื่องของการสำนึกรักสามัคคีและมีความปรองดองสมานฉันท์ตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมุ่งมั่นที่จะทำรงรักษาสถาบันภายใต้การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และก็ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะแล้วก็หลักการทรงงานเนาะพร้อมกันนี้ก็ได้มีการกล่าวจากนายศิรศักดิ์แสงหอยนะคะปลัดจังหวัดชุมพรก็เปิดเผยว่าโครงการนี้ค่ะเป็นการจัดขึ้นเพื่อเด็กและก็เยาวชนเนี่ยได้มาร่วมคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความสามัคคีโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรักสามัคคีความปรองดองของประชาชนและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาตินะคะเด็กและก็เยาวชนจะมาร่วมกันคิดระดมสมองเพื่อสร้างพลังโดยการปลูกฝังและก็เสริมสร้างกระบวนการคิดและก็การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์ค่ะร่วมกันทำเพื่อสร้างสังคมปรองดองโดยการบูรณาการความรู้และก็ประสบการณ์จากการร่วมกันคุยร่วมกันคิดและร่วมกันจัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีและก็ความปรองดองภายในกิจกรรมก็มีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ในประเด็นนี้ค่ะปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะกับการจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีค่ะ เรื่องนี้นายเจริญโชคพรหมชุติมาค่ะนายอำเภอเมืองชุมพรก็ได้เปิดโครงการนี้ขึ้นนะคะภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะตามพระปณิธานของดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตนั่นเองนะคะโดยโรคพิษสุนัขบ้าเนาะถือว่าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่มีความรุนแรงหากแสดงอาการแล้วอาการแล้วไม่แทบจะไม่สามารถรักษาได้หายค่ะแต่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์การเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบการเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนแม้ว่าปัจจุบันจังหวัดชุมพรยังคงรักษาสถานการณ์เฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมโรคได้เป็นอย่างดีแต่ยังพบว่ามีการพบโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยในหลายพื้นที่นะคะดังการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคการศึกษาภาคสาธารณสุขแล้วก็ประชาชนจึงเป็นกลไกที่สำคัญค่ะที่จะช่วยในการป้องกันและควบคุมโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะจากจังหวัดชุมพรค่ะไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อนะคะเริ่มที่ข่าวแรกค่ะนครศรีอบรมเครือข่ายการเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มเสริมศักยภาพการรับมือภัยพิบัติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะเรื่องนี้นายธีรพงษ์ชื่อชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ร่วมในเป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เนาะเครือข่ายการเตือนภัยแล้วก็ผู้ที่สนใจเป็นการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มนะคะหรือว่า early warning ค่ะของกรมทรัพยากรน้ำเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากระบบเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพโดยกรมทรัพยากรน้ำโดยกองวิจัยพัฒนาและก็อุทกวิทยาค่ะได้ดำเนินโครงการนี้เนาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และค่ะเกี่ยวกับการใช้งานระบบเตือนภัยล่วงหน้าการติดตามสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัยหรือดินถล่มซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความพร้อมของเครือข่ายในพื้นที่ในการแจ้งเตือนและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติอีกทั้งยังเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแล้วก็การแจ้งเตือนภัยให้มีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขามากันต่อค่ะในข่าวสารประเด็นเรื่องของรองผู้ว่านะคะร่วมรับฟังการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางค่ะเรื่องนี้นายวิทยาเขียวรอดค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการร่วมรับฟังนะคะการประชุมกอปปกเนาะเหมือนที่ชุมพรเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อติดตามสถานการณ์และก็เตรียมการป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการประชุมมาจากผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์เนาะโดยมีนายธีรพัฒน์คันชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานในการประชุมดังกล่าวนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่เนาะที่ยังคงต้องติดตามกันแล้วก็แก้ปัญหาช่วยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ประสบภัยนี้อย่างยาวนานนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในกรณีที่จังหวัดค่ะประชุมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดพร้อมคัดเลือกโครงการต้นแบบสู่เวที Sustainability Expo 2026เรื่องนี้นำโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้ติดตามขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ของจังหวัดเพื่อติดตามความก้าวหน้าก็กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะให้เป็นไปตามกรอบดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งการประชุมก็เป็นการขับเคลื่อนเนาะตาม17เป้าหมายหลักแล้วก็169เป้าหมายย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยเนาะก็ได้มีการกำหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบและก็หน่วยงานประสานงานหลักในแต่ละเป้าหมายพร้อมมอบหมายให้จังหวัดค่ะแต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมโครงการและก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะทำเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดและคัดเลือกโครงการต้นแบบหรือ best practice แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเนาะจำนวน1โครงการเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดนำเสนอในงาน Sustainability Expo ค่ะ โดยสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะพิจารณาโครงการที่มีศักยภาพจำนวน17โครงการเพื่อคัดเลือกโครงการที่มีความโดดเด่นเนาะมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดค่ะซึ่งผลการคัดเลือกก็แก่โครงการธนาคารปูม้าเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่การสร้างแสนเศรษฐกิจสีน้ำเงินของชุมชนประมงพื้นบ้านของจังหวัดค่ะซึ่งได้รับงบประมาณเนาะจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติกว่า 4.2 ล้านบาทโดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลตำบลท่าศาลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะภายใต้โครงการธนาคารปูม้าชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนกว่า 20,000 บาทค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ นำเสนอผลงานในรูปแบบBest Practice นะคะบนเวที Sustainability Expo 2026ด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังขานครศรีธรรมราชเตรียมจัดยิ่งใหญ่นครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมในวันที่ 1-5 สิงหาคมนี้ชวนสัมผัสเสน่ห์เมืองแห่งศรัทธาและมรดกทางวัฒนธรรมค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ราชการจังหวัดค่ะได้เป็นประธานประชุมความเตรียมความพร้อมการจัดโครงการยกระดับประเพณีวัฒนธรรมนครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมนะคะโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องเนอะเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อบูรณาการความร่วมมือและกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยที่ประชุมก็ได้หารือเตรียมความพร้อมการจัดงานซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคม69นะคะณศาลหลักเมืองเนอะแล้วก็สนามหน้าเมืองนะคะพร้อมจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสที่16กรกฎาคมนี้เนาะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณศาลหลักเมืองนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมแล้วก็สร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะที่จัดขึ้นนะคะแล้วก็ไปร่วมงานกันได้เนาะระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะจากจังหวัดนครค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อคุณผู้ฟังขาสุราษฎร์ธานีเมื่อวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่ให้ต้องติดตามกันนะคะเริ่มที่ประเด็นแรกเลยค่ะสวัสดิการแล้วก็คุ้มครองแรงงานจังหวัดเนาะมีการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเชิงพื้นที่เพื่อสร้างการตระหนักในการใช้แรงงานแล้วก็แรงงานเด็กแล้วก็แรงงานในสถานประกอบกิจการโดยนายบรรดาลสถิตรัชวานค่ะรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะซึ่งจัดขึ้นเนาะเป็นการให้ความรู้เนาะกลุ่มหมายที่เกี่ยวข้ององค์กรนายจ้างองค์กรลูกจ้างนักศึกษาแล้วก็เครือข่ายภาคประชาสังคมรวมทั้งสิ้นกว่า100คนเนาะเพิ่มเสริมสร้างความรู้แล้วก็ความเข้าใจและความระดับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะและแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการแรงงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและเพื่อบริการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐองค์กรนายจ้างองค์กรลูกจ้างแล้วก็ภาคประชาสังคมนะคะในการจัดตั้งกลไกเฝ้าระวังและป้องกันการใช้แรงงานเด็กแล้วก็งานบังคับในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนตลอดจนยกระดับสถานประกอบกิจการเนี่ยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีการจ้างงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานในทุกรูปแบบนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของสวัสดิการแล้วก็คุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายฉลาดวิทย์ประเทืองมาศก็กล่าวนะคะว่ากรมเนี่ยก็ได้มีการกำหนดนโยบายเนาะในเรื่องของการขจัดการใช้ความรุนแรงเด็กในทุกรูปแบบตามอนุสัญญาองค์การระหว่างประเทศนะคะซึ่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์แล้วก็ความเชื่อมั่นทางการค้าระหว่างประเทศของไทยด้วยก็เรื่องนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญเนาะโดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีเองก็เป็นจังหวัดที่มีการจ้างแรงงานจำนวนมากทั้งแรงงานไทยแล้วก็แรงงานข้ามชาติรวมถึงมีกลุ่มเปราะบางที่อาจจะเข้าถึงการคุ้มครองได้ยากจึงเป็นพื้นที่เป้าหมายที่สำคัญค่ะที่ต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็สร้างกลไกการป้องกันเชิงรุกในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะผู้ราชการนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราได้ติดตามคณะกรรมการอากรรังนก EN ค่ะติดตามการบริหารจัดการพื้นที่และก็แนวทางดำเนินการตามกฎหมายค่ะเรื่องนี้นายจุมพจน์วรรณฉัตรศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ติดตามพิจารณาการจัดเก็บอากรรังนก EN ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการและก็พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดอากรรังนก EN ของจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมก็ได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาเกาะรัง นกอีแอนค่ะที่ยังไม่มีการให้สัมปทานจำนวน9เกาะซึ่งอยู่ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเทศบาลนครเกาะสมุยแล้วก็เทศบาลตำบลเพชรพะงันร่วมกับกรมป่าไม้แล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อเฝ้าระวังนะคะป้องกันการลักลอบเก็บรังนกอีแอนและดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้รับทราบผลการฟังคำสั่งศาลฎีกาในคดีความแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บอากรรังนกอีแอนเพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานของจังหวัดทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางในการใช้จ่ายเงินจากบัญชีเงินอากรการจัดสรรเนาะรวมถึงการติดตามความคืบหน้าการจัดทำหลักการแล้วก็เหตุผลประกอบการพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับราคาขั้นต่ำเริ่มต้นการประมูลอากรรังนกอีแอนในพื้นที่สัมปทานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเพื่อให้ดำเนินการอย่างเป็นระเบียบไปตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนะคะก่อนจะประกาศประมูลให้สัมปทานในโอกาสต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะเทศบาลเมืองนาสารเนาะได้เตรียมจัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร GI สุราษฎร์ธานีครั้งที่34เตรียมความพร้อมก่อนเปิดงานนะคะเรื่องนี้นำโดยนายวิทยาศักดิ์ดำเนินนุสิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวเพื่อติดตามเนาะความพร้อมความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานเนาะคุณผู้ฟังขาเป็นงานประจำปีของพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องเทศบาลนครขออภัยค่ะเทศบาลเมืองนาสารเนาะซึ่งมีงานเนี่ยจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่20ถึง31กรกฎาคมนี้บริเวณริมคลองฉวางอำเภอบ้านนาสารค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะภายในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดแล้วก็การแข่งขันต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของธิดาเงาะใช่ไหมคะธิดาเงาะโรงเรียนต่างๆเนาะการแข่งขันกินเงาะค่ะการแข่งขันนวดกรงหัวจูการแข่งขันเปตองอ่ะนะคะรวมถึงการแข่งขันที่สนุกสนานมากมายเนาะในพื้นที่มีการจำหน่ายผลไม้คุณภาพการจำหน่ายสินค้าโอท็อปหรือว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ประชาสัมพันธ์เงาะโรงเรียนนาสารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์หรือว่า GI ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะขณะเดียวกันเนาะจะมีพิธีเปิดเทศกาลเนี่ยในวันที่23กรกฎาคมนี้โดยมีการแสดงชุดเปิดงานจากโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองนาสารพร้อมพิธีมอบรางวัลการประกวดต่างๆนะคะการแสดงแสงสีเสียงการแสดงโดรนแปลอักษรการเปิดตัวมัสคอตประจำงานที่เป็นพี่เงาะกับน้องนาสารค่ะเพื่อร่วมสร้างสีสันและก็ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของเทศกาลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนั่นเองอีกหนึ่งข่าวสารก็คือการติดตามเรื่องของเอลนีโญนะคะจังหวัดเองก็ได้ร่วมประชุมแล้วก็ติดตามในพื้นที่โดยเฉพาะการออกมาตรการแล้วก็เตรียมดูแลในพื้นที่เกาะพะงันด้วยเพราะว่าถือเป็นพื้นที่ที่อาจจะมีการขาดแคลนน้ำด้วยนะคะความคืบหน้าต่างๆในพื้นที่เกาะพะงันก็มีการสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำทานประเวศเนาะซึ่งสร้างแล้วเสร็จไปแล้วกว่า 41% ค่ะยังไงจังหวัดก็พยายามดูแลแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อลดปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำในช่วงที่อาจจะฤดูแล้งเนาะที่อาจจะมากหน่อยฝนทิ้งช่วงอะไรเนี้ยค่ะก็ติดตามกันได้เนาะในประเด็นเหล่านี้คุณผู้ฟังคะ9:58 นแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคุยข่าว9โมงของเราแล้วนะคะมุกออนปวีวงวชิราค่ะพร้อมด้วยกับทีมช่างเทคนิคนะคะรวมถึงช่างเทคนิคจากทั้ง6สวทใน3จังหวัดของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามโครงการพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมตรวจการบริหารจัดการน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็น

0: ร่วมกัน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามโครงการพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมตรวจการบริหารจัดการน้ำและพบปะประชาชน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียรวมถึงติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและพบปะประชาชนในพื้นที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อำเภอสะเดา

0: Aerodynamic Information Service หรือ AFIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติในการให้บริการข้อมูลการบินมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นช่วยลดการใช้กำลังคนควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยมีแผนนำร่องใช้ที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571ก่อนที่จะขยายผลไปยังสนามบินภูมิภาคอื่นๆต่อไปนอกจากนี้รัฐบาลยังเล็งเห็นศักยภาพของสนามบินพิษณุโลกในการเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางกระจายไปสู่ท้องถิ่นและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคอย่างยั่งยืนตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันและเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรง
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกคำสั่งทางยุทธการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงและสถานที่สำคัญพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขในแต่ละพื้นที่ลงตรวจสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งเพื่อประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงแผนป้องกันให้เหมาะสมโดยปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีสถานีบริการน้ำมัน43แห่งเปิดให้บริการ42แห่งสถานีบริการก๊าซสำหรับรถยนต์1แห่งและโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม4แห่งทั้งนี้ได้ให้ทุกหน่วยตรวจสอบความพร้อมด้านกายภาพของสถานประกอบการทั้งรั้วระบบไฟส่องสว่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV รวมถึงการจัดกำลังรักษาความปลอดภัยให้สอดประสานกับแผนปฏิบัติของทุกฝ่ายเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงอย่างเต็มประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุขึ้นจังหวัดจะเร่งรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับพร้อมดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live นะคะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ก้อยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์นะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะและทางด้านคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามได้ทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามได้ทางระบบของ Facebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรของเราเองค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังคะมีประเด็นจากทางไทยมาเลเซียนะคะในการยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงเชื่อมโยงสร้างโครงสร้างพื้นฐานชายแดนนะคะเป็นการเพิ่มโอกาสแล้วก็สร้างรายได้นั่นเองค่ะและทางสคบนะคะได้เดินหน้าฟ้องแพ่งแทนผู้บริโภคนะคะคดีผู้รับเหมารับสร้างบ้านรับเงินแล้วทิ้งงานย้ำผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะและประเด็นส่งท้ายนะคะสำหรับรัฐบาลชวนเที่ยวเมืองเก่าสงขลาหลังน้ำท่วมฟื้นเต็มที่นะคะนักท่องเที่ยวทะลักเกือบ3ล้านคนเงินสะพัดกว่า20,000 ล้านบาทนั่นเองค่ะก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะมาติดตามบทความดีๆบทความพิเศษนะคะสำหรับพระราชกรณียกิจด้านการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในปี2503นะคะโดยระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคมปี2503นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะคะตามคำเชิญของรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศนะคะรวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการทูตวัฒนธรรมการศึกษาและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้ง2ชาติด้วยนะคะซึ่งเมื่อเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จถึงท่าอากาศยานออดีนะคะประธานาธิบดีชาลส์เดอโกลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้นนะคะได้มีการจัดเครื่องบินมารอรับแล้วก็ถวายการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติเลยค่ะพร้อมประกอบพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะคะท่ามกลางคณะผู้แทนรัฐบาล ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ประชาชนชาวฝรั่งเศสที่มาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งตลอดเส้นทางการเข้ากรุงปารีสค่ะก็มีขบวนทหารม้าในเครื่องแบบเต็มยศนะคะในการนำเสด็จโดยขณะที่ประชาชนกว่าแสนคนค่ะก็ต่างออกมายืนเฝ้ารอรับเสด็จทั้งตลอด2ข้างทางเลยนะคะเพื่อเป็นการชื่นชมพระบารมีแล้วก็แสดงมิตรไมตรีต่อประเทศไทยด้วยนะคะโดยระหว่างการประทับอยู่ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกิจกรรมหลายด้านเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของด้านการศึกษาการแพทย์แล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะอาทิเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการโรงเรียนบริบาลทารกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยปารีสนะคะเพื่อทอดพระเนตรแนวทางในการดูแลแล้วก็การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยนะคะซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเสด็จทอดพระเนตรการแสดงแบบเสื้อผ้านะคะในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจะจัดขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็ถวายเป็นพระเกียรตินะคะโดยมีนายปิแอร์บันแมงนักออกแบบแฟชั่นระดับโลกค่ะที่เป็นผู้นำเสด็จแล้วก็ให้การต้อนรับอย่างใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งทั้งสองพระองค์ค่ะยังเสด็จพระราชดำเนินเยือนสำนักงานใหญ่ขององค์การยูเนสโกด้วยนะคะซึ่งก็เป็นองค์กรที่สำคัญด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมของโลกเลยนะคะรวมถึงเสด็จทอดพระเนตรทัศนียภาพอันงดงามทั้งสองฝั่งของแม่น้ำแซนค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงปารีสนั่นเองนะคะก่อนที่จะเสด็จร่วมพิธีถวายการต้อนรับณศาลาว่าการกรุงปารีสแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินเยือนพระราชวังแวร์ซายอย่างเป็นทางการเลยนะคะโดยทางรัฐบาลฝรั่งเศสค่ะได้เชิญธงมหาราชขึ้นเหนือพระราชวังนะคะเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ไทยซึ่งก็นับว่าเป็นธรรมเนียมนะคะที่จัดขึ้นสำหรับประมุขของประเทศที่ได้รับการต้อนรับอย่างสูงสุดนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งเหตุการณ์เลยค่ะที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางเลยนะคะก็คือการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงที่โรงอุปรากรปาแลการเย่นะคะซึ่งก็นับเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสในโอกาสนั้นทางของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดราตรีแบบสากลนะคะซึ่งก็ตัดเย็บจากผ้าไหมซาตินและปักลวดลายศิลปะไทยอย่างประณีตงดงามค่ะประกอบกับทรงรัดเกล้าไทยที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์นะคะซึ่งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่โรงอุปรากรนะคะผู้ชมทั้งโรงก็ต่างลุกขึ้นปรบมือถวายพระพรแล้วก็แสดงความชื่นชมอย่างกึกก้องเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศนะคะเต็มไปด้วยความประทับใจและการชื่นชมในพระสิริโฉมพระอิริยาบถและพระราชจริยวัตรอันสง่างามนะคะตลอดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ค่ะทั้งสื่อมวลชนแล้วก็สำนักพิมพ์ชั้นนำของฝรั่งเศสได้มีการรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องเลยนะคะพร้อมกับเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์และบทความที่กล่าวถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามพระปรีชาสามารถแล้วก็พระอัธยาศัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของทั้งสองพระองค์นะคะตลอดจนได้รับความชื่นชมจากประชาชนชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งประวัติศาสตร์ในปี2503ค่ะก็มีบทบาทสำคัญเลยนะคะในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเรานะคะในเวทีนานาชาติเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเป็นรากฐานความร่วมมือนะคะระหว่างทั้งสองประเทศในหลากหลายด้านซึ่งก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะนี่ก็เป็นบทความพิเศษนะคะในบทความของพระราชกิจกรรมด้านการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในปี2503นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวของไทยมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและความมั่นคงนะคะเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้อีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: โอกาสสำหรับคนรักการร้องเพลงพบความมั่นใจมาพิสูจน์ในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานท่าคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569เวทีระดับประเทศที่เปิดกว้างรับทุกแนวเพลงทั้งลูกคุ้มลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตสู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเลยนะครับ
3: สวัสดีครับ มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู่
4: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
5: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
6: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
7: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
0: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง

0: ค่ะกลับมาติดตามในประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันนะคะสำหรับไทยมาเลเซียค่ะยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็ความมั่นคงนะคะเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้นะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะนะคะได้เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการค่ะในช่วงวันที่ 9-10 กรกฎาคมค่ะโดยนายอันวาอิบราฮิมนะคะนายกรัฐมนตรีของทางมาเลเซียนะคะได้เดินทางมาต้อนรับด้วยตนเองเลยนะคะสำหรับการหารือแบบเต็มคณะระหว่างนายกรัฐมนตรีกับดาโตะเซอร์รี่อาวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายค่ะเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในทุกมิติเลยนะคะทั้งในด้านของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะคะซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงเลยต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็รายได้ของประชาชนของทั้งสองประเทศพร้อมทั้งเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะเพื่อให้การเดินทางของประชาชนสะดวกขึ้นลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและก็เพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนนะคะโดยในวันที่10กรกฎาคมนะคะนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศก็จะร่วมที่จะเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูฮิตัมนะคะซึ่งก็อยู่ในจุดที่ผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียเลยนะคะและตกลงเร่งเดินหน้าโครงการสำคัญทั้งการกลับมาเปิดให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่นะคะระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกูลาปาลิสนะคะการระบบของการเชื่อมระบบการจำหน่ายตั๋วรถไฟเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดนะคะก็ให้ใช้ในระบบเดียวกันนะคะการฟื้นฟูเส้นทางระบบรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปันจังนะคะและการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่เพื่อยกระดับการค้าและโลจิสติกของทั้งภูมิภาคนะคะรวมไปถึงเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์การอาชญากรรมข้ามชาติบริเวณชายแดนนะคะและการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมของทั้งสองประเทศนะคะโดยได้ตั้งเป้านะคะในการผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมายอยู่ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะทั้งด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานแล้วก็อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอีกทั้งยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกันนะคะส่วนในเรื่องของประเด็นกุ้งแล้วก็ปลากระพงนะคะทั้งสองประเทศก็ได้หาทางออกร่วมกันนะคะเพื่อการคลี่คลายปัญหาของเกษตรกรนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้พบหารือและก็รับข้อเสนอจากภาคเอกชนไทยในมาเลเซียโดยตรงเลยนะคะเพื่อให้นำไปสู่การผลักดันการต่อยอดในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะคะซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมาเลเซียให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะนะคะได้เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเลยนะคะในช่วงวันที่ 9-10 กรกฎาคมโดยนายอันวาอิบราฮิมนะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เดินทางมาต้อนรับนายกไทยด้วยตนเองเลยนะคะก็เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดนะคะแล้วก็ความไว้วางใจระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเลยค่ะในการผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับการใช้ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในการต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะโดยการหารือในครั้งนี้ค่ะก็จะมุ่งเน้นการขยายการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์แล้วก็คมนาคมนะคะและการยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตรการท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยเกษตรกรผู้ส่งออกแล้วก็แรงงานไทยค่ะให้สามารถเข้าถึงในตลาดมาเลเซียแล้วก็ภูมิภาคได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็เป็นการสร้างรายได้การจ้างงานแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับการหารือแบบเต็มคณะนะคะระหว่างนายกรัฐมนตรีของเรานะคะกับทางดาโตะเซอร์รี่อาวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีจากฝั่งมาเลเซียนะคะทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในทุกมิติเลยนะคะสร้างพื้นที่แห่งโอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็ความมั่นคงนะคะซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงเลยต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็รายได้ของประชาชนทั้ง2ประเทศโดยประเด็นสำคัญของการหารือครั้งนี้ก็คือการเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะเพื่อให้การเดินทางของประชาชนสะดวกขึ้นลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและรวมไปถึงเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนด้วยนะคะโดยในวันที่10กรกฎาคมค่ะนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศก็จะร่วมในการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่นะคะแล้วก็ด่านบูกิตกายูฮิตัมซึ่งก็เป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดเลยนะคะของไทยกับมาเลเซียเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทั้ง2ฝ่ายก็ยังตกลงที่จะเร่งเดินหน้าโครงสร้างสำคัญหลายด้านเลยนะคะทั้งการกลับมาเปิดให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่นะคะระหว่างจังหวัดสตูลกับกัวลาปาริสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วในเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดนะคะให้มีการใช้ระบบเดียวกันนะคะการฟื้นฟูเส้นทางระบบสุไหงโกลกรันเตาปันจังและการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ที่จะช่วยยกระดับการเดินทางแล้วก็โลจิสติกของภูมิภาคเรานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งไทยมาเลเซียก็จะร่วมกันในการส่งเสริมการลงทุนพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะสร้างงานและพัฒนาทักษะของแรงงานด้วยและยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนเนี่ยได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงนะคะและทางด้านของความมั่นคงนะคะทั้ง2ประเทศก็ยืนยันในความร่วมมือในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยเห็นตรงกันเลยค่ะว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างสันติภาพต้องเดินหน้าไปควบคู่กันไปนะคะพร้อมกับเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนส่งยาเสพติดการค้ามนุษย์แล้วก็การอาชญากรรมบริเวณชายแดนนะคะรวมไปถึงมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมในการดูแลพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกแล้วก็การพัฒนาระบบแจ้งเตือนน้ำท่วมของทั้ง2ประเทศด้วยนะคะส่วนในทางด้านของเศรษฐกิจค่ะทั้ง2ฝ่ายได้ตั้งเป้าที่จะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะให้บรรลุเป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ในอนาคตอันใกล้ค่ะพร้อมกับเร่งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในสาขาความมั่นคงทางอาหารพลังงานแล้วก็อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงการมอบหมายให้รัฐมนตรีเกษตรของทั้ง2ประเทศนะคะในการหาทางออกร่วมกันในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรแล้วก็ประมงให้ได้เร็วที่สุดค่ะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะผู้นำของทั้ง2ประเทศก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยนะคะกับกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งก็ควบคุมนะคะในความร่วมมือด้านพืชปศุสัตว์ประมงวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรแล้วก็การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของทั้ง2ประเทศส่วนในประเด็นกุ้งแล้วก็ปลากระพงค่ะผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของทั้ง2ประเทศเนี่ยได้มีการหาทางออกร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้นะคะซึ่งก็จะเร่งผลักดันให้การปฏิบัติเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อคลี่คลายปัญหาของเกษตรกรที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะคะอีกทั้งนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังได้พบหารือแล้วก็ขอบคุณผู้แทนจากภาคเอกชนไทยในมาเลเซียด้วยค่ะซึ่งทั้งในภาคของทางธุรกิจพลังงานธุรกิจการเงินการค้าปลีกนะคะธุรกิจอาหารธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมโลจิสติกแล้วก็ธุรกิจการบริการกับภาคธนาคารด้วยนะคะที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์แล้วก็มิตรภาพของทั้ง2ประเทศนะคะโดยทางรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยอย่างเต็มที่เลยนะคะแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจซึ่งก็เป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะแล้วก็สร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจไทยในมาเลเซียและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและใกล้ชิดนะคะระหว่างไทยกับมาเลเซียควบคู่กับการดูแลพี่น้องชาวไทยในต่างประเทศด้วยนะคะพร้อมทั้งรับฟังในข้อเสนอจากทางภาคเอกชนโดยตรงเลยค่ะเพื่อนำไปพิจารณาผลักดันแล้วก็ต่อยอดให้เป็นมาตรการสนับสนุนที่สามารถตอบโจทย์นะคะของการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะคะซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะระหว่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยให้มีการแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งทางภาคเอกชนนะคะก็ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินการของทางรัฐบาลในหลายนโยบายเลยนะคะที่ได้สนับสนุนโอกาสทางธุรกิจให้กับทางภาคเอกชนไทยค่ะโดยเฉพาะการส่งเสริมการเชื่อมโยง connectivity นะคะทั้ง ทางถนนทางรางรวมไปถึงการเปิดด่านสะเดาด้วยนะคะระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับทางมาเลเซียช่วยในการสนับสนุนการเดินทางการขนส่งนะคะทั้งอาหารวัตถุดิบแล้วก็การท่องเที่ยวรวมไปถึงภาคเอกชนก็ได้ข้อสังเกตถึงประเด็นที่รัฐบาลไทยจะนำไปหารืออย่างต่อเนื่องเลยนะคะทั้งเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้านภาษีการส่งเสริมการนำเข้าแรงงานไทยในมาเลเซียวัตถุดิบอาหารและสินค้าเกษตรจากทางไทยนะคะโดยเฉพาะการจัดทำการยอมรับมาตรฐานซึ่งกันและกันค่ะอย่างเช่นมาตรฐานฮาลาลนั่นเองหากมีการหารือก็นำไปสู่ความตกลงที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะก็จะช่วยเปิดโอกาสในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยแล้วก็แบรนด์ไทยสินค้าไทยแล้วก็แรงงานไทยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้ทางสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยในการรวบรวมรายละเอียดปัญหาแล้วก็อุปสรรคจากผู้ประกอบการค่ะด้วยหลายประเด็นนะคะก็ได้มีการพูดคุยและการตกลงในระดับผู้นำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเรื่องไหนยังไม่ได้มีการพูดคุยก็จะให้สถานเอกอัครราชทูตได้มีการหารือกับทางหน่วยงานมาเลเซียที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงจะได้นำการพูดคุยในระดับคณะทำงานของทั้งสองฝ่ายที่จะจัดตั้งในแต่ละสาขาด้วยค่ะรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็จะนำไปพูดคุยในระดับการประชุมของคณะกรรมการร่วมจอยคอมมิชชั่นหรือว่า JC นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของทางไทยกับมาเลเซียที่ได้ยกระดับความร่วมมือทั้งทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะคะในการเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานชายแดนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับเรนข่าวของทางสคบที่ได้เดินหน้าฟ้องแพ่งแทนผู้บริโภคนะคะในกรณีผู้รับเหมารับก่อสร้างรับเงินแล้วทิ้งงานย้ำว่าผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
2: ไม่เอาเลิกแล้ว
1: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอะแต่ทำไมไปตายด้วยครับตายด้วยครับ
3: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษ
4: กลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมปรากฏการบิ๊กเซอร์ไพรส์กับเวทีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังคางทีซีซั่น3เซอร์ไพรส์แรกเพิ่มประเภทการประกวดเพลงไทยร่วมสมัยและเซอร์ไพรส์2โอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศขอเชิญน้องๆที่มีใจอนุรักษ์เพลงไทยและกล้าจุดไฟแห่งความฝันคว้าโอกาสท้าชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้
5: เป็นเวลากว่า20ปีที่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีเป็นต้นแบบของอาคารอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทยซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสร้างขึ้นเพื่อร่วมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครองสิริราชสมบัติครบ50ปีอาคารแห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยและอยู่บนฐานของการใช้พลังงานต่ำสุดด้วยวางแนวคิดการออกแบบอาคารไว้2ส่วนคือออกแบบอาคารเป็นรูปทรงพีระมิดให้รองรับอากาศที่พัดผ่านผิวอาคารเพื่อระบายความร้อนที่สะสมบนผิวผนังออกไปมุมอันลาดเอียงของตัวอาคารยังสามารถนำแสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาในอาคารได้เพียงพอออกแบบยอดอาคารรูปทรงโดมให้มีช่องแสงและช่องระบายอากาศส่วนบนสุดแนวคิดการออกแบบทั้ง2ส่วนนี้ช่วยลดการใช้หลอดไฟฟ้าช่วยประหยัดพลังงานภายในตัวอาคารที่นี่เป็นอาคารสำหรับจัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรของโรงงานและที่เกี่ยวข้องกับอาคารในกลุ่มธุรกิจ SME ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มที่มีการใช้พลังงานสูงด้วยแบ่งส่วนการเรียนรู้ออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือภาคบ้านที่อยู่อาศัยภาคอาคารธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมทุกส่วนจะแสดงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยมลพิษกลับสู่สิ่งแวดล้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนตลอดเวลา20ปีของการเปิดใช้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆรวมแล้วมากกว่า 180,000 คนและมีผู้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานมากกว่า 124,000 คนสร้างบุคลากรคุณภาพด้านพลังงานนำไปปรับใช้ในสถานประกอบการให้ใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
2: ้องต้องรู้

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวนะคะทางด้านสคบค่ะเดินหน้าฟ้องแพ่งแทนผู้บริโภคนะคะในคดีของผู้รับเหมาสร้างบ้านแล้วรับเงินแล้วทิ้งงานนะคะซึ่งย้ำว่าผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าทางสคบนะคะได้เดินหน้าในการช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีของผู้รับเหมาสร้างบ้านนะคะที่รับเงินแล้วทิ้งงานนะคะโดยที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็ได้มีมติให้มีการดำเนินคดีทางแพ่งแทนผู้เสียหายใน2รายแรกนะคะหลังพบว่ามีผู้ร้องเรียนแล้วตอนนี้นะคะรวมอยู่ที่25รายด้วยกันนะคะซึ่งก็มีพฤติการในลักษณะเดียวกันก็คือการโฆษณารับสร้างบ้านผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะซึ่งเมื่อได้รับเงินค่าจ้างแล้วนะคะให้กับดำเนินการก่อสร้างเพียงแค่บางส่วนก่อนที่จะมีการหยุดงานนะคะก็ทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายแล้วก็ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการหาผู้รับเหมารายใหม่นะคะซึ่งสำหรับผู้เสียหายทั้ง2รายค่ะที่ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นรายแรกก็ได้มีการชำระค่าก่อสร้างไปแล้วนะคะกว่า79%ของมูลค่าสัญญานะคะแต่ผู้รับเหมาก็ดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญานะคะก็มีมติที่จะฟ้องเรียกคืนเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 525,800 บาทนะคะส่วนอีกรายค่ะผู้รับเหมาทำบันทึกรับสภาพหนี้ไว้แล้วแต่ยังไม่ชำระเงินตามข้อตกลงจึงมีมติให้ฟ้องเรียกเงินนะคะจำนวน 700,000 บาทด้วยกันค่ะพร้อมกับดอกเบี้ยตามกฎหมายด้วยนะคะโดยทางผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือว่าจ้างทนายความแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากทางสคบเนี่ยก็จะดำเนินคดีแทนตามอำนาจที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522นะคะซึ่งทางสคบค่ะก็ยังแนะนำให้ประชาชนที่กำลังจะสร้างบ้านนะคะในการตรวจสอบประวัติแล้วก็ผลงานของผู้รับเหมาก่อนทำสัญญานะคะซึ่งกำหนดการชำระเงินก็ให้เป็นไปตามความก้าวหน้าของงานไม่จ่ายเงินล่วงหน้าเกินความจำเป็นนะคะแล้วก็ต้องเก็บหลักฐานในการชำระเงินรวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเอาไว้ทุกครั้งด้วยนะคะซึ่งหากถูกเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน1166หรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะต่อทางเว็บไซต์สคบหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือตามกฎหมายนะคะโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการประชุมของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่4นะคะก็ซึ่งก็ได้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมที่ประชุมก็ได้มีมติให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าทางสคบนะคะดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคในกรณีที่ผู้รับเหมานะคะในการรับสร้างบ้านซึ่งก็เป็นที่รู้จักในชื่อช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบนะคะหลังมีผู้เสียหายจำนวนมากค่ะได้ร้องเรียนว่ารับเงินค่าก่อสร้างแล้วดำเนินงานเพียงแค่บางส่วนก่อนที่จะมีการทิ้งงานนะคะก็สร้างความเสียหายให้กับทางประชาชนเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะโดยเฉพาะในกรณีที่สร้างผลกระทบต่อทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของครอบครัวค่ะเนื่องจากการสร้างบ้านก็ถือว่าเป็นการลงทุนครั้งสำคัญของหลายๆคนเลยนะคะเมื่อเกิดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานผู้เสียหายจำนวนไม่น้อยก็ต้องแบกรับในภาระหนี้สินค่าผ่อนบ้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการหาผู้รับเหมาใหม่เข้ามาดำเนินการต่อนะคะซึ่งท่านนะคะได้กล่าวค่ะว่าให้กำชับให้ทางสคบเนี่ยบูรณาการทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทางของศูนย์ดำรงธรรมนะคะเพื่อเร่งติดตามผู้เสียหายทุกคนให้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือพร้อมกับเร่งพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์นะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงนะคะซึ่งจากข้อมูลกับทางสคบนะคะก็พบว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้เสียหายในคดีดังกล่าวร้องเรียนเข้ามาแล้วนะคะรวมกว่า25รายด้วยกันโดยมีลักษณะการกระทำในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะก็คือผู้รับเหมาประชาสัมพันธ์รับสร้างบ้านผ่าน Facebook นะคะเมื่อลูกค้าตกลงทำสัญญาแล้วก็ชำระเงินแล้วก็จะดำเนินการก่อสร้างแต่ก่อสร้างเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะก่อนที่จะหยุดงานแล้วก็ไม่กลับมาดำเนินการต่อก็ส่งผลให้บ้านเนี่ยสร้างไม่แล้วเสร็จนะขณะที่ผู้บริโภคก็ต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากนะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะคณะกรรมการได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางผู้เสียหายแล้วนะคะเป็นการเร่งด่วนจำนวน2รายด้วยกันนะคะซึ่งรายแรกได้ทำสัญญาสร้างมูลค่าบ้านนะคะอยู่ที่ 935,000 บาทแล้วก็ได้ชำระเงินให้ทาง ผู้รับเหมาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 746,500 บาทหรือว่าคิดเป็นจำนวนร้อยละ79นะคะของมูลค่าทำสัญญานั่นเองแต่ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะหลังจากการประเมินมูลค่าการก่อสร้างจริงค่ะที่ประชุมก็มีมติให้ทางสคบเป็นผู้ดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคนะคะเพื่อเรียกเก็บเงินคืนในส่วนที่จ่ายเกินกว่างานดำเนินการนะคะซึ่งก็เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 525,800 บาทนะคะพร้อมกับดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะส่วนอีกผู้เสียหายอีกหนึ่งรายนะคะแม้ว่าผู้รับเหมาจะเคยลงนามรับสภาพหนี้ไว้แล้วก็ตามนะคะแต่ก็ผิดนัดค่ะไม่ชำระเงินคืนตามที่ตกลงกันไว้ที่ประชุมก็เลยมีมติให้ดำเนินคดีเรียกเงินนะคะจำนวนทั้งสิ้น 70,000 บาทพร้อมกับเรียกดอกเบี้ยตามกฎหมายด้วยนะคะเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับสิทธิ์ในการครบถ้วนตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีสุภมาศค่ะก็กล่าวว่าบ้านหนึ่งหลังเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่หลายครอบครัวใช้เงินเก็บมาทั้งชีวิตเลยนะคะในการก่อสร้างบางคนต้องกู้เงินนะคะจากสถาบันการเงินต้องผ่อนชำระเป็นเวลาหลาย10ปีด้วยกันนะคะแต่เมื่อผู้รับเหมาเงินไปแล้วนะคะแต่ว่าทิ้งงานเนี่ยความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ตัวเงินนะคะผู้ฟังแต่ว่าส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความมั่นคงของครอบครัวและภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็ด้วยเหตุนี้นะคะทางของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็มีมติให้ทางสคบค่ะใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีแทนผู้เสียหายเพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนนะคะซึ่งผู้เสียหายเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องว่าจ้างทนายความเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเลยเนื่องจากทางสคบจะรับผิดชอบในการดำเนินการเองทั้งหมดนะคะจนกว่าคดีจะมีการสิ้นสุดพร้อมกันนี้ค่ะยังได้กำชับให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งพิจารณาคำร้องของผู้เสียหายรายอื่นในคดีเดียวกันด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมซึ่งหากพบว่ามีพยานหลักฐานที่เพียงพอก็จะดำเนินการทางกฎหมายโดยที่ไม่ล่าช้านั่นเองค่ะซึ่งสำหรับธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522นะคะที่ทางผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดทำสัญญาที่เป็นธรรมนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับทางผู้ว่าจ้างนะคะซึ่งหากฝ่าฝืนหรือว่าก่อความเสียหายแก่ผู้บริโภคนะคะทางของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็มีอำนาจที่จะดำเนินคดีแทนผู้เสียหายตามมาตรา39ของกฎหมายดังกล่าวนั่นเองค่ะซึ่งการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคก็ถือว่าเป็นกลไกในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์นะคะโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เสียหายอาจจะไม่มีความพร้อมในด้านค่าใช้จ่ายแล้วก็ความรู้ทางด้านกฎหมายทำให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ลดภาระในการต่อสู้คดีได้ตนเองด้วยนะคะและนอกจากการช่วยเหลือผู้เสียหายแล้วนะคะทางของสคบก็ยังได้ฝากคำแนะนำถึงประชาชนนะคะที่กำลังวางแผนสร้างบ้านว่าก่อนที่จะตัดสินใจว่าจ้างผู้รับเหมานะคะควรที่จะสอบประวัติการทำงานผลงานที่ผ่านมาเราไปดูความคิดเห็นจากลูกค้ารายอื่นไว้อย่างรอบคอบด้วยนะคะก็ศึกษารายละเอียดของสัญญาให้ครบถ้วนแล้วก็กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของงานนะคะไม่ควรที่จะจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากเกินความจำเป็นค่ะอีกทั้งก็ควรที่จะจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้ทุกครั้งด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้างหลักฐานการโอนเงินใบเสร็จรับเงินภาพถ่ายความคืบหน้าของงานหรือว่าข้อความสนทนานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะเอกสารจะเป็นต้องเป็นหลักฐานสำคัญเลยนะคะหากว่ามีการเกิดข้อพิพาทในภายหลังนั่นเองซึ่งหากประชาชนค่ะพบว่าถูกผู้บริโภคผู้ประกอบธุรกิจนะคะในการเอาเปรียบหรือว่าประสบปัญหาการจ้างงานของผู้เหมาสร้างบ้านนะคะก็สามารถร้องเรียนมาเลยนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะผ่านสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของทางสคบหรือว่ายื่นเรื่องนะคะผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัดนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไปนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างจริงจังนะคะพร้อมกับบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับประชาชนนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางผู้บริโภคและส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นของทางสคบนะคะที่ได้เดินหน้าฟ้องแพ่งนะคะแทนผู้บริโภคในคดีผู้รับเหมารับสร้างบ้านรับเงินแล้วก็ทิ้งงานนะคะย้ำว่าผู้เสียหายเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะ มาอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารค่ะผู้ฟังคะสำหรับรัฐบาลชวนเที่ยวเมืองเก่าสงขลานะคะหลังจากน้ำท่วมฟื้นแล้วเต็มที่นะคะโดยนักท่องเที่ยวตอนนี้นะคะทะลักอยู่ที่เกือบ3ล้านคนเลยนะคะเงินสะพัดกว่า 20,000 ล้านบาทค่ะโดยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะพร้อมกับเชิญชวนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสในเสน่ห์เมืองเก่าสงขลาหลังจากสถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายไปนะคะโดยภาคการท่องเที่ยวค่ะกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะทางของผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็ประชาชนพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่เลยนะคะซึ่งจังหวัดสงขลาค่ะก็เป็นเมืองพหุวัฒนธรรมนะคะที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเลยทั้งในด้านของประวัติศาสตร์วิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายเลยนะคะซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวในทุกกลุ่มนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่สามารถเดินทางผ่านชายแดนได้อย่างสะดวกนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงในตอนนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนสงขลาแล้วก็เกือบ3ล้านคนด้วยกันนะคะสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวอยู่ที่20,000 ล้านบาทนะคะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และสร้างรายได้ให้กับทางผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะถึงแม้ว่าขณะนี้ค่ะจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะคะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมการดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนเลยนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางพร้อมกับเชิญชวนประชาชนให้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดสงขลานะคะโดยเฉพาะเมืองเก่าสงขลาซึ่งก็มีเสน่ห์จากสถาปัตยกรรมวิถีชีวิตและความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างโรงสีแดงนะคะตลอดจนร้านอาหารคาเฟ่ที่จะช่วยเติมสีสันให้กับการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนาและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้ลงพื้นที่ในการร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรที่จังหวัดสงขลาพร้อมกับเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะให้เดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดสงขลาหลังจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ได้คลี่คลายลงไปแล้วนะคะโดยบรรยากาศการท่องเที่ยวค่ะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ผู้ประกอบการก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเลยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาเยือนอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาค่ะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นเลยนะคะด้วยความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะก็ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของภาคใต้ค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะหรือว่าการท่องเที่ยวด้านอาหารก็ล้วนที่จะเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งได้กล่าวต่อยนะคะว่าจังหวัดสงขลาก็ยังเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมด้วยนะคะที่ผู้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมค่ะมาอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนเลยนะคะทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ชาวมลายูด้วยนะคะซึ่งก็ได้ร่วมกันในการสืบสานประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนั่นเองค่ะส่งผลให้ผู้มาเยือนนะคะจะได้สัมผัสทั้งประสบการณ์ที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะคะทั้งในด้านของสถาปัตยกรรมอาหารพื้นถิ่นศิลปะแล้วก็กิจกรรมทางวัฒนธรรมนะคะที่ยังได้รับในการอนุรักษ์ไว้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะจังหวัดสงขลาก็ยังมีความได้เปรียบด้านคมนาคมด้วยนะคะทั้งในการเป็นประตูการค้าการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับทางประเทศมาเลเซียนะคะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกผ่านด่านชายแดนนะคะส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากนะคะโดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันตอนนี้นะคะจังหวัดสงขลาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนแล้วเกือบ3ล้านคนเลยทีเดียวค่ะผู้ฟังซึ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะมากกว่า 20,000 ล้านบาทเลยค่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนะคะรวมไปถึงสร้างรายได้ให้กับทางผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารร้านจำหน่ายของที่ระลึกแล้วก็ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะ ซึ่งนางสาวลลิดาค่ะกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยพบว่าภายหลังสถานการณ์อุทกภัยผ่านพ้นไปนะคะภาคการท่องเที่ยวของสงขลาก็กลับมาคึกคักอีกครั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทางผู้ประกอบการในพื้นที่ก็มีการฟื้นฟูกิจการพร้อมกับยกระดับการให้บริการนะคะเพื่อการสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนขณะที่ร้านค้าร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็กลับมาเปิดให้บริการนะคะตามปกติเลยก็ส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยมีการเคลื่อนไหวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งได้กล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าแม้ขณะนี้จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนไปแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในรอบด้านเลยนะคะทั้งการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็อำนวยความสะดวกในด้านของการเดินทางด้วยนะคะรวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะคะเพื่อให้ทางนักท่องเที่ยวเนี่ยได้สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจนะคะซึ่งก็ได้เชิญชวนให้กับประชาชนนะคะเลือกจังหวัดสงขลาให้เป็นจุดหมายในการเดินทางท่องเที่ยวนะคะพร้อมกับร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งเมืองเก่าสงขลาก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแล้วก็มีเสน่ห์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนในอดีตเอาไว้อย่างสมบูรณ์เลยนะคะทั้งอาคารบ้านเรือนนะคะแล้วก็ที่เก่าแก่นะคะก็ยังมีการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเลยนะคะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินชมเมืองศึกษาประวัติศาสตร์และสัมผัสบรรยากาศได้อย่างมีเอกลักษณ์ได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวว่าเมืองเก่าสงขลาก็เป็นตัวอย่างนะคะของการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็ศาสนาเลยนะคะซึ่งได้ร่วมกันสร้างอัตลักษณ์ของเมืองผ่านสถาปัตยกรรมอาหารศิลปะแล้วก็ประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะคะก็ทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะทั้งยังได้รับความนิยมจากนักถ่ายภาพผู้ชื่นชอบงานศิลปะแล้วก็ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องราวเมืองเก่าของภาคใต้เราด้วยนะคะและอีกหนึ่งจุดที่สำคัญเลยค่ะก็คือบริเวณโรงสีแดงนะคะซึ่งก็เป็นสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองในด้านการค้าของจังหวัดสงขลาในอดีตนะคะปัจจุบันค่ะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมของเมืองนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวค่ะก็สามารถศึกษาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการค้าทางทะเลวิถีชีวิตของชุมชนและการพัฒนาของเมืองสงขลาในแต่ละยุคสมัยได้จากสถานที่นี้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะบริเวณเมืองเก่าก็ยังเต็มไปด้วยร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็คาเฟ่ด้วยนะคะที่เกิดจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่กลับมาพัฒนาธุรกิจในบ้านเกิดนะคะโดยการนำอาคารเก่าค่ะมามีการปรับปรุงนะคะให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ของเมืองเอาไว้นะคะก็ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวผสมผสานความคลาสสิกกับความร่วมสมัยเนี่ยได้อย่างลงตัวเลยค่ะนักท่องเที่ยวนะคะก็สามารถใช้เวลาในการเดินชมเมืองลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นนะคะเลือกซื้อสินค้าชุมชนแล้วก็พักผ่อนที่ร้านกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะส่งผลให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดการกระจายรายได้ไปชุมชนโดยรอบด้วยนะคะและในช่วงท้ายของการลงพื้นที่นะคะทางด้านนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนาก็ยังได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียด้วยนะคะเป็นภาษาจีนเพื่อเชิญชวนให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสงขลาขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนเป็นภาษาใต้นะคะเพื่อสื่อสารให้ถึงความอบอุ่นและความเป็นมิตรของชาวสงขลานั่นเองค่ะพร้อมกับยืนยันนะคะว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเลยนะคะทั้งในด้านของสถานที่ท่องเที่ยวการบริการความปลอดภัยแล้วก็กิจกรรมทางวัฒนธรรมนะคะที่รอให้ผู้มาเยือนได้มาสัมผัสด้วยตนเองนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลานะคะก็ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและก็ผู้ประกอบการด้วยนะคะว่าจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะคะภายใต้บรรยากาศที่ปลอดภัยเป็นมิตรแล้วก็เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของเมืองพหุวัฒนธรรมค่ะซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชนค่ะแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาวนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่ทางรัฐบาลได้เชิญชวนนะคะให้ท่องเที่ยวที่เมืองสงขลาหลังจากน้ำท่วมฟื้นแล้วอย่างเต็มที่นะคะซึ่งนักท่องเที่ยวก็ตอนนี้นะคะมาทะลักมาที่เกือบ3ล้านคนเลยทีเดียวค่ะเงินนะคะสะพัดกว่า 20,000 ล้านบาทนั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับองคมนตรีตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อ

0: ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการสืบสารพระราชปณิธานมูลนิธิโครงการหลวงในโอกาสนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีได้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจำและเกษตรกรสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงจำนวน107ชุดพร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กนักเรียนจำนวน40ตัวณศาลาภักดีแผ่นดิน66โดยได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดผลงาน2เดือนยกระดับพม.สู่ผู้สร้างโอกาสขับเคลื่อนสวัสดิการเพื่อคนไทยทุกคน
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่านับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่10เมษายน2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อรับมือกับความท้าทายของสังคมไทยทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงการลดลงของวัยแรงงานและข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งตลอด2เดือนที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้ปรับบทบาทจากผู้ให้ความช่วยเหลือสู่ผู้สร้างโอกาสมุ่งวางระบบแก้ปัญหาระยะยาวตั้งแต่วัยเด็กด้วยการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ271แห่งสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า2ล้าน1แสนคนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนผ่าน9มาตรการสำคัญด้านการสร้างครอบครัวเข้มแข็งได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกว่า 49,000 คนขยายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวครอบคลุม76จังหวัด206พื้นที่จัดตั้งศูนย์สร้างสุขครบทุกจังหวัดสนับสนุนสวัสดิการชุมชนดูแลประชาชนกว่า 2,500,000 คนพร้อมผลักดันการปรับเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทจัดหากายอุปกรณ์ให้คนพิการ 17,000 คนและขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศผ่านศูนย์ส่งเสริม99แห่งทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จีนยกระดับการตอบสนองเหตุอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนในวันพรุ่งนี้ศูนย์ประชาการการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งของจีนยกระดับการตอบสนองเหตุฉุกเฉินเหตุอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นจากระดับ4เป็นระดับ3เมื่อวานนี้เพื่อรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันในช่วงกลางวันของวันเสาร์นี้ก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจ้อเจียงในคืนวันเดียวกันด้วยความรุนแรงระดับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นและมีความกว้างราว 1,000 กิโลเมตรขณะที่กระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนเปิดเผยว่าคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกส่งลงไปยังพื้นที่ประสบภัยซึ่งรวมถึงเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและมณฑลหูเป่ยเพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์และที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งดำเนินการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุด

0: เกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: การทำงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่ก็เป็นที่ต้องยึดเหนี่ยวกันไว้เป็นความดีงามที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนทางสถานีวิทยุค่ะสวทชุมพร FM 100 MHz และที่อสมทหลังสวน FM 104.75 นะคะวันนี้เจอกันวันศุกร์ค่ะกับรายการอบจ.พบประชาชนนะคะเช่นเคยค่ะทุกวันพฤหัสศุกร์เจอกับยุ้ยนะคะสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะนักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนที่สุดเลยตามนโยบายท่านนายกนพรุสิทธิ์นะคะนายกโต้งค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นทุกวันศุกร์เนี่ยก็เลยจะเป็นรายการที่ท่านก็อยากจะให้เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอบจ.ชุมพรนะคะทั้ง8อำเภอตลอดจนภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรหรือว่าสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรหอการค้าหน่วยงานใดก็ตามนะคะที่มีภารกิจแล้วก็ทำงานร่วมกันบูรณาการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะท่านก็มอบโอกาสที่จะมาพูดคุยกันค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามนะคะดิฉันโปรยไปบอกว่าชุมพรหอยสดแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องติดตามค่ะตอนนี้จะขออนุญาตนะคะเพราะว่าเรามีคลื่นที่ฝากไปยังอสมทหลังสวนด้วยนะคะหรือใครที่เปิด Facebook อยู่ในมือแล้วสามารถชมสดได้เลยนะคะทั้งภาพและเสียงผ่านทางเพจนะคะ Facebook ของสวทชุมพรก็ได้ค่ะหรือว่าจะทางเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้เช่นกันนะคะต้องขออนุญาตแสดงความยินดีกับโรงเรียนสวนศรีวิทยาก่อนเลยนะคะวงโยธวาทิตโรงเรียนสวนศรีวิทยาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะเมื่อวันที่9กรกฎาคมนะคะก็คือเมื่อวานนี้เองนะเมื่อวานนี้เองค่ะน้องๆวงโยของสวนศรีเนี่ยเขาไปประกวดดนตรีสร้างสรรค์พลังเยาวชนเดี๋ยวใหม่ประกวดดนตรีสร้างสรรค์พลังเยาวชนไทยครั้งที่2นะคะThailand Youth Band Competition 2026ค่ะปรากฏว่าได้รางวัลชนะเลิศนะคะแล้วก็ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศนั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นรางวัลใหญ่ในปี2569นี้โอ๊ยพูดไปก็ขนลุกไปนะคะคือดีใจรู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะนำมาบอกเล่าบอกกล่าวพวกเราให้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะเพราะว่ากว่าที่เขาจะมีวันนี้ได้เนี่ยเชื่อว่าจะต้องผ่านการฝึกผ่านการซ้อมผ่านแรงกดดันมหาศาลนะคะก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณครูที่ฝึกสอนฝึกซ้อมน้องๆ นักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยนะคะตลอดท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ดิฉันเองไม่แน่ใจว่ามีหน่วยงานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอะไรบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้ามีนะคะต้องขอบพระคุณแล้วก็แทนเด็กๆนะคะแล้วก็ขอใหการก้าวต่อไปของวงโยธวาทิตโรงเรียนสวนศรีวิทยาเนี่ยเรียกได้ว่าถ้ามีเวทีที่จะต้องไปแข่งต่อก็ขอให้นำพกพากำลังใจทั้งหมดนี้ไปแข่งแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดต่อไปด้วยนะคะแต่ว่าเสียดายไม่แน่ใจว่าจะหาดูคลิปได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเท่าที่ไปลองเซิร์ชดูเนี่ยจะเป็นแต่ภาพนิ่งกับภาพของถ้วยพระราชทานเท่านั้นเองนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวโรงเรียนสวนศรีคงจะนำออกมาเป็นคลิปให้เราพวกเราได้ชมกันนะคะเขาไปแข่งที่หาดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขลานะคะเมื่อวานนี้เองค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้ฝากข่าวมาตั้งแต่ตอนที่มีโครงการอบจ.ชุมพรพบประชาชนนะคะเป็นงานของนัดพบแรงงานค่ะ Job Fair 2026 at ชุมพรนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24กรกฎาคม2569ค่ะ ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรในเมืองนี่เองนะคะที่อาชีวชุมพรในเมืองนี่เองค่ะเรียกได้ว่าพบกับ30บริษัทชั้นนำเลยทีเดียวนะคะมีอัตราว่าง 1,000 กว่าอัตราด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆหรือว่าคุณผู้ฟังนะคะที่ตอนนี้มีความรู้สึกว่า อยากจะมีช่องทางที่หารายได้เพิ่มอย่างถูกต้องโดยสุจริตชนนะคะหรือว่าบางคนว่างงานอยู่อยากจะทำงานก็ลองเข้าไปดูนะคะแวะเวียนไปดู24กรกฎาคมนี้นะคะเขาฝากประชาสัมพันธ์มาจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรนะคะ เขาบอกว่าสามารถที่จะลงทะเบียนสแกนล่วงหน้าก็ได้หรือว่าจะลงทะเบียนหน้างานก็ได้นะคะแต่ว่าในนี้มันเป็นเว็บไซต์ jobbkk.com เอาเป็นว่าไม่ต้องเสี่ยงค่ะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มั่นใจกับน้องมิตรหรือว่าพี่มิตรสักเท่าไหร่นะคะไปสแกนหน้างานได้ค่ะก็ลองดูนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะที่เป็นโปสการ์ดที่เขาฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะมันจะมี QR code อยู่แต่ว่าเล็กเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปหน้างานค่ะเชื่อมั่นว่าลงทะเบียนหน้างานก็เข้าได้นะคะ24กรกฎาคม2งานที่ภาคภูมิใจนะคะแล้วก็นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะ10:16 ค่ะคุณฟังคะเดี๋ยวพักสักครู่เพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยดิฉันมีแขกรับเชิญนะคะเดินทางมาค่อนข้างไกลเลยทีเดียวแต่ว่าท่านจะมาพร้อมความสดของหอยสดเพิ่งรู้ว่าคือสุราษฎร์เขาหอยใหญ่ไงแต่ว่าชุมพรหอยสดแต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเจอกันค่ะ
1: หมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยค่ะ

0: 11:20 นค่ะคุณฟังขาอบจพบประชาชนนะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้ดิฉันไม่ได้ให้ใครเลยค่ะนอกจากท่านหัวหน้ากิจพงษ์พนมสวรรค์นะคะหรือว่าบ่าวก้อยนะคะเจ้าของรายการเพลงลูกทุ่งบันเทิงค่ะหัวใจก็เหงาหัวเขาก็เสื่อมเข้ามากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแขกรับเชิญดิฉันก่อนทักทายก่อนนะคะพี่โชคขา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะพี่สมโชคพันธุรัตน์นะคะก็เป็นประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอปะทิวแต่ว่าในส่วนของสมาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยพี่โชครับตำแหน่งอะไรด้วยปะคะ
1: ก็เป็นคณะกรรมการด้วยครับ
0: นั่นไงว่าแล้วนะคะก็จะต้องหาข้อมูลนะคะเพราะว่าพี่ๆของเราเก่งนะคะในเครือข่ายก็แสดงความยินดีด้วยนะคะก
1: ับ
0: อ
1: ี
0: กหนึ่งตำแหน่ง
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ที่เชิญพี่โชคมาค่ะเพราะว่าอย่างที่ยุ้ยเกริ่นไปบอกว่าเฮ้ยสุราษฎร์เขาเคลมหอยใหญ่ไปแล้วนะพ
1: ี่
0: โชคชุมพรเราจะมาเคลมหอยสดเหรอมันยังไงคะพี่งานนี้
1: จริงๆแล้วคืองานชิมหอยเนี่ยเราจัดเป็นครั้งแรกนะครับของจังหวัดชุมพรซึ่งจังหวัดชุมพรเนี่ยด้วยตัวฐานทุนทรัพยากรนะครับเรื่องของหอยนี่ก็ไม่แพ้สุราษฎร
0: ์
1: นะครับแต่อาจจะไม่ใหญ่เหมือนสุราษฎร์นะแต่ทรัพยากรหอยก็คงไม่แพ้นะครับแล้วก็ที่มาที่ไปของอำเภอปะทิวยิ่งของตำบลบางสนตอนนี้นะครับที่เป็นสถานที่ที่เราจะจัดงานนะครับซึ่งมีหอยแมลงภู่เนี่ยซึ่งเป็นหอยธรรมชาติเยอะมาก
0: โอ้ฟังตั้งนานที่แท้หอยแมลงภู่ใช่ไหมพ
1: ี่เป็นหอยแมลงภู่ชิมหอยแมลงภู่ครั้งที่หนึ่งครับชื่องานนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าในเมื่อทรัพยากรเราดีนะครับเรื่องของทรัพยากรหอยแมลงภู่นะครับแล้วก็มีกลุ่มชุมชนที่ก็ทำเรื่องของการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยนะครับก็เลยอยากจะหนุนเสริมเรื่องของชุมชนที่เขามีเรื่องของการเลี้ยงหอยด้วยอะไรเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพแล้วก็เกิดการกระจายรายได้ในตำบลนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวของอำเภอปะทิวไปด้วยนะครับ
0: ค่ะพี่โชคจัดเมื่อไหร่คะเนี่ย
1: จัดวันที่22ถึงวันที่26กรกฎา
0: คม
1: นะครับก็เป็นงานประมาณ5คืน
0: คร
1: ับก็ไฮไลท์ของงานนะครับก็คือของวันที่24นะครับเราจะเปิดชิมหอยแมลงผู้ฟรีเลยครับ
0: เฉพาะ24เหรอคะ
1: เฉพาะ24ครับก็ให้ชิมฟรีกันเลยนะครับเรื่องของหอยแมลงผู้นะฮะเพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาชิมหอยปะทิวหอยชุมพรเรา
0: ชิมฟรีนี่มีการสแกนสัญชาติไหมคะ
1: ไม่ครับ เปิดฟรีครับเปิดฟรีเลยครับ
0: แถวนั้นยังไม่เยอะใช่ไหมพี
1: ่ครับใช่
0: แถวนั้นเพื่อนต่างชาติไม่ค่อยเยอะ
1: ยังไม่เท่าไหร่ครับก
0: ็
1: ม
0: ี
1: โซนทุ่งวัวแล่นนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับยิ่งชาวต่างชาติก็ยิ่งก็ต้อนรับเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบ้านเราก็มีเพื่อนเพื่อนข้างบ้านนะเยอะอยู่
0: เพ
1: ื่อ
0: นเพื่อนเยอะอย
1: ู่นะครับ
0: แต่ถ้าเพื่อนพกถุงมานี่ได้ไหมคะ
1: ตรงนี้เรามีกติกาก
0: ับ
1: ม
0: ี
1: กติ
0: กาว่า
1: เรามีถ้วยจานกระดาษนะครับให้ขนาดที่ใส่พอเหมาะพอชิมนะครับชิมนะครับไม่ได้กินเอาจริงเอาจังนะครับก็มีหอยแมลงภู่อยู่ประมาณอยู่500 กิโลนะคร
0: ับ
1: 500 กิโลก็ไม่น้อยนะครับเพราะว่าในวันที่24แล้วก็มีจานกระดาษให้มีจานน้ำจิ้มให
0: ้ซื้อไหมคะซื้อไหมคะตรงน
1: ี้ไม่ต้องซื้อครับ
0: ไม่ซื้อหรอพี่เอ้ยมันเป็นต้นทุนนะ
1: ก็ไม่เป็นไรครับเราอยากจะให้คนได้มาประชิวนะครับแล้วก็ได้มาซื้อใช้จ่ายในงานนะครับก็เป็นการดึงดูดให้ไปใช้จ่ายในงานแล้วเราก็จะมีเรื่องของตัวกิฟต์วอเชอร์นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวก่อรัดเป็นกั้นไก่ดำน้ำนะครับจากผู้ประกอบการหรือทัวร์ในอำเภอปะทิวเนี่ยครับก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับแล้วก็จะมีจับรางวัลนะครับได้ไปดำน้ำฟรีกับทัวร์ต่างๆนะครับเช่นจอยทัวร์สายรุ้งทัวร์บางเบิร์ดทัวร
0: ์
1: นะครับอีกหลายทัวร์นะคร
0: ับ จับรางวัลจากอะไรครับพี
1: ่จับรางวัลจากลงทะเบียนครับ
0: ลงทะเบียน
1: แล้วก็ไปซื้อของในชุมชนร้านค้าเนี่ยประมาณ300บาทขึ้นไป
0: โอเค
1: นะครับ300บาทขึ้นไป
0: ถ้าซื้อของ300จะได
1: ้ได้
0: บัตร
1: ก็ได้บัตรแล้วก็เป็นหางบัตรที่จะมาหยิบรางวัลนะครับเราหยิบกันทุกวันนะครับมีหยิบกันทุกวัน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: น่าสนใจ
1: ก็จะเป็นสิ่งที่จะแถมให้กับนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาเที่ยวงานนะครับ
0: ค่ะแสดงว่าทุกคืนจะมีการจับหางบัตรนี้ทุกค
1: ื
0: น
1: ใช่ครับมีทุกคืน
0: วันแต่ละวันเนี่ยปล่อยรางวัลสักกี่รางวัล
1: ก็เดี๋ยวตอนนี้ยังโควต้ายังไม่นิ่งนะครับแต่ก็ยังน้อยเนี่ย
0: ต
1: ั้
0: งใจไว้ว่าจะมี
1: ประมาณสัก5รางวัล
0: ต้องมี
1: รางวัลก็ไม่ต่ำจาก 1,500 บาท
0: ค่ะ
1: นะครับก็ประมาณนั้น
0: เออเก๋มากเลยเนาะพี่โชคแต่นิดนึงสิสถานที่จัดงานเนี่ยหาดหน้าทับแต่ว่าตัวหลักหอยแมลงภู่อะค่ะอยู่แถวไหนคะ
1: หอยแมลงภู่ธรรมชาติที่อยู่ก็คืออยู่ตรงปากอ่าวของคลองบางสนนะครับปีนี้เนี่ยชุมชนเนี่ยเอาขึ้นขายกันเอาขึ้นกินกันเนี่ยเป็นหลายๆตันเลยครับ
0: ตรงสะพาน
1: ตรงหน้าร้านเบียดเคมเก่าตรงนั้นเลยครับตรงนั้นแล้วก็ตรงคลองบางสนก็มีรายๆทั่วไปนะครับแล้วก็หลักๆก็มีชุมชนที่เลี้ยงอยู่ก็เยอะพอสมควร
0: แหมเสียดายนะคะจริงๆไม่ได้ประสานนะพี่ก้อยคะไม่งั้นให้พี่โชคพาหอยสดๆมาโชว์ตรงนี้สักหน่อยอยากรู้ว่าหอยบางสนตัวใหญ่ขนาดไหน
1: หอยก็ไม่เล็กนะครับก็ไม่เล็กก็จะมีกิจกรรมอีกหลากหลายนะครับรวมอยู่ในแต่ละวันนะครับอย่างเช่นเป็นกิจกรรมชุมชนนะครับเรื่องของการแข่งขันทำอาหารเราก็ทำวัตถุดิบมาจากหอยแมลงภู่นี่แหละครับมาทำเป็นเมนูรังสรรค์ให้เชฟชุมชนได้มาประกวดกันได้มาแข่งขันกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมชายหาดนะครับก็จะมีเรื่องของมวยทะเลมีเรื่องของตกปลาทรายแข่งขันมีการคลาดหอยขาวเลยนะครับเป็นกีฬาพื้นถิ่นที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้กิจกรรมเหล่านี้มันกิจกรรมในชุมชนหรือคนที่สนใจหรือคนที่อะไรเงี้ยได้มาเล่นกับตัวกิจกรรมพื้นถิ่นของเรานะครับ
0: คือเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมตรงนี้เหรอคะพี่โชคหรือว่าเรามีแต่ละชุมชนหมู่บ้าน
1: ครับอันนี้เราฟิกไว้ก็คือกิจกรรมเนี่ยแต่ละหมู่บ้านนะครับจะต้องส่งผู้แข่งขันมาด้วยทั้ง8หมู่บ้านนะครับแล้วก็เปิดโอเพ่นด้วยนะครับโอเพ่นก็คือคนที่อยากจะเข้ามาสมัครนะครับหน้างานได้เลยนะครับก็มาสมัครที่หน้างานได้เลยกับที่กรมโดยการได้เลยนะครับ
0: ซึ่งการประกอบอาหารตรงนี้เนี่ยให้ใช้วัตถุดิบหอยแมลงภู
1: ่
0: ในส่วนอื่นๆนะคะอย่างเช่นแล้วคนเข้าแข่งขันต้องเตรียมอะไรมาบ้างหรือว่าทางรายการเตรียมไม่หมดอย่างเช่นเตากระทะหม้อหายตะหลิวเครื่องปรุงอะไรต่างๆพวกน
1: ี้ตรงนี้เครื่องปรุงเนี่ยชุมชนต้องเอามาเองคู่ก้าวแข่งขันต้องเอามาเอง
0: แต่ละหมู่เอามาเอง
1: เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะต้องปรุงอะไรบ้างนะครับเป็นเมนูรังสรรค์ที่เขาคิดกันมาเองเลย
0: ถ้าอย่างนั้นสูตรลับเขาก็ยังคงเป็นสูตรลับสิคะสมมติเกิดเขาตำพริกแกงหรืออะไรมา
1: ใช่ครับก็คือให้
0: ปรุงเสร็จมาจากบ้านแล้ว
1: ถูกต้องครับก็ให้ได้เป็นสูตรลับเฉพาะเขาไปเลยนะครับแต่ก็มามีกรรมการมาตัดสินหน้างานกัน
0: คือเราเน้นสนุกสนานเฮฮา
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้ว่าเน้นโอ้อะไรมากมาย
1: เราไม่ได้เน้นเรื่องเป็นของว่าต้อง
0: ต้องเป็นมาตรฐาน
1: อะไรเงี้ยไม่ใช่ครับ
0: แต่ว่า
1: การตัดสินใจก็จะหากรรมการที่มีมาตรฐานนิดนึงนะครับแต่ว่าคือต้องการเน้นความสนุกการมีส่วนร่วมนะครับของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในงานครั้งนี้
0: แสดงว่าผู้จะเข้าร่วมต้องเตรียมมาหมดเลยอุปกรณ์เครื่องปรุงกระทะหม้อไหเตาด้วยไหมคะ
1: เตานี่ประชุมวันที่13เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกัน
0: ดูว่ายังไงแล้วเขาเข้าร่วมอย่างนี้นี่เรามีสินน้ำใจหรือมีรางวัลให้
1: มีรางวัลให้ครับมีรางวัลให้แต่ละกิจกรรมที่แข่งขันมีรางวัลหมดเลยครับแต่รางวัลก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับก็แค่ได้เกิดมีการมีส่วนร่วม
0: เราเน้นการมีส่วนร่วมเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ดีมากเลยล่ะค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะส่วนกิจกรรมแข่งขันกินหอยแมลงภู่ค่ะพี่โชคมีทุกวันไหมคะ
1: แข่งขันกินหอยแมลงภู่มี2วันครับมีวันที่22กับวันที่25ครับ
0: 22กับ25นะคะ
1: ครับ2วันครับ
0: แค่2วันแล้วกติกาตั้งยังคะว่ายังไงบ้าง
1: กติกาวันที่13เนี่ยครับจะมีประชุมกันอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ก็จะชัดละวันที่13นะครับก็วัน13นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็แต่งตั้งแบ่งรับหน้าที่กันในทั้งท่านนายกทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งกำนันว่าเราจะรับผิดชอบงานด้านไหนกันอะไรเงี้ยครับ
0: เพราะว่ามันเวลาวัดแต่มันจะวัดยังไงอ่ะพี่โชคเหมือนกับว่าเราลวกหอยร้อนๆแบบนี้เหรอคะลวกมาเลยแล้วก็ตั้งอย่างนั้นเลยแล้วคนกิน
1: ที่วางแผนไว้นะครับก็คือเราจะมีเตาเป็นกระทะใบบัวนะครับแล้วก็ลวกแล้วก็เอามีโต๊ะตั้งแล้วมีเบ็กดอกเอาไว้เป็นจุดถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วก็วางข้างหน้าแล้วก็ให้เข้าแถวให้เข้าแถวจิบถ้วยไปแล้วก็ตักน้ำจิ้มไปได้เลยนะคร
0: ับ แล้ววัดยังไงคะแข่งขันกินหอยแมลงภู่
1: อ๋อไอ้นี่ตัวกินฟรีครับแต่ตัวแข่งขันกินหอยแมลงภู
0: ่ใช่ตัวนี้ค่ะ
1: กินไวครับตั้งเวลาครับ
0: ตั้งเวลาก
1: ินไวครับ
0: กินไวแล้ววัดจากอะไรครับเปลือกอ
1: ๋อเราจะมีให้ประมาณ1กิโลนะครับ1กิโลใครกินหมดก่อนเวลาที่กำหนด
0: เข้าใจแล้ว
1: นะครับ
0: พี่แต่ว่ามันต้องเฉลี่ยดีๆนะเพราะสมมติว่าถ้าบางคนได้ตัวใหญ่ไปอ่ะมัน10ตัวโล
1: เนี่ยส่วนใหญ่ตัวจะเท่ากันครับ
0: จริงเหรอ
1: ส่วนใหญ่ตัวเท่ากันครับ
0: โอ๊ยไม่ได้เลยอันนี้คิดไปไกลแล้ว
1: ใช่ๆก็ดีนะก็ดีนะครับ
0: จะไปร่วมเลยเนี่ย
1: ก็ต้องคัดไซส์หน่อยนึง
0: คัดไซ
1: ส์หน่อ
0: ยนึงครับเกิดแบบว่าเฮ้ยโต๊ะนั้นมันได้5ตัวโลเองเว้ยไอ้ตรงนี้10ตัวโลกว่าจะเนี้ยกันมา
1: แต่มันไปชี้วัดตรงๆน้ำหนักครับ
0: ช่ไง
1: คือน้ำหนัก1กิโล
0: เพราะว่าสมมุติถ้า5ตัวโลเปลือกมันไปล่อไปเท่าไหร่แล้วพี่โลมันแก่แค่5ตัวมันหมดแล้วอ่ะ
1: เอาน่าจะต้องให้เท่ากันเลยครับประมาณใกล้เคียงกันที่สุด
0: ไม่ได้นะเดี๋ยวดราม่านะอันนี้เราแอบเตือนก่อน
1: ครับก็ต้องดูตรงนั้นด้วยครับขอบคุณมาก
0: น่าสนุก
1: ก็สนุกครับอยากให้งานนี้ออกมาสนุกมีมวยทะเลด้วยนะครับ
0: นะคะ
1: มีมวยทะเลนะครับพี่ยุ้ยจะไปต่อยกับใครก็ได้
0: ส่ง
1: บอก
0: นะส่งบ่าวใกล้ค่ะส่งบ่าวใกล้ไปค่ะ
1: นะครับมีมวยทะเลนะครับมีมวยทะเลซึ่งเราอยากดึงกีฬา
0: อ๋อหัวเข่าเสื่อม
1: ดึงกีฬาพื้นบ้านเดิมๆนะครับกลับคืนมานะครับในกิจกรรมชายทะเลกิจกรรมชายหาดตรงนี้นะครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักบริเวณหาดหน้าทับอ่ะมันเป็นจุดที่คนในพื้นที่อ่ะเขาจะไปนั่งพักผ่อนเอาอาหารอะไรไปนั่งกินกัน
1: ใช
0: ่
1: ใช่ครับไปอยู่แล้วคร
0: ับ
1: ใช่แล้วก็มีคนมาหาหอยหาอะไรกันอยู่แล้วครับปกตินะครับ
0: หน้าหาดจริงๆมันยาวเท่าไหร่ครับพี่โชคตรง
1: หน้าหาดยาวประมาณ5กิโลครับตรงนั้น5กิโล
0: ซ้ายขวาเลยเหรอคะนี่รวมซ้ายขวาหรือว่าฝั่งซ้ายอย่างเดียว
1: ซ้ายขวาเลยครับติด2หมู่บ้านนะครับติด2หมู่บ้านก็คือหมู่1กับหมู่8
0: แล้วคราวนี้พี่โชคที่จัดเนี่ยค่ะจะจัดฝั่งไหนคะซ้ายหรือขวา
1: ด้านขวาครับและด้านซ้ายด้านซ้ายเป็นที่จอดรถ
0: ให้จอดรถซ้าย
1: จอดรถ
0: เพราะว่าทางซ้ายเนี่ยเราก็เห็นใจเนาะเพราะว่ามันเป็นซอยตันเนาะ
1: ที
0: ่ส
1: ุ
0: ดซอยมันเป็นที่พักเป็นรีสอร์ทที่พักก็เห็นใจ
1: แล้วก็ด้านซ้ายกับด้านซ้ายก็แล้วก็ด้านขวาเป็นที่จอดรถเป็นที่ว่างเปล่าตรงนั้นที่เราจัดงานฟิชชิ่งแล้วก็จอดกันทุกปีตรงนั้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมก็จะเลี้ยวขวาไปตามใต้สนใต้ทิวสน
1: ใช่ครับใช่
0: แสดงว่าร้านดวงอะไรนี่ก็จะร่มรื่นอยู่ใต้สน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ส่วนกิจกรรมนี่ลงชายหาดหมดเลยเหรอคะ
1: กิจกรรมลงชายหาดหมดเลยครับร้านค้าอยู่ริมถนน
0: อ๋อแล้วเวทีดนตรีล่ะคะ
1: เวทีดนตรีอยู่สุดซอยเลยครับอยู่สุดงานเลย
0: อ๋อ
1: ก็คือถนนคอนกรีตสุดถนนคอนกรีตก็เป็นเวทีเลยครับ
0: อยู่ซอยลึกในทางเปรียวเลยไหมฮะ
1: ซอยลึกในทางก็เหมาะครับพื้นที่ตรงนั้นเหมาะแล้วก็เดินผ่านร้านค้าเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเจอจุดถ่ายรูปไปเจอซุ้ม
0: มีจุดเช็คอินอะไรเรียบร้อย
1: มีอะไรเรียบร้อยนะคร
0: ับ ร้านค้าก็จะอยู่2ฝั่งถนนเลยใช่ไหมคะ
1: ร้านค้าน่าจะเป็นฝั่งเดียว
0: อ๋อฝั่งเดียวให้เดินได้
1: เพราะยาวมาก
0: รถให้เข้าไหมคะ
1: รถแม่เข้าครับรถแม่เข้า
0: ครับ
1: รถก็ต้องจอดซ้ายมือไปเลยเบี่ยงซ้ายไปเลยครับ
0: แล้วเดินระยะทางของงานที่จัดครับตั้งแต่ร้านค้า
1: ตั้งแต่ร้านค้าไปก็อยู่ที่ประมาณจะมา 700-800 เมตรได
0: ้ก็ไม่ไกลนะพี่โย
1: ม
0: เนาะ
1: ก็ไม่ไกลมากนะครับก็ไม่ไกลมาก
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าถือว่าเดินออกกำลังกายสบายๆ
1: ครับ
0: ตอนนี้ร้านค้ามีประมาณกี่ร้านแล้วคะ
1: ตอนนี้ที่สมัครเข้ามามีประมาณ50ร้าน
0: โอ้
1: นะครับ
0: 50ร้านนี่เป็นในชุมชนอย่างเดียวหรือว่าที่อื่นด้วย
1: เป็นเครือข่ายร้านค้าของอำเภอประทิวนะครับเพราะงานนี้เราก็รวมเครือข่ายด้านค้าด้วยรวมเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนด้วยนะครับซึ่งมาผนวกรวมกันซึ่งให้งานมันเกิด
0: ค่ะตอนนี้พอจะเกริ่นขึ้นมาได้บ้างไหมคะว่ามีอะไรที่น่าร้านไหนน่าสนใจร้านเด็ด
1: ยังผมยังไม่เห็นหน้าร้านเลยครับ ก็มีน้องอีกคนนึงเป็นคนจัดการนะครับก็วันที่13นี่แหละนะครับก็จะชัดขึ้นนะครับ
0: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยพูดคุยในรายละเอียดของงานชิมหอยแมลงภู่กันต่อนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
1: ครับ

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: 11:38 น.ค่ะคุณฟังค่ะอยู่กับอบจพบประชาชนนะคะวันนี้ยุ้ยกับพี่อยู่กับพี่สมโชคพันธุรัตน์ค่ะแล้วก็บ่าวก้อยด้วยนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้เราเข้าลงในรายละเอียดสักนิดดีไหมคะพี่โชค
2: ค
1: ะก
2: ับ
1: กิจกรรมงานท่องเที่ยวชิมหอยแมลงภู่ครั้งที่1ณบริเวณหาดหน้าทับตำบลบางสนอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรค่ะลงรายละเอียดในแต่ละวันเลยพี่22เรามีอะไรบ้างคะกิจกรรม
2: วันที่22นะครับวันที่22เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของ

0: การแข่งขันประกอบอาหาร
1: เมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: จากหอยแมลงภู่นะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมแข่งขันกินหอยด้วยนะครับกินหอยซึ่งปฏิบางส่วนเองเนี่ยเรามีเรื่องไอ้ขนมจีนไอ้ข้าวเหลืองปลาทิว
1: ใช่
0: นะครับก็เลยเอาข้าวเหลืองปลาทิวเนี่ยมาผนวกกับตัวหอยด้วยนะครับก็ให้กินขนมจีนข้าวเหลืองปลาทิวแล้วก็หอยด้วยผนวกกันนะครับเพิ่งซึ่งจะได้ให้คนได้รู้จักข้าวเหลืองปลาทิวไปด้วย
1: โปรโมทไปด้วย
0: นะครับโปรโมทไปด้วยนะครับแล้วก็วงดนตรีก็จะมีวงของวงโชกุน
1: เห็นมีเวียนครกด้วยฮะ
0: มีเวียนครกใช่ครับเป็นรำวงเวียนครกวันที่22นะครับของวงโชกุน
1: เวียนครกนี่ก็บอกว่าเขาส่วนมากแล้วก็จะเต้นกันไม่หยุดเนี่ยครับเวียนครกเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: ทั้งคืน
0: จากที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าตัวชุมชนเองเนี่ยชอบรำวงกันมากเลยครับก็เลยเป็นที่มาว่าก็ชุมชนบอกให้มีรำวงให้มีรำวงอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าอ่ะงั้นก็จัดไปนะครับก็ให้ได้สนุกกันร่วมกันนะครับเป็นรำวงเวียนครกของวงโชกุนนะครับ
1: ก็ตั้งแต่หนึ่งทุ่มเลยยาวไปเลย
0: ครับผม
1: และอยู่ที่บรรยากาศแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมว่ายังไงค่ะวันที่23นะคะงาน
0: วันที่23นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันคลาดตกปลาทรายนะครับกับคลาดหอยขาวนะครับซึ่งนี่ก็ไปลงทะเบียนหน้างานได้เลย
1: ตรงนี้นี่ประกอบเสร็จปุ๊บขายเลยไหมคะ
0: ตรงนี้ถ้าก็คือให้กับผู้คลาดกลับไปนะครับผู้คลาดจะขายเลยตรงนั้นเลยอะไรก็ได้ครับไม่ได้ติดตรงนั้นนะครับแต่ว่าเอามาชั่งน้ำหนักแล้วก็เอางั้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็แข่งขันชกมวยทะเลนะครับแข่งขันชกมวยทะเลแล้วก็แข่งขันลอกใบจาก
1: ลอกใบจากด้วย
0: ลอกใบจากนี่คือเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่คนบางสนเนี่ยเยอะมากเลยครับหลายครอบครัวและเป็นมือเด็ดๆอย่างนั้นเลยครับจับปุ๊บปื๊ดจับปุ๊บปื๊ด
1: นะ
0: คร
1: ับ เป็นม
0: องใช่ครับเพราะงั้นเรามองว่างั้นการส่งเสริมอาชีพหรือการให้คน
1: ได้เห็น
0: กิจกรรมเหล่านี้นะครับภายใต้กิจกรรมวิถีชาวบ้านนะครับก็เลยงั้นเอามาโชว์กันหน่อยแล้วกันนะครับก็เลยมาเป็นเรื่องของการแข่งขันลอกใบจากไปด้วยนะครับแล้วก็รับชมคอนเสิร์ตวันนี้จะไม่มีวันที่ไม่มีรำวงละนะครับแต่ก็จะเป็นวงโชกุนอยู่เหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: ให้ฟังเฉย
0: ชิ
1: ว
0: ๆ
1: วันแรกเหนื่อยแล้วขาเริ่มเคล็ดแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เข่าไม่ดีเข่าเสื่อม
0: ก็วันนี้แบบสบายๆชิวๆ
1: ซ
0: ื้
1: ออาหารมาแล้วก็นั่งกินเฉยๆชิวๆค่ะค่ะพอคืนวันที่3ซึ่งตรงกับ24กรกฎาคม
0: 24ครับ24ก็จะเป็นกิจกรรม24จะเป็นวันเปิดนะครับวันเปิดก็คือวันนี้เราก็จะมีการกินหอยฟรีด้วยนะครับของวันที่24นะครับแล้วก็กิจกรรมก็เรื่องของการแข่งขันชักกระเยาะชายหาดนะครับเชื่อมความสายสัมพันธ์อันนี้ก็จะมีกลุ่มพลังสตรีกลุ่มอสม.แล้วก็กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกลุ่มท้องถิ่นนะครับก็จะมาเจอกันนะครับแล้วก็ชักกระเยาะแข่งกันนะครับเรียกว่าสารสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็แข่งขันวิ่งเปี้ยวนะครับปิดตาหาคู่เพราะนี่มันใช้เวลาไม่นานครับแล้วก็เลยว่าดูกิจกรรมมันจะเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันใช้เวลาไม่นานครับแล้วก็การแข่งขันกินกล้วยวิบากนะครับและการแข่งขันวิ่ง6ขานะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เสริมเข้าไปเพื่อให้งานมันมีสีสันนะครับ
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่า
0: อย่างน้อยกลุ่มเด็กๆอะไรได้มาร่วมได้ด้วยนะคร
1: ับพี่โชบอกว่ามันเป็นกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของชุมชน
0: ใช่ครับ
1: คือทั้ง8หมู่ต้องมาร่วม
0: ต้อง8หมู่นี่คือที่คุยตกลงกันไว้ก็คือว่าแต่ละหมู่เนี่ยจะต้องส่งนักกีฬาม
1: า
0: แล้วก็ใครที่สนใจก็ส่งเข้ามาได้ด้วยนะครับ
1: ดีค่ะดีอันนี้เป็นความคิดของคนในชุมชนเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นำโดยท่านนายกอำนาจแหละครับท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับในการต้นคิดนะครับแล้วก็
1: คืนนี้มีเวียนครกอะคะ
0: คืนนี้มีเวียนครกมีเวียนครกอีกรอบนึงครับวันเปิดนะครับก็ชิมหอมเล้งฟู่เสร็จก็เปิดกิจกรรมท่องเที่ยวครั้งที่1นะครับและเปิดเสร็จก็มีรำวงเวียนครกวงรถไฟครับ
1: รถไฟ
0: อันนี้ก็เป็นวงที่ติดท็อปอยู่เหมือนกันนะพี่ยุ้ยนะนะครับก็ได้มาสนุกสนานกันนะคร
1: ับ เพลงที่กำลังดังเพลงอะไรคะสักท่านเราไม่ได้เตรียมมาก่อนเลย
0: นะครับก็เป็นวันที่
1: 25
0: เนี่ย25ก็เป็นการแข่งขันกินหอยอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะดูว่าเราจะเน้นเรื่องหอยนะครับพวกงานหอยนะครับแล้วก็การปอกมะพร้าวนะครับปอกมะพร้าวเนี่ยทำไมถึงเอามะพร้าวเข้ามานะครับเนื่องจากในบางสนหมู่ที่4เนี่ยนะครับ
1: ก็เรามีทะเลเนาะ
0: เราอยากให้สื่อให้เห็นถึงภูผาสูงมหานาทีของอำเภอปทิวนะครับด้วยตัวหมู่4ของผู้ใหญ่ดำเนี่ยนะครับมันมีวิสาหกิจแปลงใหญ่นะครับก็คือมีมะพร้าวก็เลยงั้นก็มา ปอกมะพร้าวแล้วก็ขูดมะพร้าวแข่งกันนะครับก็จะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเหมือนกับสาธัมพันธ์เหมือนกันครับแต่ละหมู่ก็ส่งตัวแทนเข้ามา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็วงรับชมวงคอนเสิร์ตวงเดอะซัน
1: พ
0: ี่
1: แล้วมะพร้าวขูดแล้วเอาไปไหนอะคะ
0: มะพร้าวขูดนี่
1: เอาแกงกะทิกินกับขนมจีนต่อเลยได้ไหมอ่ะแต่ว่าขนมจ
0: ี
1: น
0: ใช่ครับตัวนี้ก็ทำร่วมกับตัวข้าวเหลืองปลาทิวด้วยของมันนั้น
1: แกงเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าทำแกงให้กินกันได้เลย
0: กินกันได้เลย
1: อะไรหายไปรู้ไหมคะพี่โชค
0: อะไรครับ
1: ห่อหมกป้าตุ๋ย
0: ห่อหมกป้าตุ๋ยนะครับ
1: หายไปได้ยังไง
0: ปีหน้าครับปีหน้า
1: แชมป์เลยนะห่อหมกป้าตุ๋ยอ
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็
1: มีคอนเสิร์ตต่อ
0: มีคอนเสิร์ตต่อ
1: ใช่ไหมคะ
0: นะครับก็
1: น
0: ั่
1: งช
0: ิ
1: ว
0: ๆสนุกสนานกันไปนะครับก็กับร้านค้ามากมายครับ
1: พอวันสุดท้ายเริ่มเลยแล้วว
0: ันสุดท้ายก็เป็น
1: แรงและ
0: วงชิวๆเลยครับวงชิวๆเลยเป็นวงวุฒป่าบอน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นวงที่เราคัดสรรว่าวงนี้น่าจะปิดรายการได้ดีเพราะว่าสนุกมากๆครับ
1: ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งก็เอาเป็นว่าทุกวันตั้งแต่หนึ่งทุ่มเนี่ยความบันเทิงจะบังเกิด
0: ใช่ครับใช่
1: เรียกได้ว่าใครชื่นชอบอะไรยังไงหรือว่าอยากจะไปเต้นเบาๆหรือว่าจะไปนั่งริมทะเลชิลๆ
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: กินหอยอะไรเงี้ยนะคะก็ไปได้เลยนะคะชอบมากเลยจริงๆนะเพราะว่าพี่โชว์บอกว่างานเนี้ยมันเกิดขึ้นจากความคิดของคนในชุมชน
0: ของคนในชุมชนครับ
1: และที่สำคัญไม่ใช้งบประมาณหลวงด้วย
0: ใช่ครับเราจัดหากันเองแล้วก็ร่วมมือในการหางบประมาณนะครับก็จะร่วมด้วยของกลุ่มภาคกลุ่มแม่ค้านะครับแล้วก็ตัวท่านนายกที่นายกเป็นหัวเรือใหญ
1: ่
0: นะครับท่านนายกอำนาจเป็นหัวเรือใหญ่และรวมทั้งท้องที่ท้องถิ่นนะครับที่มาร่วมมือกัน
1: 12 3 4 5 6 5วันเนี่ยงาน5วันเลยนะ
0: แล้วก็จะมีกลุ่มชาวประมงนะครับกลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลบางสนกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวอำเภอประทิวนะครับที่ร่วมมาผนวกกัน
1: ถ้ามีคนบอกว่าอยากไปหาซื้ออาหารทะเลสดๆในงานนี้มีไหมพี
0: ่ในงานนี้มีครับ
1: มีครับเรือตามหลักแล้วเรือก็จะเข้าช่วงกี่โมงอะคะ
0: เรือช่วงเช้าครับช่วงเช้าเรือถ้าไปดูก็ช่วงสัก7โมงอย่างเงี้ยครับช่วงนี้น่าจะมีปลาหมึกด้วยครับช่วงนี้นะคร
1: ับ แล้วในงานล่ะคะในงานจะยังมีไหมพี่ช่วง20กว่าเนี่ยมันจะยังมีอาหารทะเลบ้างไหม
0: อาหารทะเลช่วงนี้มีอยู่แล้วครับยังไงก็มีอยู่แล้ว
1: แต่ว่าเราเน้นหอย
0: ใช่อันนี้คือเราเน้นหอยสด
1: ๆพี่โชคนะงาน5วันเนี่ยกะว่าหอยจะหมดหาดได้มั้ยคะหมดไปพี
0: ่หอยนี่เราเตรียมมาแล้วนะคร
1: ับ พี่ว่า
0: เตรียมมาแล้ว
1: พี่ว่าตก5วันนี่จะโดนไปกี่เป็นพันโลเลยมั้ยเนี่ย
0: น่าจะได้นะครับ
1: เนาะ
0: เพราะว่ากินหอยฟรีก็500ไปแล้ว
1: ก็นั่นน่ะสิคะแล้วอีกตั้ง5วันเกินพันเนาะหอยโตทันใช่ไหมพี
0: ่โตตอนนี้โตแล้วครับ
1: โตแล้ว
0: ตอนนี้ชุมชนก็ทยอยจับออกจำหน่ายกันไปเรื่อยๆนะครับก็มีคนเลี้ยงในชุมชนเลี้ยงหอยกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับซึ่งหอยธรรมชาติเองก็มีด้วยนะคร
1: ับ จริงๆก็อยาก
0: จะฝากเราจัดงานครั้งนี้ครับเราอยากสื่อถึงการช่วยกันดูแลทรัพยากรไปด้วยนะครับโดยใช้เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมาเป็นเครื่องมือนะครับโดยใช้งานเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสื่อให้ชุมชนเกิดรายได้ตรงนี้จากตัวฐานสะทุนทรัพยากรของเรื่องหอยที่มีนะครับเพราะงั้นเขาก็จะได้รู้สึกหวงแหนแล้วก็เรื่องของธรรมชาติไปด้วย
1: ค่ะชอบมากเลยอ่ะชอบมากเลยที่เวลาแบบว่าชุมชนเขาคลิกแล้วเขาเจออะไรที่มีอยู่ในชุมชนแล้วแบบทำขึ้นมาเลยนะคะแบบดีใจมากตอนที่เห็นพี่โชคลงโฆษณาว่าจะมีการเทศกาลชิมหอยแมลงภู่นะคะก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่โชคต้องใกล้ๆต้องมาหน่อย
0: เครือข่ายท่องเที่ยวเราก็พยายามทำเรื่องนี้มานานพอสมควรนะพี่ยุ้ยแต่เราก็ยังมองหาตัวตนของตัวเองยังก็ไม่เจอนะไปจัดฟิชชิ่งบ้างไปจัดนู่นนี่นั่นไปจัดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งต้องยอมรับพอเราจัดตรงนั้นต้นทุนค่อนข้างเยอะมากแล้วเนาะคนในชุมชนมันก็จะไม่ได้อะไรไงแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยโอ้โหทั้งสารสัมพันธ์แล้วก็ความรักความสามัคคีแล้วยังได้เสนอไอเดียมีความคิดแล้วยังมีของในพื้นที่ที่มี
0: ใช่ครับคือเนี่ยคือที่มันจุดประเด็นก็คือเมื่อก่อนมันก็มีมานะครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนี้ก็ปีนี้เนี่ยเราไปเห็นหอยที่มันเกิดเยอะมากนะครับปีนี้เลยก็มองว่าเอ้ยมันเป็นมิติที่ดีว่าเราต้องช่วยกันส่งเสริมแล้วก็ช่วยกันรักษาเอาไว
1: ้
0: นะครับจะเป็นเรื่องของวิธีการเลี้ยงหอยก็ดีหรือการรักษาสภาพของน้ำเพื่อให้หอยมันคงอยู่หรืออะไรเงี้ยครับก็จะทำกันต่อไปนะคร
1: ับ เพราะฉะนั้นก็ฝากพี่โชคเลยเนี่ยไหนพี่โชคเริ่มสตาร์ทได้ดีแล้วกับครั้งที่หนึ่งนี้นะคะขอให้มีเป็นเทศกาลกินหอยแมลงภู่แบบนี้ทุกปี
0: นะฮะก็จะท่านนายกก็บอกว่าให้เป็นครั้งที่1ไว้ก่อนนะครับครั้งที่2นี่มีแน่นอนนะครับท่านนายกรับปากอย่างนั้น วันนี้จริงๆผมเชิญท่านมาด้วยนะครับแต่วันนี้ท่านติดสัมภาษณ์อีกงานหนึ่งของกรมประมงนะครับท่านก็เลยฝากมาว่าเสียดายแกไม่ได้มาด้วยท่านนายกอำนาจทองหยินนะครับท่านนายกเทศบาลตำบลบางสน
1: ขอบพระคุณท่านนายกด้วยนะคะท่านนายกอำนาจคือแบบว่าอยู่กับชาวบ้านเลยเนาะไม่ทิ้งเลยเพราะว่าจำได้ว่าเราเคยไปนั่งคุยกันว่าเราจะจัดงานยังไงดีในปีนี้ของเครือข่ายท่องเที่ยวประทิวแต่ว่าก็ต้องคับไปนะคะ
0: ค
1: แต่ว่าดีใจที่พี่โชคยังไม่ทิ้งแล้วก็ท่านนายกอำนาจก็ยังไม่ทิ้งทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: แถมท้ายนิดนึงค่ะเพราะว่า เห็นในเพจพี่โชคอ่ะมีการในเรื่องของการอนุรักษ์ในเรื่องของการทำสร้างบ้านปลาตรงนั้นนั่นเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึง
0: ตอนนี้กำลังดำเนินการนะครับก็มีเป้าเรื่องของทำบ้านปลาให้ชุมชนนะครับเราได้รับประมาณสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาใหญ่นะครับก็มาทำงานกับชุมชนทุกมิตินะครับในพื้นที่ตำบลบางสนนะครับก็ทำเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับเศรษฐกิจชุมชนนะครับทำเรื่องของสามขาหลักเนี่ยนะครับช่วงปีนี้นะครับเราจะทำเรื่องของทะเลเรื่องของงานฟื้นฟูนะครับก็จะทำเรื่องของบ้านปลาเนี่ยนะครับก็น่าจะวางเป็นในวันของเฉลิมพระเกียรติเลยนะครับวันที่12สิงหานะครับก็น่าจะวางวันประมาณวันที่1สิงหาที่วางแผนไว้นะครับ
1: แสดงว่าตอนนี้กำลังเตรียมทำในเรื่องของบ้านปลาก่อน
0: กำลังทำครับก็มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอันนี้นะครับจะเป็นทั้ง
1: ต้องการแนวร่วมพลังบริสุทธิ์ที่ไปช่วยทำอะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่ามีกลุ่ม
0: ตอนนี้กลุ่มเป็นกลุ่มชาวประมงนะครับเป็นกลุ่มประมงพื้นบ้านที่ทำก็สร้างองค์ความรู้แล้วก็การกระจายรายได้ตรงนี้ให้กับชาวบ้านตรงนั้นเลยเป็นกลุ่มประมงเลยครับเพราะว่าเขาได้ลงมือทำเองแล้วก็ไปวางเองนะครับซึ่งสร้างการรับรู้และการดูแลให้เขานะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยผมปล้ำทำพี่ยุ้ยก็เห็นนะครับผมทำมานานมากแต่ว่าตอนนี้ผมดีใจมากที่กลุ่มประมงพื้นบ้านกลุ่มนี้นะครับลุกขึ้นมาทำปกป้องหน้าบ้านของตัวเองมาฟื้นฟูหน้าบ้านของตัวเองซึ่งให้เรามองเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาเป็น10ปีมันไม่ได้สูญเปล่าไปไหนนะครับ
1: ก็ดีใจด้วยนะคะยังไงก็ฝากอย่างที่พี่โชว์บอกหน้าบ้านตัวเองอ่ะถ้าเราไม่ทำใครเดี๋ยว
0: ใช่ครับใช่
1: ยุคนี้เราไม่ต้องหวังพึ่งใครทั้งนั้นนะคะเราต้องช่วยตัวเองดีที่สุดนะคะ11:53 พี่โชว์ค่ะพี่โชว์เห็นงานนี้ไหมอ่ะอยากให้พี่โชว์ช่วยประชาสัมพันธ์จังเลยเพราะว่าเป็นของอำเภอประทิวนะคะเขาจะมีการเปิดตัว
0: อ๋อเป็นสตรีทอาร์ตครับ
1: ตัวนี้
0: เป
1: ็
0: นสตร
1: ี
0: ทอาร์ตของอำเภอประทิวนะครับซึ่งจะมีภาพวาดภาพนะครับอยู่ที่โรงเรียนบางสนนะครับตรงข้างธนาคารออมสินนะครับวันที่17เนี่ยก็จะเปิดโดยท่านผู้ว่านะครับดูรับผิดชอบหลักๆก็คือจะเป็นท่านนายกมนชัยโกรธเพชรนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว
1: นะครับ
0: ปะทิวมาแรง
1: จุ๊บปะทิวมาแรง
0: นะครับก็ไปร่วมกันได้นะครับวันที่17
1: วันศุกร์ที่17
0: ครับก็จะมีกลุ่มวีบูธไหมครับมีอะไรของดีของเด็ดของอำเภอปะทิวมาโชว
1: ์ค่ะเขาบอกว่าเขามีงานศิลป์สวยงามของกินหลากหลายแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอิน
0: ใช่ครับ
1: สนับสนุนโดยมีจังหวัด
0: มี
1: ว
0: ั
1: ฒนธรรมไหมคะอันน
0: ี้วัฒนธรรมจังหวัด
1: แล้วก็อันนี้เป็นของ
0: เทศบาลครับ
1: ค่ะก็หลายหน่วยงานนะคะรวมทั้งที่แน่ๆรู้สึกโรงเรียนศรีอภัยใช่ไหมคุณครู
0: ครับ
1: ชื่อครูอะไรนะที่ท่านพาเรียนไปวาด
0: ผมไม่ได้ใจเหมือนกันครับ
1: คือขออภัยด้วยนะครูค่ะคุณครูที่แบบว่าผลักดันเด็กๆเรื่องของงานศิลปะนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะก็อยากชวนไปชมเนาะถือว่าเป็นครั้งแรกของอำเภอปะทิวเลยเปิดตัวปะทิวสตรีทอาร์ตถนนแห่งสีสันและรสชาติรสชาตินี่น่าจะเป็นสื่อถึงอาหารเนาะ
0: สื่อถึงอาหารครับ
1: แล้วก่อนหน้านี้พี่โชคก็มีนี่อีกของเดี๋ยวนะอะไรเนาะใกล้ๆเลยมามลิกไปที่ก็ส่งประกวดอะ
0: จริงๆแล้วตัวปะทิวเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงตลาดนักวันอังคารนะพี่ยูคือผมโตมาเนี่ยจำความได้เนี่ยตลาดนัดวันอังคารมันมีมาแล้วครับ
1: ใช่
0: แล้วก็ตรงนี้มันก็จะไปยกระดับของตลาดนัดได้ด้วยนะครับคือซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากซึ่งท่านนายกมนชัยโกรธเพชรท่านก็คิดเก่งมากเลยครับต้องยอมรับ
1: ก็ถือได้ว่าตอนนี้ถนนทุกเรียกได้ว่าปะทิวกำลังแบบเนื้อหอมอ่ะ
0: เน
1: ื้อหอมเลยทุกที่เลยนะคะก็อยากฝากพวกเราค่ะถ้าเกิดว่ายังไงช่วยกันส่งเสริมนะคะโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือในมือท่านค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะเรื่องราวข่าวสารดีๆแบบนี้แหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานใดก็ตามที่จะเป็นประโยชน์นะคะเพื่อจะช่วยเหลือพวกเรากันเองคนในชุมชนต้องช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่ะและอย่าลืมเด็ดขาดเลยงานหอยสดของพี่โชคค่ะ
0: 22-26ครับ
1: ดูซิว่าพี่โชคโม้หรือเปล่านะคะเราไปดูหอยปะทิวบางสนกันว่าเล็กหรือใหญ่นะคะยังไงไปดูกันนะคะ
0: ได้ครับ
1: พี่โชครับประกันค่ะ
0: รับประกันครับวันนั้นมีหอยชิมแน่นอน
1: ค่ะ ได้ค่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้พี่โชคหามีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายไหมคะ
0: ก็อยากฝากเรื่องของงานนะครับวันที่22ถึง26นะครับก็เชิญชวนมาเที่ยวกันนะครับมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมชุมชนกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชุมชนที่เราทำเรื่องงานอนุรักษ์ไปด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มันจะไปหนุนเสริมเรื่องของกำลังเรื่องของพลังกำลังใจให้กับพวกกลุ่มทำงานเหล่านี้ได้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงอย่าลืมไปเที่ยวปะทิวนะครับปะทิวเนี่ยเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับตั้งแต่เรื่องกิจกรรมดำน้ำก่อนร้านเป็ดร้านไก่นะครับเที่ยวทะเลก็มีเกาะไข่ที่นึงนะครับตอนนี้ก็ขึ้นลงสะดวกมากทางทช.เองก็ได้สนับสนุนตัวทุ่นขึ้นเรือนะครับเทียบเรือเนี่ยก็กว้าง5เมตรยาว50เมตรสามารถใส่รองเท้าผ้าใบขึ้นเกาะได้แล้วนะครับเกาะไข่นะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่อำเภอปะทิวเรานะครับก็ไปเที่ยวกันได้นะครับก
1: ็
0: ติดต่อหลักๆเลยก็ถ้าไปเกาะไข่ก็ติดต่อที่กลุ่มธนาคารปูม้าบ้านหินกบก็คือพี่ช้างนะครับ
1: ติดต่อที่พี่ช้าง
0: ใช่ครับก็คือเป็นแหล่งดำน้ำมีหาดทรายสวยงามครับเกาะไข่ก็ไปเที่ยวกันได้อ
1: าจจะต้องฝากพี่โชคแหละในฐานะประธานเครือข่ายนะคะรบกวนแบบว่าเหมือนถ้าจะไปเกาะไข่ตึ้งตึ้งติดต่อใครใส่เบอร์ไว้แล้วเราค่อยไปแชร์จากเพจพี่โชค
0: ได้ครับ
1: นะคะเพราะบางทีพี่ช้างเนี่ยแกก็อาจจะไม่ถนัด
0: ใช่ครับก็ประสานมาทางผมได้เลยครับผมประสานให้ได้นะครับ
1: คือหลายๆกลุ่มหรือว่าถ้าจะไปเกาะเตียบติดต่อใครอะไรยังไงใช่ไหมคะเกาะไข่พี่ช้างอะไรอย่างเงี้ยหรือจะไปเที่ยวจุดอื่นอะไรยังไงติดต่อใคร
0: ครับก็ผ่านมาทางผมก่อนก็ได้ครับในช่วงนี้เพราะว่าผมอาจจะจำเบอร์โทรก็ไม่ได้นะครับ0807791650นะครับ
1: อันนี้เบอร์พี่โชค
0: เบอร์ผมเองนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะประสานให้แล้วก็ส่งเบอร์ให้คุยด้วยกันนะครับได้นะครับ
1: ค่ะหรือยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใน Facebook ยุ้ยนะคะยุ้ยก็จะลงไว้ให้หมดเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าจะได้ติดต่อกันสะดวกเพราะตอนนี้ปทิวน่าเที่ยวมาก
0: ใช่ครับใช่ปทิวมาแรงครับ
1: ปทิวมาแรงนะคะ
0: ความพร้อมมีความพร้อมครับ
1: มีความพร้อม
0: ถ้าเรื่องมันจะเกิดครับสนามบินกำลังขยายครับ
1: นั่นแหละขิงกันนะคะขิงกันไปเลยค่ะ
0: นะครับ
1: ก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าพวกเราชาวชุมพรก็จะได้ช่วยๆกันนะคะผลักดันให้มันแบบโด่งดังสักทีนึงนะสักงานนึงนะสักงานนึงงานไหนก็ได้นะคะค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เวลาของอบจ.พบประชาชนค่ะยุ้ยนะคะสกาวรัตน์นาคสุวรรณพร้อมด้วยพี่สมโชคพันธุรัตน์ค่ะประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอปะทิวแล้วก็เป็นคณะกรรมการในสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทยด้วยนะคะตลอดจนบ่าวก้อยของเราค่ะพี่กิตติพงษ์พนมสวรรค์นะคะลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ลัง9 11 นาฬิกาถึงเที่ยงอบจพบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจพบประชาชนพ่อควังเพลง
1: หายควังเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้
2: เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่บุกิจกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเพิ่มศักยภาพการค้าและการคมนาคมปภ.แจ้งเลี่ยงถนนประชาธิปกช่วงแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เพื่อซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนเช้านี้ทางการสหรัฐยังคงเดินหน้ากระบวนการเจรจาระดับเทคนิคกับอิหร่านแม้กองทัพสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMICV ครับโดยมี4ชาติร่วมชิงชัยที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีของไทยและมาเลเซียร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่บูกิจกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือและมิตรภาพยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง2ประเทศเพิ่มศักยภาพการค้าการคมนาคมและการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับดร.สิริอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลากับด่านบุกิจกายูฮิตัมของมาเลเซียโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันเปิดด่านสุลกากรทั้งสองฝั่งโดยได้จับมือกันณจุดถึงกลางระหว่างประตูด่านและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายูฮิตัมโดยขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งชื่นชมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จย้ำว่าการเปิดถนนเชื่อมต่อด่านครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเปิดใช้โครงสร้างพื้นฐานสายใหม่แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างไทยและมาเลเซียในการยกระดับการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้ารวมทั้งลดความแออัดบริเวณด่านสะเดาบูกิกายูฮิตัม

0: ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียจำนวน2ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยกระทรวงการคลังได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADB ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้สะท้อนความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันนอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันโครงการสำคัญอาทิการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาลิตการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนกระทรวงคมนาคมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินนำระบบบริการข้อมูลการบินมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยมุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพการบินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองรอง
1: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เร่งพัฒนาระบบบริหารการจราจรทางอากาศโดยเตรียมนำระบบ Aerodrome Flight Information Service หรือ AFIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติในการให้บริการข้อมูลการบินมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นช่วยลดการใช้กำลังคนควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยมีแผนนำร่องใช้ที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571ก่อนที่จะขยายผลไปยังสนามบินภูมิภาคอื่นๆต่อไปนอกจากนี้รัฐบาลยังเล็งเห็นศักยภาพของสนามบินพิษณุโลกในการเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางกระจายไปสู่ท้องถิ่นและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างเป็นธรรมผ่านโครงการโปรโมชั่นเคียงข้างเกษตรกร
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างเป็นธรรมผ่านโครงการโปรโมชั่นเคียงข้างเกษตรกรด้วยการมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนทุกวงเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรที่มาใช้บริการจำนำกับโรงรับจำนำของรัฐระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569นี้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงทั้งนี้ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวล่าสุดมีเกษตรกรจำนวน38รายใช้สิทธิ์แล้วรวม72ตัวจำนำคิดเป็นวงเงินรับจำนำรวม 2,654,600 บาทโดยสาขาที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดคือสาขาพิษณุโลกรองลงมาคือสาขาลำพูนสาขาลพบุรีสาขาสุพรรณบุรีและสาขาปลวกแดงตามลำดับด้วยเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:30 นนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รัฐบาลเปิดให้หน่วยงานต่างๆเสนอการช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนายประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงขั้นตอนภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้

0: แก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400,000,000 บาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่าหลังจากนี้หน่วยงานต่างๆจะต้องเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระยะยาวแนวทางเบื้องต้นจะต้องเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเช่นโครงการสนับสนุนด้านดอกเบี้ยหรือช่วยเงินดาวให้กับประชาชนเช่นกระทรวงการคลังเสนอโครงการช่วยเงินดาวสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่รถตู้หรือรถขนส่งสาธารณะในการเปลี่ยนผ่านยานพาหนะไปสู่พลังงานแบบ EVหรือกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนเงินดาวให้กับประชาชนที่ต้องการทำหลังคาโซลารูฟท็อปโดยแต่ละหน่วยงานจะเสนอโครงการเข้ามาและจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และกรมบัญชีกลางทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการว่าโครงการใดผ่านหรือโครงการใดควรมีการปรับปรุงหรือแก้ไขซึ่งแต่ละโครงการจะต้องไม่ซ้ำซ้อนและตรวจสอบได้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุการที่พ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญช่วยสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตร้อยละ 2.2 ถึง 2.3
1: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้การลงทุนเกิดความต่อเนื่องส่งผลดีต่อการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวผลโดยคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกขับเคลื่อนต่อเม็ดเงินจะถูกนำมาทยอยใช้เห็นได้ชัดคือความเชื่อมั่นในเดือนมิถุนายนที่สูงขึ้นในรอบ4 เดือนจากราคาน้ำมันปรับลดลงเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นตัว GDP จะขยายตัวประมาณ 0.6 ถึง 0.8 จากโครงการนี้และคาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์คาดว่าจะเติบโตได้ร้อยละ 2.2 ถึง 2.3สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจะทำให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนใช้รถ EV มากขึ้นรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรองรับพลังงานสะอาดคาดว่าจะดำเนินการในปีหน้าจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนไตรมาสที่4อย่างน้อย 2-30,000,000 บาทจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นและการลงทุนในกรอบระยะ 2-2.5นายธนวัฒน์พลวิชัยยังกล่าวถึงเหตุผลที่ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะรัฐบาลมีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนใช้ความจำเป็นเร่งด่วนจากวิกฤตด้านพลังงานที่ทั่วโลกต่างเผชิญมาลิชโยรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเวที IEAT Fair 2026ชูแนวคิดอุตสาหกรรมวันไมล์ประกาศศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรม IEAT Fair 2026ภายใต้แนวคิด One Mind One IEAT Powering Global Industry จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.โดยมีนางเมลินดากู๊ดผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาร่วมสะท้อนมุมมองการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมสีเขียวในยุคที่สถานการณ์โลกมีความผันผวนโอกาสนี้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.กล่าวรายงานว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับผู้บริหารและเครือข่ายอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกว่า400คนกว่า100บริษัทจากนานาประเทศและกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ต้องเปลี่ยนผ่านจากการแข่งขันด้วยต้นทุนต่ำไปสู่การสร้างระบบนิเวศธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการลงทุนแห่งอนาคตอาทิAI, EV และ Data Center ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยในการรองรับการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานสีเขียวและผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างสมดุลทั้งในมิติการลงทุนเทคโนโลยีและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3: กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการนักลงทุนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมพันธมิตรระดับประเทศไทยและนานาชาติได้ร่วมนำเสนอศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยโดยเฉพาะการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมจากต่างประเทศควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกิจกรรม IAT Fair ในวันนี้นะครับกนอ.ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับมี BOI มี EEC นะครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมี World Bank นะครับแล้วก็มีภาคเอกชนรวมถึงมีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกนอและผู้ประกอบการ24หน่วยงานในพื้นที่มาบตาพุทคอมเพล็กซ์เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแบบหมุนเวียนหรือ Closed Loopซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 115,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีอีกทั้งยังเป็นการช่วยในการลดต้นทุนพร้อมสร้างงานสีเขียวในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: กรมการแพทย์แผนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ปกป้องข้อมูลสุขภาพประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ
4: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมประชุมหารืออย่างเป็นทางการกับพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสคมช.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนจากทั้ง2หน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มุ่งยกระดับการคุ้มครองข้อมูลและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบดิจิทัลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับเป้าหมายสำคัญในการหารือครั้งนี้คือการยกระดับการคุ้มครองระบบสารสนเทศและข้อมูลสำคัญของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้รัดกุมและได้มาตรฐานระดับสากลนับเป็นมิติใหม่ของการผสานองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับความปลอดภัยยุคดิจิทัลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและรักษาความมั่นคงทางสารสนเทศของชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโดยเน้นย้ำไปใน2ส่วนสำคัญคือข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมสูงข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชนผู้ใช้บริการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะมีความปลอดภัยสูงสุดจากการถูกโจรกรรมหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์การบูรณาการร่วมกับสคมช.ครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพและถือเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนและปลอดภัยโดยทั้งสองหน่วยงานพร้อมเดินหน้าผลักดันกรอบความร่วมมือใน4มิติหลักเพื่อรับมือความท้าทายในยุคดิจิทัลประกอบด้วยการยกระดับมาตรฐานนโยบายความปลอดภัยไซเบอร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเฝ้าระวังสร้างระบบเตือนภัยและแนวปฏิบัติในการเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างทันท่วงทียกระดับโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นนฤมลอุดมพรรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในนราธิวาสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
7: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่11อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสองหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน50ชุดมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานองคมนตรีได้เชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีว่าทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และทรงห่วงใยในความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งรอบคอบและเต็มกำลังความสามารถประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: ส่วนการดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกคำสั่งทางยุทธการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงและสถานที่สำคัญพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขในแต่ละพื้นที่ลงตรวจสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งเพื่อประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงแผนป้องกันให้เหมาะสมโดยปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีสถานีบริการน้ำมัน43แห่งเปิดให้บริการ42แห่งสถานีบริการก๊าซสำหรับรถยนต์1แห่งและโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม4แห่งพร้อมกันนี้ได้ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมด้านกายภาพของสถานประกอบการทั้งรั้วระบบไฟส่องสว่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTVรวมถึงการจัดกำลังรักษาความปลอดภัยให้สอดประสานกับแผนปฏิบัติของทุกฝ่ายเพื่อป้องกันเหตุอย่างเต็มประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุขึ้นจังหวัดจะเร่งรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับพร้อมดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการปภ.แจ้งเลี่ยงถนนประชาธิปกช่วงแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เพื่อซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนเช้านี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปกช่วงตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่เนื่องจากมีการปิดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบโดยประสานแผนการจราจรกับกองบังคับการตำรวจนครบาล8และกรุงเทพมหานครโดยผู้ที่ใช้เส้นทางฝั่งพระนครไปวงเวียนใหญ่หากใช้เส้นทางสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธขอให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาและใช้แยกคลองสารเข้าถนนเจริญนครและเข้าถนนเจริญรัฐเพื่อออกสู่วงเวียนใหญ่ตากสินหากยังไม่ข้ามฝั่งแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้สะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพแล้วตัดเข้าถนนรัชดาท่าพระเพื่อเข้าสู่วงเวียนใหญ่จากทางทิศใต้แทนส่วนเส้นทางจากฝั่งธนบุรีไปแยกบ้านแขกจากวงเวียนใหญ่ให้ใช้ทางออกถนนลาดย่ามุ่งหน้าแยกคลองสารแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธหากไปทางสาทรให้ใช้ถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตากสินหรือหากไปทางปิ่นเกล้าให้ใช้ถนนอินทรพิทักษ์ออกสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ทั้งนี้ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะผ่านแยกวงเวียนใหญ่แนะนำให้ใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่หรือสถานีกรุงธนเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย 30-45 นาทีปฏิบัติตามป้ายแนะนำเส้นทางและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งปิดการจราจรพื้นที่ดังกล่าวโดยส่งให้ประชาชนพื้นที่เขตตลิ่งชันเขตธนบุรีเขตบางกอกใหญ่เขตบางกอกน้อยเขตสัมพันธวงศ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตบางรักเขตสาทรเขตดุสิตเขตภาษีเจริญเขตพญาไทเขตปทุมวันเขตบางคอแหลมเขตคลองสานกรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูลโดยระยะเวลาที่จะให้แสดงการแจ้งเตือน2ชั่วโมงทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @ 1784 DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ. 1784ตลอด24ชั่วโมง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามและเฝ้าระวังการทรุดตัวของโครงสร้างอาคารรอบจุดเกิดเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าน
8: ายพงศ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองส่งผลให้เกิดการทรุดตัวและรอยร้าวบนผิวจราจรถนนประชาธิปกเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมากรมโยธาได้นำทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารและวัสดุวิศวกรรมลงพื้นที่ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในพื้นที่โดยรอบเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้างอาคารพร้อมให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนสูงสุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
6: ขอสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวหลีกเลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแขกขอสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวเลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแขกเนื่องจากมีการปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแขกขสมก.จึงมีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางสำหรับรถโดยสารที่ผ่านจุดดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวน5เส้นทางได้แก่สาย21 4-6 วัดคู่สร้างมหานาคสาย37 4-9 ท่าเรือพระประแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาย15 4-2 วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูสยามสาย7ก4-48พุทธมณฑลสาย2พหุรัฐและสาย3 2-37 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีทั้งนี้ผู้ใช้บริการควรเผื่อเวลาในการเดินทางโดยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center โทร1348เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 22:00 น.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้และเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัด
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13ถึง17กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่5จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นบาวีและฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาถึงอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีที่ถึงแม้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมบริเวณภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกโดยเฉพาะใน5จังหวัดได้แก่ระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวประเมินสถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอาทิการตัดแต่งกิ่งพืชลดความเสียหายจากลมพายุและเตรียมช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำขังเป็นต้นนอกจากนี้ในช่วงกลางเดือนนี้คาดว่าประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ซึ่งสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลผลิตทางการเกษตรและพื้นที่แปลงปลูกได้จึงควรเตรียมการป้องกันในระยะยาวอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่าอิทธิพลความแปรปรวนของสภาพอากาศประกอบกับสถานการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงในปีนี้นอกจากเกษตรกรต้องเตรียมพื้นที่รับมือก่อนและขณะเผชิญเหตุแล้วเกษตรกรควรจะต้องพัฒนาทักษะและศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพการเกษตรผ่านความแปรปรวนของการเกิดภัยพิบัติต้องสามารถฟื้นฟูพืชและพื้นที่การเกษตรหลังเผชิญภัยพิบัติให้กลับสู่สถานการณ์ปกติด้วยนอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรร่วมกันป้องกันและฟื้นฟูการทำเกษตรในทุกสภาพอากาศส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีเกิดความเสียหายกรมส่งเสริมการเกษตรจะตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรที่เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกษตรกรสามารถติดตามสถานะการช่วยเหลือได้ผ่านทางเว็บไซต์ disaster.doae.go.th ทั้งนี้หากเกษตรกรต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้ากระบวนการเจรจาระดับเทคนิคกับอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อทำให้แน่ใจว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการที่อิหร่านโจมตีเรือเหล่านี้ถือเป็นการก่อการร้าย
6: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณพร้อมผลักดันแผนยกระดับกองทัพให้มีมาตรฐานความเชี่ยวชาญและทันสมัยหลังการประชุมคณะกรรมการทางทหารกลางของพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของระบบการรบและมาตรการเร่งปรับปรุงฐานทัพเรือให้มีความทันสมัยพร้อมย้ำว่าสันติภาพและความมั่นคงของประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกองทัพที่แข็งแกร่งและจัดการภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบทั้งนี้เกาหลีเหนือประกาศเป็นรัฐนิวเคลียร์ที่ไม่อาจย้อนกลับนับตั้งแต่ปี2562หลังการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงฮานอยของเวียดนามประสบความล้มเหลวเนื่องจากขอบเขตการปลดอาวุธนิวเคลียร์และการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรไม่ตรงกัน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวไปยังหมู่เกาะสากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจสร้างความเสียหายที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลให้ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยลมกระโชกแรงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมยกเลิกเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวไปจนถึงวันเสาร์นี้ขณะเดียวกันปิดให้บริการเรือข้ามฟากเป็นการชั่วคราวขณะที่รัฐบาลไต้หวันสั่งอพยพประชาชนกว่า 1,000 คนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกและจัดเตรียมกำลังทหารเกือบ 29,000 นายให้พร้อมปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติในทันทีแม้ว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะไม่พัดขึ้นฝั่งในไต้หวันโดยตรงแต่จะทำให้มีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในหลายพื้นที
6: ่สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึ่งของบริษัทขุยเถิงในเมืองจิ้นเจียงมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิง500นายสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงงานแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วและช่วยเหลือพนักงาน213คนอพยพออกจากจุดเกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในมณฑลฝูเจี้ยนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้และนำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากคิลิยันเอ็มบัปเป้และอุสมาเน่เดมเบเล่ฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับผู้ชนะจากคู่ของสเปนกับเบลเยียมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแม้จะพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ให้กับญี่ปุ่น1ต่อ3เซต15 25 21 25 25 22 22 25ทีมสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้8นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนญี่ปุ่นเก็บ3แต้มแรกในสนามนี้ทำผลงานชนะ7แพ้3มีรวมเป็น19แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ6สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับบราซิลทีมอันดับ2ของโลกในวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแคโรไลน์โดไฮนักเทนนิสเจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย6ต่อ3และ6ต่อ4ทำให้มนัญชยาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีอาหมาอีก1นักหวดเจ้าถิ่นมืออันดับ299ของโลกต่อไปเทนนิสอาชีพสิงห์ ATP ทัวร์สิงห์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีพัชรินทร์ชีพชานเดชโชว์ฟอร์มสำราญคามือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่โดยประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์เอาชนะธนัทพรยังโหมด2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ4คว้าแชมป์ไปครองหลังจากก่อนหน้านี้จับคู่กับลิเดียพอยต์โคริชานี่คว้าแชมป์หญิงคู่ด้วยการเอาชนะกมลวรรณบัวแย้มและอารีพรวณิชยาพาณิชย์6ต่อ3และ6ต่อ2ปิดฉากทัวร์นาเมนต์ด้วยผลงาน2แชมป์ขณะที่ชายเดี่ยวจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะธนกรศรีรัตน์2เซตรวดคว้าแชมป์ไปครองสำหรับเพศชายคู่ธนภัทรนิรันดรและภวิศศรหลักทรัพย์คว้าแชมป์หลังเอาชนะทัศพงศ์กมลปัญญากรและธีทวัฒน์ทวัฒน์ผ่องศรีสำหรับรายการต่อไปสิงห์ที่ ATP Championship แข่งขันระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางแข่งขันด้วยตนเองส่วนนายวิษณุวิทยวราวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมทุกด้านโดยจุดเข้าเส้นชัยจะมีความประทับใจแน่นอนและเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศร่วมในการแข่งขันผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th นายพัชกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันของทีมไทยวันที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดของไทยแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายพัชกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาในทุกระดับเพราะกีฬามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศกระทรวงจึงส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
13: ภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกๆกีฬานะครับในการพัฒนากีฬาให้จากระดับการแข่งขันที่เป็นชิงชนะเลิศไปสู่กีฬาอาชีพได้ในอนาคตครับแล้วก็อย่างที่ในวันนี้เป็น BYD DMI 6 CV Cup นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งนโยบายที่อยากให้การแข่งขันระดับนานาชาติมาอยู่ที่ประเทศไทยครับเพราะว่าเป็นในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
12: ่นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในส่วนของความคาดหวังนั้นในรายการ CV Cup จะเริ่มที่ประเภทชายที่ฟิลิปปินส์ต่อด้วยอินโดนีเซียก็จะมาประเภทหญิงที่เวียดนามและไทยโดยทีมวอลเลย์บอลไทยชุด CV Cupมีนักตบที่สามารถทดแทนกันได้ก็ยังเชื่อว่ามีศักยภาพพอที่จะคว้าแชมป์ได้แต่ในส่วนของทีมชายก็ยังมีปัญหาตัวเซตบาดเจ็บอยู่แต่ทุกคนก็จะสู้อย่างเต็มที่แน่นอน
14: ในส่วนของนักกีฬาเนี่ยในขณะนี้นะครับก็เราก็ยังเชื่อมั่นว่าเราก็สามารถที่จะยังมีศักยภาพพอที่จะเป็นแชมป์ได้นะครับแต่ว่าโดยที่ทีมชายเนี่ยในขณะนี้เราก็มีปัญหานักกีฬาระบาดเจ็บอยู่พอสมควรนะครับแต่ทีมหญิงเรามีนักกีฬาที่พอจะทดแทนกันได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนก็สู้ครับนะครับก็สู้อย่างเต็มที่ก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับ
12: ทันทีการแข่งขัน BYD DMI CV ครับประเภททีมชายสนามแรกแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์วันที่15ถึง19กรกฎาคมและสนาม2ที่ประเทศอินโดนีเซียวันที่22ถึง26กรกฎาคมส่วนประเภททีมหญิงสนามแรกแข่งขันที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดการแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีพันโทหนุนสัชนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและนักเตะในโครงการ GLO Star เข้าร่วมพันโทหนุนกล่าวว่าโครงการ GLO Star ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการค้นหานักเตะที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยเดินตามความฝันภายใต้แนวคิดโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง
15: โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าเรามี GLO Star ด้วยนะครับแล้วก็ GLO Star เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นถึง6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของเจลครับนะครับ
12: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมณสนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังณสนามสุภาชลาไสโดยจะมีการคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO Star จากนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง7ภูมิภาคเหลือรุ่นละ15คนเข้าสู่ GLO Star Camp ก็คัดเลือกเหลือเพียงรุ่นละ3คนเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงบิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนเบด2026ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีโดยทีมสาวไทยได้แข่งขันเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปหลังจากทำผลงานคว้าแชมป์กลุ่ม1ที่ประเทศอินเดียนับเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของทีมไทยซึ่งนักกีฬาได้แก่พัชรินทร์ชีพชาญเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อเพียงทานเพลพืชและกมลวันยอดเพชรพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
17: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าสงครามสงครามเขียนสอเสืององงูคอควายรอเรือสระอามอม้ามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังครามะหมายถึงการรบหรือการต่อสู้ที่มีคนจำนวนมากประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยอาวุธและมีความหมายเปรียบเทียบว่าการต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะของการสู้รบด้วยอย่างสงครามปากสงครามชีวิตสงครามเศรษฐกิจเป็นต้นคำว่าสงครามยังประสมกับคำอื่นได้อีกเช่นสงครามโลกหมายถึงสงครามใหญ่ที่มีหลายประเทศเป็นคู่สงครามสงครามกลางเมืองหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงและทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตัวเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนด ในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ finearts.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์02528 4907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง5วิธีถนอมสายตาอวัยวะสำคัญของร่างกายท่านผู้ฟังครับดวงตาถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเพราะช่วยในเรื่องของการมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวสะดวกต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันแต่ปัจจุบันหลายคนมองข้ามความสำคัญของดวงตาโดยการใช้งานดวงตาที่หนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวัยทำงานที่มักทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆหรือเสพสื่อดิจิทัลผ่านโทรศัพท์มือถือในที่แสงสว่างน้อยอาจส่งผลต่อการทำให้สายตาเลือนรางได้ในอนาคตเกิดปัญหาด้านสายตาเช่นปวดตาตามัวตาแห้งสายตาล้าสายตาสั้นรวมทั้งผลข้างเคียงเช่นปวดศีรษะปวดหลังปวดเมื่อยคอบ่าไหล่กรมอนามัยมีวิธีแนะนำการถนอมสายตาซึ่งจะช่วยให้เราใช้ดวงตาได้อย่างเหมาะสมไม่เป็นอันตรายในอนาคตและรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย 1. กระพริบตาให้ถี่ขึ้นลดอาการตาแห้งหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น2. จัดวางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมให้หน้าต่างอยู่ทางด้านข้างของจอคอมพิวเตอร์เพื่อลดแสงตกสะท้อนบนหน้าจอพร้อมทั้งจัดระดับจอภาพจากจุดศูนย์กลางของจอให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 4-9 นิ้วและไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต่ำจนเกินไป 3. เลือกแว่นที่เหมาะสมกับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่ผลิตมาเพื่อกรองแสงจากหน้าจอโดยเฉพาะและใช้เลนส์สีเขียวอ่อนที่ช่วยให้สบายตาและลดแสงสะท้อนจากจอภาพ4. เลือกใช้ตัวอักษรใหญ่เวลาพิมพ์งานและปรับความเข้มของตัวอักษรให้มากขึ้นโดยเลือกตัวอักษรและความเข้มที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ดวงตาทำงานหนักมากจนเกินไปและ 5. พักสายตาทุกๆชั่วโมงโดยเปลี่ยนอิริยาบถหรือลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายเพื่อพักสายตาและป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะส่งผลต่อโรคอื่นได้นอกจากนี้ยังแนะนำให้ทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาอาทิผักผลไม้หลากสีเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามิน A ช่วยปกป้องกระจกตาช่วยการมองเห็นในที่มืดปลาเพราะมีกรดไขมันโอเมก้า3ไข่เนื่องจากในไข่แดงจะมีสารลูทีนและซีแซนทีนซึ่งจะช่วยบำรุงระบบการไหลเวียนของเลือดและเส้นเลือดฝอยที่เลี้ยงตาป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของดวงตาอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง5วิธีถนอมสายตาอวัยวะสำคัญของร่างกายเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและยุทธพรบานเย็นอ่าน

มีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับอาชีพออนไลน์ไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ฟ้าสลัวมัวแสงระวิศนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง

0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่
1: เอ้าเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตะลอนข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตะลอนอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทพึกรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13 นาฬิกากว่าๆนะครับไปจนถึง14 นาฬิกานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับมาพร้อมกับน้องนักศึกษาฝึกงานนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนะครับน้อง2 คนครับแนะนำตัวได้ครับวันนี้เป็น

0: คิวของใครบ้างครับ
1: สวัสดีครับผมนายเฉลิมคงคาวงศ์นะครับอะไรครับ
2: ผมภูณัฐพลโพธารามครับ
0: ครับทั้ง2คนนะครับก็มาช่วยนะครับในช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับก็เตรียมข่าวไว้แล้วใช่ไหมครับทั้ง2คนเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังครับน้องไอ้ครับ
1: วันนี้จะเป็นประเด็นของสภาพอากาศนะครับ
0: ครับ
1: เกี่ยวกับ19จังหวัดที่ต้องคอยจับตามองครับว่าจะมีพายุหรือเปล่าครับ
2: ครับของผมก็จะเป็นเรื่องบขส.ปรับลดราคาค่าโดยสารนะครับ
0: ครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับช่วงพักเบรกกันนะครับท่านผู้ฟังก็จะได้ฟังกันนะครับในส่วนของข่าวจริงประเทศไทยนะครับน้องๆทั้ง2คนก็จะนำข่าวสารมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับแล้วก็มาติดตามข่าวสารกันนะครับสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับหลังจากที่ท่านเดินทางนะครับไปยังประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็ได้เจรจาในเรื่องของความร่วมมือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีไฮไลท์พิเศษนะครับที่เป็นการทูตพิเศษทั้ง2ท่านนะครับท่านก็เป่าแซกโซโฟนนะครับในระหว่างที่มีการเลี้ยงอาหารเที่ยงกันนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ให้นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียนะครับนายอันวาอิบราฮิมนะครับมาร้องเพลงด้วยนะครับเมื่อวานก็เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นนะครับก็แสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นนะครับระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มีการที่จะเปิดด่านนะครับด่านสะเดานะครับกับบุกิจกายูอีตัมนะครับก็เป็นด่านสะเดาที่จะเชื่อมไปยังประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจนะครับระหว่างชายแดนไทยกับมาเลเซียนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเปิดด่านนะครับก็จะมีการไปทานข้าวฝั่งมาเลเซียนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะรับมอบนะครับเงิน ADB นะครับซึ่งจะให้ประเทศไทยนะครับให้เปล่าเลยนะครับท่านผู้ฟังครับประมาณ2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพื่อที่จะร่วมฟื้นฟูอุทกภัยของจังหวัดสงขลานะครับก่อนลงพื้นที่นะครับแล้วก็พร้อมหารือมาตรการรองรับน้ำท่วมนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยนางธนทนชาญวีรกูลนะครับภริยานายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางมายังด่านศุลกากรแห่งใหม่นะครับเมื่อเช้านี้ประมาณ10นาฬิกากว่าๆนะครับโดยได้นัดหมายนาโตชาลีอันวาบินอิบราฮิมนะครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะครับร่วมเป็นประธานพิธีเปิดถนนนะครับเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นะครับกับด่านบุกิจกายูอีตัมนะครับอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีของ2ประเทศนะครับต่างได้ยืนในเขตแดนของประเทศของตัวเองครับภายหลังพิธีเปิดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ได้เดินไปจับมือกันนะครับณจุดกึ่งกลางระหว่างประตูด่านทั้ง2ฝั่งนะครับก่อนจะถ่ายภาพร่วมกันนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียนะครับก็ได้นำนายกรัฐมนตรีไทยนะครับเดินข้ามไปยังฝั่งมาเลเซียนะครับเพื่อเปิดแผ่นจารึกนะครับเป็นแผ่นเพลทนะครับที่จะลึกข้อความกันเอาไว้นะครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียครับยังได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายกรัฐมนตรีและก็ภริยานะครับพร้อมคณะด้วยนะครับเมื่อเสร็จสิ้นกำหนดการนะครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ได้เดินทางมาส่งนายกรัฐมนตรีและก็ภริยานะครับและก็คณะนะครับหน้าประตูฝั่งมาเลเซียนะครับโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเข้าร่วมในพิธีด้วยนะครับในงานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมพิธีรับมอบนะครับความช่วยเหลือแบบให้เปล่านะครับจาก ADB นะครับเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและก็ฟื้นฟูความเสียหายนะครับจากสถานการณ์มหาอุทกภัยจังหวัดสงขลานะครับจำนวน2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่านะครับจาก ADB นะครับภายหลังคณะรัฐมนตรีมีอนุมัติ ให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวนะครับในนามรัฐบาลไทยนะครับเพื่อนำไปฟื้นฟูนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลานะครับเมื่อปี2568นะครับท่านผู้ฟังนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับที่จะได้ช่วยเหลือนะครับหลังจากที่พี่น้องในตัวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับเมื่อปี2568นะครับฝนตกหนักมากเลยทีเดียวนะครับตกหนักมากในรอบ 1,000 ปีเลยนะครับท่านฟังกับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับน้ำท่วมก็พี่น้องประชาชนก็ได้รับความเสียหายกันเป็นจำนวนมากนะครับกองเงินก้อนนี้ก็จะมาช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับพูดถึงเรื่องฝนพูดถึงเรื่องน้ำนะครับก็คงต้องยังเฝ้าติดตามกันนะครับกับสถานการณ์พายุบาวีนะครับที่จะพัดเข้าฝั่งยังประเทศจีนแล้วก็ประเทศไต้หวันนะครับในส่วนของประเทศไต้หวันแล้วก็ประเทศจีนนะครับก็เร่งเตรียมการนะครับรับมือพายุไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นครับบาวีเช่นกันนะครับท่านผู้ฟังครับโดยขณะนี้นะครับพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวันแม้จะมีความเร็วสูงสุดนะครับแล้วก็จะอ่อนกำลังตอนนี้ก็อ่อนกำลังลงเล็กน้อยนะครับแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงนะครับท่านผู้ฟังแต่ก็ยังมีความเร็วใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่205กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่แรงเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังคงเป็นพายุอันตรายนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับสร้างความเสียหายรุนแรงนะครับในช่วงหลายวันข้างหน้านะครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศจีนนะครับรายงานว่าพายุก็จะเคลื่อนผ่านทางตอนเหนือของไต้หวันก่อนพัดขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลฝูเจี้ยนทางภาคตะวันออกของจีนนะครับในช่วงเย็นวันที่11กรกฎาคมนะครับขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยากลางไต้หวันนะครับระบุว่าพายุบาวีนะครับอาจกลายเป็นพายุลูกใหญ่ที่สุดที่พัดเข้าใกล้ไต้หวันนะครับในรอบเกือบ40ปีนะครับทางการไต้หวันก็ได้ยกระดับมาตรการป้องกันภัยอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงการระงับให้บริการเรือโดยสารด้วยนะครับสำหรับประเทศไต้หวันนะครับส่วนประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อนะครับผู้นำไต้หวันก็ได้โพสต์ข้อความนะครับก็ขอให้ประชาชนเตรียมอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นนะครับพร้อมเผยแพร่วิดีโอแนะนำการจัดกระเป๋าฉุกเฉินที่สามารถใช้ดำรงชีพนะครับได้อย่างน้อย3วันนะครับหากเกิดภัยพิบัติทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าพายุบาวีนะครับจะเป็นพายุไต้ฝุ่นครับกำลังแรงที่สุดนะครับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับนับตั้งแต่พายุไต้ฝุ่นกองเลสนะครับเมื่อปี2567นะครับกับพายุไต้ฝุ่นบาวีนะครับเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับอากาศก็จะร้อนกันนะครับแล้วก็ฝนลดลงด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ยังมีฝนตกกันอยู่นะครับเพราะว่าพายุบาวีนะครับในฝั่งก็ได้ดึงความชื้นนะครับเพื่อไปหล่อเลี้ยงตัวเองครับก็ทำให้ช่วงนี้นะครับหลายคนนะครับก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะครับพี่หนุ่มก็รู้สึกว่าอากาศช่วงนี้รู้สึกว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าพายุได้ดึงความชื้นขึ้นไปนะครับทำให้ความชื้นในอากาศนี้ได้หายไปนะครับก็ทำให้เกิดอุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นนะครับในช่วงเย็นๆนะครับท่านฟังรู้สึกเลยทีเดียวนะครับช่วงเย็นช่วงพบค่ำนะครับก็จะรู้สึกว่าตัวเองนี่มีความร้อนอบอ้าวนะครับอยู่ในบ้านนี่ร้อนอบอ้าวกันทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นอิทธิพลนะครับจากพายุบาวีนะครับแต่ในส่วนของเรื่องฝนนะครับในส่วนของภาคใต้ก็ยังไม่มีผลกระทบเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีผลกระทบบ้างนะครับในส่วนของพื้นที่ที่เป็นด้านรับมรสุมนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีร่องมรสุมพาดผ่านกันอยู่นะครับช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันนะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับน้องไอ้ก็จะมาบอกกล่าวนะครับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันที่จะเกิดมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับว่าจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ใดบ้างนะครับและก็ในส่วนของบริษัทการบินไทยนะครับล่าสุดนี้นะครับก็ได้มีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินนะครับเส้นทางกรุงเทพไทเปนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นบาวีนะครับก็มีการยกเลิกไปแล้วนะครับสำหรับเที่ยวบินของการบินไทยนะครับดังนั้นไทยที่จะเดินทางไปยังประเทศไต้ฝันก็เช็คเรื่องของสภาพอากาศการเดินทางกันด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือว่าอาจจะมีการเตรียมความพร้อมต่างๆที่จะเกิดอุทกภัยกันขึ้นมานะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องเล่านะครับสำหรับผู้ประกอบการผู้เลี้ยงกุ้งนะครับล่าสุดนี้นะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรนะครับก็เปิดเผยข่าวดีนะครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียนะครับก็มีข่าวดีนะครับว่ามีการเจรจา การเลี้ยงกุ้งนะครับว่าสำเร็จไปด้วยดีนะครับเตรียมที่จะปลดล็อกส่งออกกุ้งไทยนะครับไปประเทศมาเลเซียนะครับภายในสิ้นเดือนนี้นะครับระหว่างนี้เกษตรกรไทยจะตรวจสอบกระทรวงเกษตรนะครับท่านผู้ฟังขออภัยด้วยนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยก็จะตรวจสอบนะครับแหล่งเพาะเลี้ยงปลากระพงของประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศมาเลเซียก็จะสุ่มตรวจกุ้งไทยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับก็สามารถที่จะเจรจาแล้วก็ปลดล็อกกันได้นะครับที่จะให้ท่านนะครับได้สามารถส่งออกกุ้งนะครับไปยังประเทศมาเลเซียนะครับกุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันนะครับกับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็จะเห็นว่าช่วงนี้นะครับเราก็จะมีกุ้งนะครับที่สามารถที่จะรับประทานนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับเมนูตอนเที่ยงนะครับท่านผู้ฟังในส่วนของสวทชนครศรีธรรมราชนะครับเราก็พาข้าวกล่องพาข้าวห่อกันนะครับตอนเที่ยงนี่พาข้าวห่อมากินกันกันที่ทำงานนะครับช่วงนี้ก็จะเน้นกันเป็นเมนูกุ้งเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งกับผัดกุ้งนะครับก็จะมีกันทุกวันนะครับให้รับประทานกันนะครับเพราะว่ากุ้งที่เริ่มจะมีมากแล้วก็ราคาก็ลดลงนะครับก็ทำให้เมนูกุ้งนะครับต่อก็เป็นที่นิยมกันนะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับให้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวคราวช่วงแรกนะครับท่านผู้ฟังที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังบทเพลงว่าเพราะที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับท่านผู้ฟังครับโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับแม้ว่าพี่หนุ่มจะไม่ได้รับสายเองนะครับแต่วันนี้ก็มีน้องหลุยนะครับเสียงว่าเพราะจากน้องหลุยก็จะรับสายให้ท่านผู้ฟังนะครับโทรมาไม่ต้องตกใจนะครับพี่หนุ่มก็ยังจัดรายการอยู่แล้วก็น้องหลุยก็จะมาช่วยในส่วนของการรับโทรศัพท์จากท่านผู้ฟังนะครับก็โทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับ2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับเมื่อกี้เพลงหนุ่มนารอนานะครับของคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับนี่ขอกันเข้ามาจากไหนนะครับจำไม่ได้นะครับท่านฟังขอไฟด้วยนะครับก็เป็นเพลงแรกที่ขอกันเข้ามานะครับอ๋อขอกันเข้ามาจากอำเภอทุ่งสงนะครับนี่ท่านผู้ฟังจากอำเภอทุ่งสงขอกันเข้ามานะครับเพลงหนุ่มนารอนางนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังจากอำเภอทุ่งสงนะครับที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดนะครับพี่หมูจากเคียนซาขอกันเข้ามานะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังจาก Facebook ไลฟ์สวทนครศรีธรรมราชนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอพลังเพลงหนาวนอกหนาวนอกร้อนในนะครับของแสงสุรแสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับคุณกนิกานิชชัยนะครับขอเพลงอะไรโชว์เพค่ะจ้ะนะครับคุณกนิกาขอเพลงมานะครับแล้วก็ลุงคุณพี่นะคุณพี่สุบินนะครับไม่ใช่คุณลุงนะคุณพี่สุบินนะครับขอเพลงพูดไม่ออกบอกรักอยากบอกรักพูดไม่ออกอยากบอกรักนะครับเพลงคุณพี่สุบินนะคุณพี่สุบินขอกันเข้ามานะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับก็มีท่านผู้ฟังด้วยนะครับเมื่อกี้มีอีกหนึ่งสายนะครับขอเพลงนาคสั่งสีกานะครับของคุณทศพลหิมพานนะครับฟังครับอ่านชื่อไม่ออกครับช่วงบ่ายๆนะครับก็อาการง่วงนอนเข้ามานะครับในฟังช่วงบ่ายพอหลังจากที่กินข้าวเที่ยงเสร็จนะครับพอหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มจะหย่อนนะครับท่านฟังบางทีก็เบลอๆต้องขอไปท่านผู้ฟังด้วยนะครับแม้ว่าเมื่อกี้จะโดบกาแฟไป1แก้วปรากฏว่าเอาไม่อยู่นะครับอาการง่วงนอนก็ยังมีอยู่นะครับท่านฟังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

หนองเฮ้อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: สวัสดีครับพบกับช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับสภาพอากาศในช่วงนี้ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เลยทีเดียวนะครับผมล่าสุดทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยัง19จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2559หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรายละเอียดของพื้นที่เสี่ยงภัยจะมีที่ไหนกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝั่งฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และภาคกลางแจ้งว่าในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2559มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอบตอนบนมีกำลังแรงขึ้นสูงถึง2ถึง4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า3เมตรโดยในวันที่11ถึง14กรกฎาคม2559ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านฝั่งตะวันตกของภาคกลางและภาคฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มหรือคลื่นลมแรงครับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันของภาคกลาง10จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองปราจีนบุรีตรังเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้6จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีครับสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคกลาง4จังหวัดได้แก่ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรศรีราชาเกาะศรีชังระยองอำเภอเมืองระยองบ้านฉางอำเภอแก่นจังหวัดปราจีนบุรีขออภัยครับจังหวัดจันทบุรีอำเภอท่าใหม่แหลมสิงห์ตากอำเภอเมืองตากคลองใหญ่เกาะช้างภาคใต้4จังหวัดได้แก่ระนองอำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญพังงาอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองภูเก็ตทุกอำเภอกระบี่อำเภอเมืองกระบี่อำเภอคลองท่อมตรังอำเภอกันตังสีเกาปิเลี่ยงและอำเภอหาดสำราญสตูลอำเภอเมืองสตูลละงูท่าแพครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดและจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงให้ปิดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความเสี่ยงห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลเมื่อมีคลื่นลมแรงหากสถานการณ์รุนแรงอาจพิจารณาห้ามเรือออกจากฝั่งทั้งนี้ขอให้ประชาชนคอยติดตามประกาศเตือนภัยจากทางรัฐบาลอย่างใกล้ชิดหากต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: ต่อไปมาต่อกันด้วยข่าวบขส.ปรับลดค่าโดยสารกันครับโดยหาข่าวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันครับข่าวดีบขส.ปรับลดค่าโดยสาร3สตางค์ต่อ1กิโลเมตรเริ่ม11กรกฎาคมนี้ขารับราคาน้ำมันดีเซลลดลงช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัดประกาศข่าวดีสำหรับผู้โดยสารโดยจะมีการปรับลดราคาค่าโดยสารประจำทางข้ามจังหวัดลงตามราคาน้ำมันที่ปรับลดลงโดยการปรับลดราคาครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลการปรับลดค่าโดยสารในครั้งนี้มีผลกับรถโดยสารประจำทางหมวดที่2และหมวดที่3ที่จะมีการลดราคาลงในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นหากเดินทางในระยะทาง100กิโลเมตรผู้โดยสารจะจ่ายค่าตั๋วถูกลง3บาทต่อที่นั่งมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2569เป็นต้นไปครับการปรับราคาครั้งนี้พิจารณาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศที่ปรับตัวลดอย่างต่อเนื่องจนมาอยู่ในระดับ 34.94 บาทต่อลิตรครับเนื่องจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มกลับสู่สภาวะปกติโดยการคำนวณราคาน้ำมันใหม่ยังพิจารณาจากดัชนีราคาผู้บริโภค CPL ดัชนีค่าพลังงานและค่าจ้างแรงงานเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการครับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อตั๋วบขส.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งสามารถนำบัตรมาใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารของบขส.ได้ทุกเส้นทางทั่วประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับวงเงินค่าเดินทางรัฐบาลสนับสนุนวงเงิน750บาทต่อคนต่อเดือนวิธีการใช้ผู้ถือบัตรต้องยื่นบัตรเพื่อแสดงตนที่ช่องจำหน่ายตั๋วและต้องเป็นผู้เดินทางเองเท่านั้นกรณีค่าตั๋วเกินวงเงินหากค่าโดยสารสูงกว่า750บาทผู้โดยสารสามารถจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมเป็นเงินสดได้สิทธิ์เพิ่มเติมจากบัตรสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหย่อนอื่นๆได้ตามที่บริษัทกำหนดกลุ่มผู้โดยสารที่ได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% บขส.ยังมีสวัสดิการส่วนลดให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการขนส่งอย่างเท่าเทียมโดยกลุ่มที่ได้รับส่วนลด 50% ได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปคนพิการพับพิสุและสามเณรเด็กที่มีความสูงไม่เกิน130ซมนักเรียนชั้นม.3ลงมาแม่ชีผู้ถือบัตรเหรียญตาของทางราชการเช่นบัตรประจำตัวทหารฝ่าศึกชั้นต่างๆหรือบัตรเหรียญสมรภูมินายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงมาอยู่ในระดับ 34.94 บาทต่อลิตรทางคณะอนุกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาค่าโดยสารลงเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันด้านนายอรรถวิทย์ รัจจำรูญกรมการผู้จัดการใหญ่บขส.ระบุว่าบขส.พร้อมขานรับนโยบายเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนและสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้ในราคาเดิมแต่มีการกำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปสามารถนำตั๋วมาเป็นหลักฐานเพื่อขอคืนเงินส่วนต่างได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วบขส.ทุกแห่งการปรับลดราคาโดยสารในครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของภาครัฐในการดูแลชีวิตของคนไทยไม่เพียงแต่จะช่วยลดรายจ่ายในการเดินทางข้ามจังหวัดแต่ยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีมาตรการความปลอดภัยสูงและราคาเป็นมิตรมากขึ้นซึ่งการบูรณาความช่วยเหลือทั้งเรื่องการปรับลดราคาตามต้นทุนพลังงานและการสนับสนุนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะช่วยให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยสามารถเดินทางกับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจและประหยัดเงินภายในกระเป๋าได้มากขึ้นครับเดี๋ยวเชิญคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักครู่ครับ

0: เนี่ยนี่น้องแม่หูยแม
1: ่บันเทิงยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับข้างนอกนะครับท่านผู้ฟังครับฝนกำลังมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆนะครับขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางกันด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ปกป้องกันฝนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอาราคนพร้อมด้วย
1: น้องไอซ์ชนเฉลิมคงคาวงครับ
2: ปู่ณัฐพลโพธารามครับ
0: ครับวันนี้ก็ทิ้งท้ายกันด้วย2บทเพลงนะครับที่จะจากลาท่านผู้ฟังกันนะครับกับบทเพลงกบจำศีลและก็มนต์รักลูกทุ่งนะครับที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดินทรุดตัวย่านวงเวียนใหญ่ตลอด24ชั่วโมงลดผลกระทบต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดินทรุดตัวย่านวงเวียนใหญ่ตลอด24ชั่วโมงย้ำต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ยกระดับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำจากข้อสั่งการดังกล่าวกปน.ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นนอกจากนี้ยังได้จัดรถบริการน้ำดื่มเย็นในพื้นที่และเตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งตลอดจนประสานลูกค้ารายใหญ่ให้สำรองน้ำไว้เต็มความจุแล้วทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยยึดหลักเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยในช่วงเย็นวันนี้จะลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูล

0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปแนวทางการดำเนินการในช่วงบ่ายวันนี้โดยกระทรวงคมนาคมจะกำกับดูแลมาตรการด้านความปลอดภัยส่วนการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญพร้อมยืนยันว่ารฟม.เฝ้าระวังตลอดแนวโครงการและได้ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมอย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์จะรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ในเบื้องต้นทั้งนี้จุดเกิดเหตุเป็นบ่อพักน้ำซึ่งมีเพียงจุดเดียวของโครงการเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: เกิดเหตุไฟป่ารุนแรงในจังหวัดอัลเมเรียทางตอนใต้ของสเปนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงที่จังหวัดอัลเมเรียในแคว้นอันดาลูเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง150นายพร้อมกับรถดับเพลิงจำนวน5คันกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกือบ40องศาเซลเซียสด้านนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่กองทัพสเปนส่งกองกำลังฉุกเฉินไปยังจังหวัดอัลเมเรียเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการควบคุมไฟป่าปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่100 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะกับดิฉันกนกพรอ้อยทองค่ะทุกท่านกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะแล้วก็ช่องทางไลฟ์สดค่ะสวทชุมพรประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:09 นะคะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันทุกท่านสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้นะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพร www.chumphorthaa.go.th ทาง Facebook ชุมพรทาค่ะรวมถึงทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะก็มีรายงานข่าวกิจกรรมโครงการต่างๆนะมาฝากท่านผู้ฟังเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันค่ะสำหรับช่วงแรกนะกับพิธีถวายพระพรชัยมงคลค่ะเทศบาลเมืองชุมพรนะร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้อง

างเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีค่ะเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา8นาฬิกานายศิชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะมอบหมายให้นางมณีพันธ์นาควัจนะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรพร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทศิวพงษ์ธรรมรักษาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรและพนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณวัดชุมพรรังสรรค์พระรามหลวงตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายเทียนชัยชูกิติบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการหัวหน้าส่วนราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกชมรมแม่บ้านม่านไทยภาคเอกชนและประชาชนชาวชุมพรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีค่ะสำหรับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระนามจุฬาภรณ์ค่ะหมายถึงการอัญเชิญพระนามจุฬาในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นคำต้นของพระนามของพระองค์เนื่องด้วยในวันประสูตินั้นนะคะเป็นวันมหาปิติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาค่ะพระองค์นะคะทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานโดดเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็งและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2530ด้วยปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็งและศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วยทรงมีพระเมตตาแผ่ถึงบรรดาสัตว์ป่วยอนาถาทรงรับเป็นพระประธานเป็นประธานกรรมการค่ะขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอีกทั้งยังมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์ขึ้นในภูมิภาคต่างๆของประเทศด้วยค่ะก็มีมากมายนะคะสำหรับผลงานโดดเด่นของพระองค์ค่ะเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ค่ะและสำหรับข่าวต่อมานะคะเทศบาลเมืองชุมพรกับการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569นายศิชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะพร้อมด้วยนายณัฐวัฒน์ชวติกสถิตประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพรนายสุพจน์บุปผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรค่ะเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรจากเทศบาลทั่วภาคใต้นะคะเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นณโรงแรมกระบี่มาริชามรีสอร์ทจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้นะคะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเทศบาลเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะสำหรับแนวคิดการบริหารงานและการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับการประชุมนะสำหรับงานสัมมนาสันนิบาตภาคใต้ค่ะและสำหรับข่าวต่อมานะคะกับ
การแสดงความยินดีกับเทศบาลเมืองชุมพรนะคะกับการรับรางวัล EHA Quality Award สำหรับด้านสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะนายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะมอบหมายให้นายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขนะคะนางรัตนัตน์สินสมบูรณ์นางสาวกรันทรัตน์สาระน้อยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขนางสาวรัตนพรพรมสุวรรณนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนางสาวณัฐพันธ์แสงแก้วนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการค่ะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและร่วมเป็นเกียรติในงาน4กรกฎาคมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะในการนี้นะคะเทศบาลเมืองชุมพรได้รับรางวัล EHA Quality Award ด้านสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยมีนายพัฒนาความพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพร้อมด้วยอธิบดีกรมอนามัยและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมค่ะณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับรางวัลสุดยอดคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA Quality Award มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะที่มีผลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นเลิศผ่านการประเมินตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมค่ะ Environmental Health Accreditation EHA ค่ะของกรมอนามัยซึ่งครอบคลุมการบริการการจัดการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะก็เป็นเครื่องหมายการันตีนะว่าเทศบาลเมืองชุมพรค่ะมีความรู้และความสามารถในด้านของการบริหารสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งได้การการันตีจากรางวัลของกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะและสำหรับข่าวต่อมาค่ะกับวันสถาปนามณฑลทหารบกที่44ครบรอบปีที่76เพื่อความเป็นสิริมงคลและรำลึกเกียรติแก่ประวัติของหน่วยนะคะวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569เทศบาลเมืองชุมพรค่ะโดยนายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะมอบหมายให้นางมณีพันธ์นาคะวจนะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรพร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทศิรพงษ์ธรรมรักษาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรค่ะร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่44สำหรับงานนี้นะคะครบรอบปีที่76ค่ะโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการค่ะเราข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเข้าร่วมในพิธีโดยมีพลตรีเฉลิมพรคำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีณห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่44ค่ายเขตอุดมศักดิ์ตำบลวังใหม่อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับมณฑลทหารบกที่44นะคะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ76ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลผู้ล่วงลับด้วยตลอดจนรำลึกถึงเกียรติประวัติอันยาวนานของหน่วยค่ะซึ่งมีการพัฒนานะคะจากการจัดตั้งหน่วยทหารในพื้นที่ภาคใต้ก่อนได้รับการจัดตั้งเป็นมณฑลทหารบกที่14เมื่อปีพุทธศักราช2493และได้รับพระราชทานนามว่าค่ายเขตอุดมศักดิ์ค่ะตลอดระยะเวลากว่า74ปีค่ะมณฑลทหารบกที่44ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญทั้งด้านการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองอย่างต่อเนื่องโดยพิธีในครั้งนี้นะคะเต็มไปด้วยความสมเกียรติและเรียบร้อยสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของหน่วยและความมุ่งมั่นของกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะสำหรับช่วงหน้านะเทศบาลเมืองชุมพรก็มีข่าวเกี่ยวกับโครงการการอบรมแกนนำด้านสิ่งแวดล้อมนะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569มาฝากกันด้วยและสำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรรุ่นที่11นะคะก็เปิดเทอมกันแล้วนะเห็นข่าวกันหรือยังคะสำหรับน้องๆหนูๆรุ่น11นะคะก็มีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะคะมาฟังข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรกันเช่นเคยค่ะสำหรับข่าวแรกนะกับโครงการอบรมแกนนำด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเทศบาลเมืองชุมพรนะจัดโครงการอบรมแกนนำสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2569วันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 9:00 น.ในศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแกนนำอบรมแกนนำด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รวมด้วยนายบุญศักดิ์โพธารสรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนายอัครพลตั้งธรรมมงคลรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะนายณัฐวัชโชติกสถิตประธานสภาเทศบาลนางสาวออนอนงยอโจยท้องถิ่นจังหวัดชุมพรนายสุพจน์บุพผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานค่ะร่วมเป็นเกียรติซึ่งภายในงานนะคะเรามีบูธกิจกรรมมากมายค่ะสำหรับบริษัทไทยเทาเซิร์นเทรดดิ้งจำกัดหรือว่าบูธน้ำดื่มพราวนะบูธน้ำดื่มพราวเข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรด้วยซึ่งเป็นผู้ที่สมทบเงินรับซื้อขยะกรณีแยกขวดน้ำดื่มยี่ห้อพราวมาขายในราคา2เท่าของราคารับซื้อน้ำดื่มทั่วไปค่ะซึ่งธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรนะจัดขึ้นในทุกสัปดาห์ที่3นะในวันพุธของแต่ละเดือนซึ่งเดือนกรกฎาคมนะก็ตรงกับวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะหรือว่าวันพุธนั่นเองก็สามารถนำน้ำดื่มนะขวดน้ำดื่มมาขายได้ซึ่งถ้าคุณแยกนะยี่ห้อสำหรับน้ำดื่มพราวมาขายสมมุติว่าราคารับซื้อสำหรับขวดพลาสติกใสนะอยู่ที่6บาทถ้าเป็นน้ำดื่มพราวก็จะอยู่ที่12บาทเลยและสำหรับบริษัทเจียฟาร์มนะเจียฟาร์มออยล์โดยคุณเจินค่ะจันมณีเจียวงวานิชค่ะเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะกับเทศบาลเมืองชุมพรนะเป็นผู้รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วและรับซื้อกล่องนมค่ะกล่องนมนะคะขอให้ท่านแกะล้างผึ่งให้แห้งแล้วก็นำมาขายนะจะทำไปสู่การต่อยอดเข้าสู่ระบบรีไซเคิลต่อไปด้วยนะสำหรับน้ำมันพืชใช้แล้วนะคะก็ขอให้ใส่ในขวดที่มีขนาด 1.5 ลิตรค่ะสำหรับราคาขายนะอยู่ที่ประมาณขวดละ20บาทค่ะสำหรับบูธถังขยะเปียกลดโลกร้อนของบูธขยะธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรก็มีด้วยนะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นางรัตนัตสินสมบูรณ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าเทศบาลเมืองชุมพรค่ะโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมในระดับประชาชนในการร่วมเป็นผู้บริหารจัดการขยะมูลฝอยนะคะตั้งแต่ต้นทางโดยหลัก3ชอค่ะคือใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกลุ่มและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกหรือว่าอทล.ขึ้นค่ะดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มบวรบ้านวัดโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดเทศบาลเมืองชุมพรพร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของแกนนำสิ่งแวดล้อมหรือว่าเหล่าอทล.ค่ะเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพรด้วยค่ะสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะได้แก่แกนนำประชาชนค่ะและกลุ่มบวรบ้านวัดโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรจำนวน60คนโดยมีนางสาวปิศาค้ายทองตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการจากเทศบาลเมืองหลังสวนเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับอาสาสมัครเหล่าอาสาสมัครแล้วก็กลุ่มบวรบ้านวัดโรงเรียนในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับโครงการอทร.นะโครงการอบรมแกนนำด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะแล้วก็กิจกรรมสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรนะคะรุ่นที่11ค่ะเปิดเทอมแล้วนะน้องๆชาวผู้สูงวัยนะในเขตเทศบาลเมืองชุมพรก็ตบมือตบเท้าเข้ามาแล้วนะสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองชุมพรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่11แล้วค่ะยังมีน้องๆ นะที่เข้าเรียนเป็นรุ่นแรกแล้วก็ผู้ที่อยู่มากว่า10รุ่นก็ยังมีอยู่นะสำหรับกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรรุ่นที่11ค่ะเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสำหรับโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุเทศ
บาลเมืองชุมพรค่ะโดยในครั้งนี้นะคะนายอรรถสิทธิ์ขันธกพันธ์นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำศูนย์ธาราบำบัดค่ะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการออกกำลังกายและการโภชนาการในผู้สูงอายุค่ะสำหรับกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนะน้องๆมาเรียนกันตั้งแต่ช่วง 7:30 น. นะ 7:30 น. มีตลาดนัดใต้ตึกค่ะณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรโอท็อปชั้น1ด้วยสำหรับสัปดาห์นี้นะคะมีของมาขายมากมายหลายชนิดเลยจะมีกล้วยมีน้ำสำรองนะคะมีสินค้าอีกมากมายค่ะสำหรับผักพื้นบ้านที่เหล่าผู้สูงอายุนะคะปลูกเองที่บ้านแล้วก็นำมาขายกันเองนะคะในตลาดนัดใต้ตึกครั้งนี้ด้วยสำหรับ8:00 น. นะมีเข้าแถวเคารพธงชาติ8:15 น. เข้าโรงเรียนเข้าห้องเรียนดำเนินกิจกรรมต่างๆค่ะการสวดมนต์ไหว้พระนะคะกิจกรรมสันนิษฐานโดยนางวิไลวรรณใจปลื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนางสาวจิฐานุรีพาโอภาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสาวชมัยพรกลางนรงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะนางสาวอมรรัตน์หัตถาแพทย์แผนไทยนางสาวธนพรรัตนโอภาสนักกายภาพบำบัดรวมถึงคณะครูพี่เลี้ยงนะคะอีกกว่า20ชีวิตนะคะที่ช่วยกันดำเนินโครงการสำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรค่ะเปิดเรียนทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 7:30 น. ถึงเวลา 12:00 น. ค่ะกิจกรรมนะก็มีหลายอย่างหลายในทุกๆสัปดาห์นะก็จะผัดเปลี่ยนกันไปค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นวิทยากรในด้านของศูนย์ธาราบำบัดค่ะซึ่งธาราบำบัดเทศบาลเมืองชุมพรนะก็ยังยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่ต้องการกายภาพบำบัดต่างๆโดยใช้น้ำนะเป็นตัวกลางค่ะสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเยอะหรือว่าผู้ที่เจ็บป่วยทางด้านหัวเข่าข้อขานะสามารถใช้บริการได้ค่ะที่ศูนย์ธาราบำบัดเทศบาลเมืองชุมพรเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับข่าวต่อมานะกับเทศบาลเมืองชุมพรในการให้การต้อนรับค่ะคณะศึกษาดูงานนะที่แลกเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันมาค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะเทศบาลเมืองชุมพรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีในวันที่8กรกฎาคมเวลา14:00 น. ค่ะนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะพร้อมด้วยนายสุพจน์บุปผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายสายันหัสรินรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรและหัวหน้าส่วนการงานค่ะให้การต้อนรับนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานนะจำนวน110 คนณห้องประชุมต้นตาลชั้น3อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรและศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปค่ะโดยมีนายไพศาลพงสุภากุลค่ะผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนางวิไลวรรณใจปลื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนางสาวกุลยาสุวรรณิค่ะหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะสังกัดกองช่างเป็นวิทยากรบรรยายและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลค่ะการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรด้วยโดยมีตัวแทนนะคะนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรจากโครงการมักคุเทศน้อยเทศบาลเมืองชุมพรรุ่นที่1ในการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำการท่องเที่ยวค่ะรวมถึงร้านอาหารสินค้าที่ระลึกที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของเทศบาลเมืองชุมพรด้วยค่ะก็การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้นะเทศบาลเมืองชุมพรก็นำหลากหลายวิทยากรมาให้การต้อนรับเลยค่ะสำหรับท่านนายกนะคะของนครนนทบุรีก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมค่ะสำหรับท่านนายกศรีชัยด้วยก็เป็นการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของเทศบาลเมืองชุมพรด้วยนะครั้งนี้เหล่ามักุเทศน้อยค่ะให้ความรู้ในด้านของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรหลายๆด้านนะด้านสถานที่ที่เป็นความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดชุมพรหลายแห่งเช่นเดียวกันค่ะรวมถึงสถานที่ที่เราสักการะและเคารพนับถือค่ะสำหรับศาลกรมหลวงชุมพรนะรวมถึงบริเวณศาลหลักเมืองชุมพรด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็น
การให้การต้อนรับนะสำหรับเราผู้คณะศึกษาดูงานค่ะที่ได้แวะเวียนกันมาสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรนะก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้แวะเวียนสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรมีความรู้ความเข้าใจค่ะและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะเทศบาลเมืองชุมพรก็ได้รับรู้นะถึงการดำเนินการของเทศบาลเมืองอื่นๆที่ได้เข้าร่วมกันด้วยและสำหรับข่าวต่อมาค่ะสำหรับธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรนะคะครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่25แล้วค่ะสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรครั้งที่25วันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะจะจัดขึ้นในเวลา 9:00 นถึง 11:00 นเช่นเคยค่ะบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรหรือว่าบริเวณหน้าเสาธงค่ะตามที่เทศบาลเมืองชุมพรนะคะได้จัดตั้งธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทางค่ะลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมนะคะเป็นประจำทุกวันพุธที่3ของเดือนมีการรับซื้อขยะรีไซเคิลค่ะรับขยะอันตรายชุมชนมากำจัดสำหรับการเบิกถอนเงินนะคะขอให้ยอดเงินขั้นต่ำในบัญชีนะไม่ต่ำกว่า100บาทค่ะขอเชิญชวนนะพี่น้องประชาชนในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรค่ะร่วมคัดแยกขยะเพื่อนำมาร่วมกิจกรรมตามโครงการธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรในวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะเวลา 9:00 นถึง 11:00 นค่ะแล้วเจอกันนะคะธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรวันพุธหน้านี่เองและสำหรับช่วงหน้านะคะกับกิจกรรมวันสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งจังหวัดชุมพรนะกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นสำหรับรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเรามาฟังหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ขอบคุณเพลงนะจากช่างสวทค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายนะเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะมาฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันดีกว่าค่ะสำหรับวันที่1ขออภัยค่ะวันที่11กรกฎาคมนี้นะสำหรับวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะตามที่คณะรัฐมนตรีนะได้มีมติให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีค่ะเป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่27ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายค่ะทรงมีหลายพระนามนะคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่3หรือว่าสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสันเพชรเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประสาททองและพระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยากับพระราชธิดาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมด้วยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ค่ะพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการปกครองการทหารด้านการทูตและการค้ากับต่างประเทศอย่างกว้างขวางเช่นทรงโปรดเกล้าให้ส่งคณะราชทูตไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามารับผิดชอบในการติดต่อค้าขายค่ะทรงใช้ธรรมะในการปกครองแผ่นดินทรงมีพระเมตตากรุณาเกื้อหนุนต่อทุกชนชาติที่เข้ามาอาศัยในอาณาจักรสยามโดยเฉพาะทรงมีความเฉลียวฉลาดค่ะมีพระวิจารณญาณที่ก้าวไกลทำให้ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันค่ะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2231ณพระที่นั่งสุทธาสวรรค์พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศเมืองลพบุรีค่ะรวมครองราชสมบัติเป็นเวลา32ปีมีพระชนมายุ 56 พรรษาค่ะจังหวัดชุมพรนะกำหนดจัดกิจกรรมรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะเวลา 8:00 น.ณห้องประชุมต้นตาลชั้น3สำนักงานศูนย์แสดงสินค้าโอทอคค่ะสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะของประเทศไทยสำหรับวันพระนารายณ์มหาราชค่ะ11กรกฎาคมของทุกปีค่ะค่ะต่อมาค่ะสำหรับการให้ความรู้นะในการของการจัดโต๊ะหมู่ค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่จะถึงนี้นะ28กรกฎาคมพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะโดยสามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการจัดรั้วกำแพงสถานที่ราชการนะคะเทศบาลรัฐบาลนะขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนประดับธงชาติไทยและธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ประดับผ้าระบายสีขาวตลอดแนวนับเสาแรกของรั้วกำแพงขวามือนะคะเมื่อมองออกจากอาคารค่ะสำหรับในกำแพงอาคารของภาคเอกชนหรือว่าบ้านเรือนนะเทศบาลขอภัยค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนะคะประดับธงชาติไทยและธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ประดับผ้าระบายสีขาวตลอดแนวรั้วนะคะนับตั้งแต่เสาแรกของรั้วทางขวามือเมื่อมองออกจากอาคารค่ะตลอดเดือนกรกฎาคมค่ะสำหรับวรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะและข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมานะคะสำหรับโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่22เฉลิมขออภัยค่ะครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะโครงการนี้นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติอัตราค่าสมัครนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปอยู่ที่360บาทค่ะ
เยาวชนอายุ 7-18 ปี 240 บาทค่ะสำหรับอัตราค่าสมัครนะคะรวมค่าส่งไปรษณีย์แล้วบุคคลที่เป็นเยาวชนนะคะอายุต่ำกว่า7ปีเข้าร่วมกิจกรรมฟรีค่ะสำหรับวันและสถานที่จัดกิจกรรมนะในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 10:00 น.ระยะทางนะคะมี2แบบค่ะเดิน5กิโลเมตรและวิ่ง5กิโลเมตรค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อโทร077-511-040ต่อ201ในวันและเวลาราชการค่ะและสำหรับประชาสัมพันธ์สุดท้ายนะขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจหน่วยงานราชวิสาหกิจและประชาชนทั่วไปค่ะร่วมบริจาคโลหิตอวัยวะดวงตาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.ค่ะสถานที่นะคะอาคารสำนักงานศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปค่ะชั้น1เทศบาลเมืองชุมพรค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใครไงก็สามารถมากันได้นะสำหรับเรากาชาดจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับสภากาชาดไทยด้วยขอเชิญชวนนะประชาชนในพื้นที่เดี๋ยวเราจะมีประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะและสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะจะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์ค่ะและทุกท่านสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้นะคะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพรค่ะ www.chumphontown.go.th ทาง Facebook ชุมพรทาวน์ค่ะทางเพจเทศบาลชุมพรค่ะและสำหรับช่องทางไลฟ์สดนะสามารถดูรูปภาพกิจกรรมต่างๆได้อีกด้วยค่ะทางสวทชุมพรค่ะสำหรับวันนี้นะก็หมดเวลาลงแล้วนะเทศบาลชุมพรพบประชาชนค่ะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคันคลองระบายน้ำร .1 ที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคันคลองระบายน้ำร .1 ที่จังหวัดสงขลาเร่งเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร .1 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร .1 และความเสียหายของประตูระบายน้ำพร้อมพบปะประชาชนโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อพบปะและให้กำลังใจประชาชนแต่มาเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันและสกัดกั้นภัยจากธรรมชาติเพราะในอีกไม่กี่เดือนน้ำจะมาถึงเมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นจำนวนมากจึงต้องถอดบทเรียนและเตรียมตัวอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นอีกจึงขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและยืนยันว่าหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นทุกภาคส่วนและทุกกระทรวงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วควบคู่กับการเตรียมศูนย์พักพิงการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และการบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดผลิตนาถขวัญการสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเน้นย้ำบทบาทสื่อรัฐนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ครบรอบ38ปีณศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBTถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นางสาวสุภมาศกล่าวแสดงความชื่นชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในฐานะสื่อของรัฐที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยความถูกต้องแม่นยำและเที่ยงตรงเป็นที่พึ่งด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมอวยพรให้บุคลากรของสถานีมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อคุณภาพที่สร้างสรรค์ปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนมีส่วนในการบำบัด

0: และถนนอิสรภาพก่อนกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งนี้ขสมก.ขออภัยในความไม่สะดวกพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนขสมก.โทร1348ทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.หรือติดตามผ่านทางแอปพลิเคชันขสมก.พร้อมบวกและเว็บไซต์ bmta.co.th น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตสู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ
1: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู
2: ่ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
3: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ขอเชิญเที่ยวงานใหญ่เทศกาลชิมหอยแมลงภู่ครั้งที่1ณหาดหน้าทับหมู่1ตำบลบางสนอำเภอปทิวชุมพรเริ่มงาน22ถึง26กรกฎาคม2569นี้พบกับการออกบูธร้านค้าและสวนสนุกชุดใหญ่เต็มบริเวณงานพบกับกิจกรรมมากมายและมหรสพดัง22กรกฎาคมกลางวันชมการแข่งขันลอกไม่จ่าการแข่งขันตกปลาสายการแข่งขันหาหอย

0: แข่งขันชักเย่อผู้นำท้องถิ่นและกลางคืนสนุกกับวงดนตรีโชกุนแบน
1: เจอคนจริงใจอย่ามีไม่แถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหม
0: 24กรกฎาคมกลางวันชมการแข่งขันทำอาหารการชิมหอยฟรีและกลางคืนพบกับพิธีเปิดและสนุกกับระมงเวียนครกวงโชกุน
1: สายเช็ดตะวันแท้ทองและแม่ปานาทองและมาร้อง
0: กรกฎาคมกลางวันชมการแข่งขันกินขนมจีนการแข่งขันกินหอยแข่งขันปอกมะพร้าวและขูดมะพร้าวกลางคืนสนุกกับวงดนตรีวงเดอะซัน

ามสนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ต่อจองร้านค้าที่คุณบ่าวโทร0854703589คุณน้อย065056498คุณอุ้ม0630319627รับรองความมั่นโดยทีมงานพรเพชรกรุ๊ปอย่าลืม22-26กรกฎาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลชิมหอยแมลงภู่ครั้งที่1ณหาดหน้าทับหมู่1ตำบลบางสนอำเภอปะทิวเที่ยวให้สุดหยุดที่งานชิมห

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม095-264-5456 และเสี่ยสิน065-465-3638

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

ธรรมตะไว้ในบทเพลงนักฟังเพลงลูกทุ่งทั่วไทยต่างยอมรับให้เขานั่งอยู่บนบัลลังก์ใจมาเป็นเวลาอันยาวนานพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาให้เป็นนักร้องเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกเพื่อที่จะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักแห่งความจริงในความดีเป็นที่ตั้งเขาจึงหลุดรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงหรือบ้านทุ่งแดนไกลทั่วทุกสถานที่เวทีการแสดงเขาจะนำพาชาวนับไปพบท่านทุกงานที่มีใบสัญญาเขายังคงเป็นขวัญใจคนเดิมของท่านตลอดกาลและตลอดไปไม่

สัพเพสังสะสะหิโตโหติสัทธัมเมสุปติตะทิโตผู้ตั้งมั่นในสัทธัมเป็นผู้เกื้อกูลแก่คนทั้งปวงนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลุกถุงบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบ๊ายบายยังในเวลาดีเวลาลุกถุงบันเทิงกับกระผมเด็กเจ๋ไม้นาเก้าบากอยกิติพงษ์พนมสวรรค์นะครับก็เช่นเคยแล้วครับเปิดรายการไปก็จะต้องเป็นเพลงของสายันสัญญานะครับวันนี้ผมกับหลวงเล็กได้คุยกันนะครับว่าเกี่ยวกับช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องเศร้าโรงงานนุ่มโรงงานห้องสีชมพูโดเรมอนอะไรประมาณนั้นกำลังเป็นที่โด่งดังนะครับผมก็เลยคุยกับหลวงเล็กนะครับบอกว่าเลือกเพลงเศร้าโรงงานนะครับจากการขับร้องของสายันสัญญานั่นเองนะครับเพลงนี้ครูรุ่งเรืองดาวสุรินเป็นผู้ประพันธ์นะครับหลวงเล็กประธานสภากาแฟพิชายดีที่น่ารักข้อกันมานะครับวันนี้หลวงเล็กบอกว่ามอไม้พีหวันเพ็ญ นะครับให้พีสายุทธไทยปาติสนวพรในพีพานิสวทให้หลวงใกล้ให้สาวจีซ่าอยากนะครับพี่มีบุญคุณกระทิงพี่ขดทายางพี่วิรัตชุกหมวงนะครับพี่เอกตากแดดพี่สเอกสุพรรณวงศ์นั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เล็กลุงคิดนายหัวหนับคอทล่มแล้วก็เจเล็กเสริมช่วยด้วยนะครับขอบคุณพี่ชายจะดีทีน่ารักนะครับรับฟังทุกวันเลยแล้ววันนี้ก็เข้ามาเลยด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมคอยบอกอีกทีนะครับมีใครเข้ามาแล้วมั้งนะครับก็อย่าลืมนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็เช่นเคยแล้วครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:10 นโดยประมาณนะครับไปจนถึงเวลา16:00 นมาฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆลูกทุ่งรวมสมัยเพลงลูกกรุงรวมถึงเพลงไทยซากลยุคเก่าๆนะครับหรือว่าเพลงอะไรที่แปลกๆนะครับนะก็สามารถคล้องเข้ามาได้แล้วก็เปิดได้ฟังได้นะครับอย่างเช่นอันอะไรนะครับหัวใจก็เง่าหัวเข้าก็เสื่อมอะไรประมาณนี้นะครับเหมาะกับหลายๆคนเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายหลายๆคนนั่นเองนะครับก็สามารถฟังกันได้แล้วครับที่สวทชุมพร FM 100 MHz สำหรับท่านที่รับฟังทางเครื่องรับนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่077-511-43แล้วก็077-504-101นะครับแล้วก็อีกทางเลือกนึงนะครับ Facebook Live เป็นเพจของสวทชุมพรนะครับเป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์นั่นเองนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอยากฟังเพลงในอะไรยังไงใครอยู่แบบในบรรยากาศที่บ้านสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงนะครับสามารถสื่อสารติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผ่านข้อความในการไลฟ์สดของสวทชุมพรรวมถึงรายการลูกทุ่งบันเทิงนี้นั่นเองนะครับพบเจอกันวันนี้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่10 กรกฎาคมนะครับ2569วันนี้ตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน8ปีมะเมียคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลาห้ามนำยศยานไม่ออกจากอู่อีกแล้วนะครับรู้สึกว่าอาทิตย์นึงได้ประมาณสักวันสองวันเท่านั้นเองแล้วครับเป็นวันดีๆที่นำยศยานออกจากอู่นะครับไม่ใช้เครื่องบินนะครับอย่างเราก็คือมันที่ผมเคยบอกไปแล้วครับแค่มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ก็แค่นั้นแล้วครับในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้เขาบอกว่ากระแสเงินทองหมุนเวียนสะพัดดีมากนะครับจากเกณฑ์สิทธิโชคนุ่นสับมีรายรับเข้ามาคึกคักในภาคการค้านะครับแต่ว่าควรชะลอการลงทุนก้อนใหญ่นะครับในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็ระวังรายจ่ายกระทันหันจากการซ่อมแซมหรือว่าปรับปรุงสิ่งของที่เรามีอยู่นั่นเองนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศแฝงไปด้วยความร้อนรุ่มแล้วก็มีเกณฑ์หึงห่วงรุนแรงตามกระแสดาวขู่ชูรวมมรตยูคู่รักต้องหักห้ามใจแล้วก็ลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์บูวามนะครับในส่วนของขนโซดเขาบอกว่าระวังพบเจอกับรักซ้อนที่นำความยุ่งยากใจมาให้นั่นเองนะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา8:49 นะครับไปจนถึง9:20 นแล้วก็อีกช่วงเวลานึงนะครับ10:19 ไปจนถึงเวลา11:00 นะครับแล้วก็ช่วงเวลาดีๆสุดท้ายก็คือ11:59 ไปจนถึงเวลา13:45 นะครับ4มงคลหรือว่า4กระตุ้นโชควันนี้นะครับก็บอกว่าเป็น4ชมพู4เขียว4นำเงินแล้วก็ที่คาดไม่ได้คือวันนี้วันศุกร์ก็ต้องเป็น4ฟ้าครับส่วนสีโชคเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีเทาดำทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ให้แห่น้ำไปทางทิศนี้เพื่อลีกเลี่ยงภัยแล้วก็ระงับเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันราก้าทาสมายเล็กนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าอีกอิ่วถูกชะโลกกับคนที่เกิดปีมะโรงปีชะลู่แล้วก็ปีมะเซ้งนะครับ
คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีท่อนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังการปะทะขัดแย้งรุนแรงฉับพลันนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรหรือเสียทรัพย์สินกระทันหันห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เกิดปีชวดนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องปัญหาความอึดอัดใจจากคำพูดของคนรอบข้างนะครับแล้วก็เอกสารสัญญามีข้อผิดพลาดด้วยหรืออาจจะถูกผู้ไม่วางดีนะครับทรยศหักลั่งเบียดเบียนพ้นประโยชน์ของตัวเราเองนะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้างดีรักสวยรักงามนะครับไวผิดปฏิภาณดีกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมโดยการฝึกให้เขามีสมาธิได้เตี้ยวนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจจากเนื้อแท้ภายในของลูกหรือว่าบุตรล้านของเราที่จะเกิดในวันนี้นั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกของรายการลูกตุ้มบันเทิงทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับพี่คดทายางเขามาแล้วนะครับโบกมือบายบายไปเลยนะครับอ่ะจ่ายสติกเกอร์โบกมือมาในหลายกรุ๊ปหรือว่าในหลายกลุ่มนี่แหละครับบอกว่าสวัสดีครับผมฟังอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่คดตอนนี้พี่คดผมไม่แน่ใจว่าฟังอยู่ในเครื่องรับหรือว่าใน Facebook Live นะครับแต่ยังไงเสียก็ต้องขอบคุณไหวหลวงนานนึงนะครับพี่คดทายางในส่วนของ Facebook Live นะครับวันนี้ท่านสมบัติมันเยินเขามาแล้วนะครับบอกว่าเสียงวิทยุชัดนะครับแล้วก็พี่ปราโมทบุญชตาเข้ามาแล้วครับแล้วก็ท่านสมบัติบอกว่าฟุตบอลกำลังเข้มข้นคนคนคนคนคนนะครับมายมกหลายตัวเลยทีเดียวนะครับเหมือนเสียงเอ็กโคเลยประมาณนั้นนะครับน่าจะเป็นพันนั้นพี่วันเพ็ญบอกว่ารับชมอยู่ขาหนองก้อยนะครับขอบคุณนะครับท่านสมบัติมันยืนบอกว่าดีเจบอก้อยวันนี้เข้าฟังเพลงเรื่องข้องแฟนเพลงนะครับจากการขับร้องข้องครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับผู้ใหญ่เหล็กหรือว่าทันเซมาลูกมิตรนะครับเข้ามาแล้วขอบคุณครับแล้วก็พี่สุนันท์ฮงจะเริญนะครับบอกว่าสวัสดีครับรับชมอยู่ครับแจ้งพี่สุนันท์นะครับวันนี้เพลงอย่างว่างอีกสัก1เพลงแล้วครับคอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะครับพี่สุนันท์บอกว่าสวัสดีน้องสุนันท์ด้วยครับน้องสุนันท์วันนี้ยังไม่ได้เข้ามานะครับหรือว่าเข้ามาแล้วผมก็ไม่แน่ใจน่าจะเข้ามาแล้วครับถ้าเกิดยังไงก็พี่สุนันท์ฮงเจริญสามารถขอเพลงเข้ามาได้อีก1เพลงนะครับขอบคุณที่ให้กิจติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเอาล่ะครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงเสียงแคนแทนสั่งนะครับจากการขับร้องของครูสุรพลสมบัติเจริญปัจจิตถุงคาข้อมานะครับวันนี้ปัจจิตบอกว่าหมอไพ่ถูกเสียงถูกซ้ายนะครับให้ดีเจบากอยด้วยขอบคุณปัจจิตแล้วก็วัดสั้นทวินนะครับจากการขับร้องของสุเทพวงคำแห้งคุณเศร้าทงตะโกมข้อมานะครับบอกว่าหมอภัยถูกเสี่ยงถูกทรายขอบคุณทางซองฐานนะครับช่วงนี้นะครับเสี่ยงแคนเด่นสั่งแล้วก็อวะสั้นทวินครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับเขาสุชงสาระเด่นเล่าข่าวดังก็เช่นเคยแล้วครับเป็นเรื่องราวข่าวดินฟ้าอากาศในส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซะแล้วก็อำเภอพะโต๊ะนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคาดไม้อุณหภูมินะครับวันนี้จังหวัดชุมพรสูงสุดอยู่ที่36องศานะครับต่ำสุด26องศาอ่ะค่อนข้างจะอบอ้าวแล้วครับใครมีแอร์ก็ควรน่าจะต้องเปิดแอร์แล้วครับอ่ะเว้นข้องเรื่องการประหยัดไป1คืนนะครับเอาความสะดวกสบายของเราว่าเก่าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:08 นในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 19:57 นแล้วก็ลงเต็มที่เวลา 8:19 นะครับผมไปเร็วๆนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีซัพพอร์ตเพิ่มเติมเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อที่ผมเปิดไปในช่วงต้นรายการนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลจิมห้อยนะครับจิมห้อยเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมหลายฟังอีกสักนิดนึงก็ได้นะครับหลังจากที่ฟังซัพพอร์ตไปแล้วในเรื่องนี้นะครับพี่ส้มโชคทันทุรัตน์นะครับประธานสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนประธานสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับของอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับก็จะจัดงานเทศกาลชิมห้อยแมงผู้ขึ้นนะครับในระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วครับโดยโดยนะครับโดยสมาคมท้องเที่ยวโดยชุมชนรวมกับเทศบาลตำบลบางส้นนะครับได้จัดงานเทศกาลชิมห้อยแมงผู้ครั้งที่1 นะครับปีนี้เป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับก็ในงานก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทะเลสดใหม่นะครับดนมีดนตรีคอนเสิร์ตมีกิจกรรมสนุกสนานแล้วก็ช็อปชิมชิลนะครับก็จะมีร้านค้าริมถนนนะครับเป็นพวกอาหารทะเลสดแล้วก็บรรยากาศสุดชิลนั่นเองนะครับแล้วก็มีเมนูห้อยแล้วครับเป็นห้อยแมงผู้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้อยแมงผู้นึ่งสมุนไพรห้อยแมงผู้ผัดพริกไทยดำห้อยแมงผู้ต้มยำหรือว่าห้อยแมงผู้อบชีสแล้วครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตให้ดูด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชิมห้อยแมงผู้นะครับเทศกาลห้อยแมงผู้จังหวัดชุมพรผมไม่แน่ใจว่าพันที่ผ่านมามันมีอยู่ถีอีกถีนึงครับแต่ว่าจำไม่ได้ว่าถีไหนแต่ว่าครั้งนี้แล้วครับ22ถึง26ที่เทศบาลตำบลบางส้นนะครับอยู่แถวฮัดนาทับนะครับฮัดนาทับอยู่แถวบางส้นอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับพี่ส้มโชคพันธุรัตน์เป็นผู้ให้ประกาศแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทุกทีไม่ว่าในส่วนของจังหวัดชุมพรบ้านเราหรือว่าตั้งจังหวัดหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่ได้ยินเชียงนี้ก็เชิญแล้วครับวันที่22ถึง26ที่จะถึงนี้แล้วครับเดือนนี้แหละที่อำเภอปะทิวบ้านเรานั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นหลาวข่าวดังนะครับมาถึงเรื่องของเพลงนะครับที่ข้อกันเข้ามาเช่นเคยนะครับเป็นเพลงเรื่องของแฟนเพลงจากการขับร้องของสุรพลสมบัติเจริญนะครับท่านสมบัติมันยืนข้อมาแล้วก็อย่าปากวยครับโทรเข้ามาสดๆร้อนๆเลยขอบคุณอย่างสูงนะครับอย่าปากวยโทรมาให้กำลังใจผมก็เลยบอกว่าข้อใดหนึ่งเพลงก็เลยได้ไป1เพลงนะครับเพลงรองเท้าหน้าห้องนะครับไม่ทราบว่ามีประสบการณ์ตรงยังไงวันนี้ข้อเพลงรองเท้าหน้าห้องของสายันนิรันดรมานะครับขอบคุณทางซองทันนะครับช่วงนี้เพลงเรื่องของแฟนเพลงแล้วก็รองเท้าหน้าห้องครับ

0: ซอร์ไพรส์กับเวทีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังคางทีซีซั่น3เซอร์ไพรส์แรกเพิ่มประเภทการประกวดเพลงไทยร่วมสมัยและเซอร์ไพรส์2โอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศขอเชิญน้องๆที่มีใจอนุรักษ์เพลงไทยและกล้าจุดไฟแห่งความฝันคว้าโอกาสท้าชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้
1: เรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
2: สิบห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับเขาสู่ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งบอกเล่าไปยังผีสุนันท์สุวรรณชัดนะครับผีสุนันท์หงเจริญบอกว่าสวัสดีน้องสุนันท์ด้วยครับนะครับตอนนี้บ้านนันทำซิ่งเขามาแล้วนะครับบ้านนันทำซิ่งคอฟังเพลงคืนนี้ผีขอยเจ้าด้วยนะครับถ้ามาอย่างคอเพลงได้ไหมนะครับอย่างได้นะครับแต่ว่าเป็นเพลงสุดท้ายนะครับวันนั้นเราก็พีสุนันท์หงเจริญนะครับคอเพลงสายันเงินพันมานะสายันพันเงินนะครับกลับคอไปสายันพันเงินมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ต่อจากเรื่องราวของเพลงนะครับเรื่องราวของเพลงวันนี้เรื่องราวชาวลูกทุ่งผมนำเรื่องราวของเพลงส่วนเกินนะครับซึ่งผมนำเวอร์ชันของอรวีสัจจานนท์นะครับมาเปิดให้ฟังในวันนี้แล้วก็ประวัติของเพลงนี้นะครับแต่งคำร้องทำนองโดยครูส่วงสันตินะครับเมื่อปี2539นะครับบันทึกเสียง2539นะครับแต่ว่าต้นฉบับคนที่ร้องเพลงนี้ก็คือดาวใจไผ่จิตนะครับบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2524นั่นเองนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปอย่างพี่ขดนะครับพี่ขดบอกว่าฟังจากวิทยุครับเมื่อกี้ผมสอบถามไปว่าไม่แน่ใจว่าพี่ขดฟังจากFacebook ไลน์หรือวิทยุนะครับพี่ขดบอกว่าฟังจากรถยนต์ครับสัญญาณชัดเจนครับขับรถส่งลูกค้าขับรถส่งของให้ลูกค้าอยู่ครับขอบคุณพี่ขดทะยางนะครับที่ยังคงติดตามกันอยู่เสมอนะครับเรื่องของเพลงส่วนเกินนะครับส่วนเกินเพลงนี้ส่วงสันติหรือจำนงเป็นสุขนะครับดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมคือเพลงซอยส้นตัดนะครับคำร้องของเพลงส่วนเกินสะท้อนถึงความรู้สึกของคนที่เป็นแม่คนที่เป็นบ้านเล็กนะครับเป็นบ้านเล็กหรือว่าเมียน้อยนั่นเองนะครับก็คิดไปคิดมาก็เกี่ยวข้องกับเรื่องห้องนอนสีชมพูแล้วก็มอนโดเรมอนอยู่ดีนั่นแหละครับเกี่ยวต่อเนื่องกันไปเอาตามเทรนนะครับถือว่าเราชาวลูกทุ่งบันเทิงไม่ตกเทรนก็แล้วกันนะครับบอกว่าสะท้อนความรู้สึกของคนที่เป็นบ้านเล็กหรือเมียน้อยนะครับที่พบเห็นได้ในสภาพสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับเพลงนี้ครูส่งสันติอดีตเป็นนักร้องและก็นักประพันธ์เพลงประจำวงดนตรีจุฬารัตน์นะครับมีผลงานเพลงดังมากมายหลังจากหยุดวงของวงดนตรีจุฬารัตน์นะครับส่งสันติก็พันตัวมาเป็นนักแต่งเพลงอิสระนะครับแต่งเพลงทางแนวลูกทุ่งแนวลูกรุ่งแล้วก็แนวสตริงด้วยนะครับโตเก่งจริงๆเลยนะครับครูช่วงสันตินี่ช่วงสันตินี่คือร้องเพลงหลักธนาเพลงอนิจจาใช่ไหมครับจนนั้นพอถ้าผมจำได้ก็คือเพลงฟังข่าวเศร้าช่วงต้องยืนน้ำตาร่วงดวงใจจ๋านั่นแหละครับน่าจะประมาณนั้นถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับแต่งเพลงแนวสตริงด้วยนะครับส่วนตัวอย่างผลงานของช่วงสันตินะครับยังเช่นเพลงน้ำมันแพงอ๋อครับเพลงน้ำมันแพงเศร้าต่อจอวอช่วยในซอยรักสิบล้อต้องรอสิบโมงอ๋อนี่เป็นเพลงสติงนะครับรวมถึงเพลงส่วนเกินเพลงนี้ด้วยนั่นเองนะครับเพลงส่วนเกินได้รับความนิยมสูงมากนะครับทั้งจากความไพเราะของตัวเพลงแล้วก็เนื้อหาที่ลึกซึ้งกินใจนะครับแล้วก็ฮิตจากข่าวลือว่าคนร้องเพลงต้นฉบับส่วนเกินจริงๆนั้นแม้แต่หนังสือพิมพ์สมัยนั้นก็ยังวิจารณ์นะครับทำนองข่าวลือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับที่ลือว่าคุณดาวใจเพชรจิตเป็นเมียน้อยของผู้ผีผักซ่าหัวหน้าซ่านนะครับทั้งที่เป็นความจริงคุณดาวใจเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอ๋อนะครับถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่ไม่ได้โพธนาออกข่าวให้ใครรู้นั่นเองนะครับเพลงส่วนเกินเวอร์ชันของอรวีสัจจานนท์นี่นะครับบันทึกเพลงนี้ขึ้นเป็นคนต่อมานะครับอยู่ในชุดเพชรนำหนึ่งชุดที่สองเมื่อปี2539ไพเราะไม่แพ้ต้นฉบับเลยทีเดียวนะครับขอบคุณเพชรพรางเพชรในเกล็ดเพลงนะครับได้ มีเรื่องราวต่างๆให้ผมได้นำมาเล่ากับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในรายการลูกทุ่งบันเทิงนั่นเองนะครับผมจะเปิดเพลงส่วนเกินให้ฟังในตอนนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเพลงซายันพันเงินนะครับจากการขับร้องของซายันสัญญาผีสุนันท์ฮงจะเรียนข้อมานะครับก็ขอบคุณทางซองฐานนะครับอ๋อฐานเดียวแล้วครับผมก็มัวไปแล้วนะครับช่วงนี้ขอบคุณผีสุนันท์ฮงจะเรียนนะครับรวมถึงผีสุนันท์ฮงจะเรียนฝากความคิดถึงไปยังผีสุนันท์สุวรรณจัดด้วยนะครับผีสุนันท์ขอเพลงอะไรมานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เพลงสุดท้ายกันแล้วกันนะครับขอเพลงคืนนี้ผีขอเจ้าของคุณกิตติคุณนะครับกรุงกิตติคุณน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้ฟังก้อนซองเพลงนะครับส่วนเกินแล้วก็ซ่ายันพันเงินครับ

0: ทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15:56 น.นะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับขอบคุณหลายๆฐานแล้วครับทุกเสียงทุกสายที่แนะนำเพลงแล้วก็ที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังโกเต้งนะครับคุณเล็กชุมแซงนั่นเองนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับโกเต้งวางๆคอยไปเยี่ยมนะครับแล้วก็รวมถึงคุณอ่อนสุภาด้วยนะครับเข้ามารับชมในช่วงท้ายนั่นเองนะครับยังไงเสียก็รบกวนติดตามวันต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะครับในทุกๆฐานนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงคืนนี้พี่ขอเจ้านะครับจากการขับร้องคงกุ้งกิตติคุณเฉียนซ่องนะครับเบานันทำซิ่งข้อมานะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าเบาก้อยกิตติพงษ์พนมสวัสดิ์นะครับลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันจันทร์สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การรักษาความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อ
5: ก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การรักษาความมั่นคงสร้างโอกาสและรายได้ให้กับประชาชน
6: ภายหลังตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร้อนหนึ่งอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ถือเป็นภารกิจต่อเนื่องหลังเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการหารือกับนายกรัฐมนตรีครอบคลุมในหลายประเด็นโดยเฉพาะด้านความมั่นคงการสร้างสันติสุขการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาซึ่งขอมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปเตรียมพร้อมและดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปมั่นใจว่าภาคใต้ของประเทศไทยถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อทางเหนือของมาเลเซียและเชื่อมศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนจะสามารถเชื่อมโยงทางคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอริชนาถขวัญแสงสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
1: รุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนสุดบริเวณวงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์และจัดที่พักให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
7: นางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตธนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีอาคารได้รับกระทบจากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ส่งผลให้เกิดการซุดตัวของอาคารในพื้นที่โดยที่ประชุมรายงานว่าขณะนี้ได้ใช้เครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากอุโมงค์ในอัตราประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในระดับเดิมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเสถียรภาพของชั้นดินและโครงสร้างโดยรอบซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเห็นชอบขณะที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด14ชั่วโมงพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งผลการตรวจวัดจนถึงปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมสำหรับผลกระทบในพื้นที่เขตคลองสาร มีอาคารอยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารที่ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนซึ่งบางส่วนได้รับการจัดหาที่พักจากผู้รับเหมาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดพิชยาสิการามวรวิหารเพื่อรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นเวลา1สัปดาห์ตามประกาศเบื้องต้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปล่อยขบวนแท็กซี่ไฟฟ้า EV เพื่ออนาคตซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งลดต้นทุนพลังงานและขับเคลื่อนยานยนต์พลังงานสะอาด
8: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถแท็กซี่ไฟฟ้าของสหกรณ์แท็กซี่

0: ตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตโดยในวันนี้ได้ร่วมปล่อยขบวนแท็กซี่ไฟฟ้าของสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิจำกัดจำนวน20คันพร้อมทั้งมอบเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์อัตราดอกเบี้ย3ต่อปีให้แก่สหกรณ์ที่มีความพร้อมและประสงค์จะซื้อรถไฟฟ้าเพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: ป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวซึ่งทุกคนจับว่าเวลาการถึง10:10 นค่ะถาม11สถานในสังกัดก5ค่ะโดยในวันนี้ทางด้านสวทก่อสร้างครับแม่ขายผลิตรายการค่ะดิฉันนิตาเย็นพันธ
2: ์และดิปี
1: ค่ะซึ่งเราสองคนนะคะพร้อมกับทีมงานสวทก่อสมุยนะคะภายใต้การอำนวยการผลิตนะคะขออภัยค่ะภายใต้การควบคุมการผลิตนะคะของนายพินิจดำโอค่ะรักษาการสวทก่อค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะพาทุกท่านนะคะไปติดตามนะคะพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนค่ะก็ข่าวแรกนี้นะคะทางด้านสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีค่ะได้เสด็จทอดพระเนตรกิจโรงงานโรงไฟฟ้าค่ะพลังน้ำเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานซึ่งก็ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กรกฎาคมนะคะเวลา 16:13 นค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมภายในโรงไฟฟ้าพลังเขื่อนมีคณะพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะพร้อมด้วยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายพลังงานแห่งประเทศไทยนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ
2: ค่ะในการนี้นะคะเสด็จเข้าห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าชั้น4ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยเริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2530การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์2วงจรจากสถานีลานไกลไฟฟ้าเขื่อนราชประภาไปยังสถานีลานไกลไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีค่ะและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ค่ะรวมถึงยังมีการส่งจ่ายแรงดัน115กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอบ้านตาขุนทำให้ราษฎรภายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างผาสุกค่ะ
1: ค่ะในเวลา 16:41 น

0: ที่ค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพับพลาค่ะเขื่อนราชประภานะคะทอดพระเนตรนิทรรศการชุด 48 พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยค่ะแรงบันดาลใจแห่งชาติที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะพระคู่บารมีองค์ราชันพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะและพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาออกกำลังกายและใส่ใจสุขภาพค่ะ
1: ค่ะทางนี้นะคะกฟผ.ค่ะยังจัดแสดงนิทรรศการเขื่อนรัชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรนำเสนอประวัติความเป็นมาของเขื่อนรัชประภาเดิมชื่อเขื่อนเชี่ยวหลานค่ะซึ่งเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของภาคใต้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530และพระราชพิธีราชมังคลาภิพุทธศักราช2531ทั้งยังเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านชลประทานการผลิตไฟฟ้าบรรเทาอุทกภัยและส่งเสริมอาชีพการประมงแก่ราษฎรค่ะซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2025ค่ะแล้วเสร็จขออภัยค่ะก่อสร้างเมื่อปี2525ค่ะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2530โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อเขื่อนชื่อว่าเขื่อนรัชประภาแปลว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรค่ะ
0: ค่ะและในโอกาสนี้ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลค่ะแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะประกอบด้วยประเภทออปติมัสชายออปติมัสหญิงออปติมัสอายุต่ำกว่า12ปี ILCA 4 ILCA 6นะคะและพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน74รายค่ะนอกจากนี้ค่ะได้พระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5ค่ะขนาดกำลังผลิต50กิโลวัตต์และรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน1คันค่ะแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนซึ่งทางด้านกระทรวงพลังงานและกฟผ.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลค่ะพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5จำนวน 3,200 ชุดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนรัชประภาจำนวน12โรงเรียนและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจำนวน30รายค่ะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงปลูกต้นเขี้ยมพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยตลอดสองข้างทางนะคะมีราษฎรจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค
0: ่ะ
1: ค่ะต่อไปค่ะเรามากันที่พื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะ
0: ค่ะ
1: นครศรีธรรมราชเตรียมจัดยิ่งใหญ่นครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรม 1-5 สิงหาคมนี้ชวนสัมผัสเสน่ห์เมืองแห่งศรัทธาและมรดกวัฒนธรรม
0: ค่ะ
1: วันที่9กรกฎาคม2569ค่ะนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการยกระดับประเพณีวัฒนธรรมนครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมโดยมีพันตำรวจเอกสุทัศน์สงสยมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัฒนธรรมจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดผู้แทนภาคประชาชนและสมาคมต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือและกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค
0: ่ะที่ประชุมค่ะได้หารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานค่ะซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1-5สิงหาคมนะคะณบริเวณศาลหลักเมืองและสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมกำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสที่16กรกฎาคมค่ะตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปบริเวณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ค่ะสำหรับภายในงานนะคะพบกับกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมของเมืองนครศรีธรรมราชอย่างครบถ้วนค่ะเริ่มด้วยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชตลอดทั้ง5วันค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลตามด้วยการประกวดอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องเหรียญพระคณาจารย์และเครื่องรางของขลังจากทั่วประเทศณโรงแรมทวินโลตัสการแข่งขันนกกรงหัวจุกศึกแชมป์ชนแชมป์ชิงแชมป์แห่งประเทศไทยณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84รวมถึงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นงานช่างและหัตถกรรมการสาธิตการทำกรงนกภาคใต้การแสดงวัตถุมงคลสำคัญของเมืองนครและการแสดงผลงานจากเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการแสดงโขนการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราราชธิดาค่ะพร้อมชมการแสดงแสงสีแห่งศรัทธาบูชาศาลหลักเมืองด้วยศิลปะการจัดแสงไฟสุดตระการตาค่ะแล้วก็ปิดท้ายค่ำคืนด้วยการแสดงดนตรีร่วมสมัยณบริเวณศาลหลักเมืองและสนามหน้าเมืองตลอดการจัดงานยังมีการเปิดโรงทานบริการอาหารฟรีแก่ประชาชนค่ะพร้อมแจกข้าวสารวันละ 1,000 ถุงระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคมค่ะเพื่อแบ่งปันและส่งต่อความสุขแก่ประชาชนผู้ร่วมงานค่ะ
1: ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวนครศรีธรรมราชจังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศค่ะรวมสัมผัสความงดงามของประเพณีศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าของเมืองแห่งประวัติศาสตร์ค่ะในงานนครเมืองแห่งศิลป์ศรัทธาอารยธรรมระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคมนี้ค่ะณศาลหลักเมืองและสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ก็เชิญชวนกันไปเที่ยวกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะน้องแอมมีอีกหนึ่งข่าวค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้เปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่นนะคะ90 day ผ่าแผนการ90วันพิฆาตยาเสพติดค่ะในช่วงระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ค่ะเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเวลา 9:30 นนะคะบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายสมชายลีลาน้อยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 day นะคะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะซึ่งก็มีระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ค่ะซึ่งก็มีท่านรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหารพันตำรวจเอกณัฐวุฒิทองทิพย์นะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนะคะและก็มีผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8ค่ะรวมไปถึงท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะและก็พร้อมกันนี้ค่ะได้มีกำลังพลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครองหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า350นายค่ะเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยมีนายประสูติหอมบันเทิงปลัดจังหวัดในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนะคะได้เป็นผู้กล่าวรายงานค่ะ
1: ค่ะโดยเปิดเผยว่าแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Operation 90 Day นะคะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจัดทำขึ้นตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลค่ะโดยมุ่งดำเนินงานครอบคลุมทั้ง3มิติได้แก่การป้องกันการปราบปรามและการบัตรฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะในการนี้นะคะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกล่าวว่าการปล่อยแถวในครั้งนี้ค่ะเป็นการแสดงถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานในการร่วมกันป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยบูรณาการกำลังและทรัพยากรของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนพร้อมขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสงบและมีคุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืนค่ะตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะน้องแอม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภูเก็ตค่ะมาอัปเดตกันที่ภูเก็ตกันต่อจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เดินหน้ายกระดับมาตรฐานที่พักสปา20กิจการค่ะรองรับเวลเนสทัวริซึมเสริมศักยภาพอันดามันสู่เวทีโลกค่ะซึ่งก็วันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา 9:00 น.นะที่โรงแรมโรมาดาพลาซ่าบายวินแฮมจังหวัดภูเก็ตค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้มอบหมายให้นายสุวิทย์นะคะรองผู้ว่าราชการเป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จกิจกรรมยกระดับมาตรฐานบริการด้านที่พักเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะซึ่งภายใต้โครงการยกระดับศูนย์กลางการท่องเที่ยวศักยภาพสูงภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่สากลนะคะโดยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและสื่อมวลชนเข้าร่วมค่ะ
1: ค่ะก่อนพิธีเปิดนะคะนางสาวสิริรักษ์เสรีเวสารัตน์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวรายงานว่ากิจกรรมดังกล่าวค่ะดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับศูนย์กลางการท่องเที่ยวศักยภาพสูงภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะสู่สากลโดยใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการด้านที่พักและธุรกิจสปานวดเพื่อสุขภาพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ให้มีความพร้อมรับรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสามารถเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพท่องเที่ยวของพื้นที่อย่างยั่งยืนค
0: ่ะ
1: การดำเนินโครงการนะคะได้ว่าจ้างบริษัทไทยคิงคอมแอดไวเซอร์จำกัดเป็นผู้ดำเนินงานโดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คำปรึกษาเชิงลึกและติดตามการพัฒนาสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะซึ่งผลการดำเนินงานนะคะเป็นไปตามเป้าหมายค่ะโดยครอบคลุมสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต12แห่งจังหวัดพังงา3แห่งและจังหวัดกระบี่5แห่งค่ะซึ่งได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานต่างๆค่ะได้แก่รางวัลพรีเมียมอวอร์ดนะคะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมาตรฐานมอก.s นะคะแล้วก็ของนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยค่ะซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบการยื่นขอรับรองมาตรฐานแล้วจำนวน16แห่งค่ะส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมนะคะซึ่งทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์ค่ะได้กล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีศักยภาพโดดเด่นนะคะด้านทรัพยากรธรรมชาติการบริการและโครงสร้างพื้นฐานสามารถต่อยอดสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนานาชาติได้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลกให้ความสำคัญกับคุณภาพประสบการณ์และการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical และ Wellness Hub ค่ะ
1: ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะยังกล่าวอีกว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global Wellness Summit 2026ในเดือนพฤศจิกายน2569นี้ค่ะซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่สายตานานาชาติพร้อมสร้างโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีพิธีมอบหนังสือรับรองแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้ง20กิจการการนำเสนอผลสำเร็จของโครงการกรณีศึกษาต้นแบบและการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เติบโตอย่างยั่งยืนและยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากลต่อไปค่ะ
0: จะว่าไปก็อยากให้มีที่สมุยบ้างเนา
1: ะ
0: นอกจากจะมีที่ภูเก็ตแล้วเนาะในหลายๆที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเราก็อยากให้เป็นแบบนี้เนา
1: ะ
0: คิดว่าน่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีค่
1: ะ
0: มากันอีกหนึ่งข่าวนะคะในประเทศเราเนาะและต่างประเทศดีกว่านะไทยและมาเลเซียค่ะได้ยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงเชื่อมโครงสร้างผ่านชายแดนเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านอนุทินค่ะพร้อมคณะเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการค่ะในช่วงวันที่9ถึง10กรกฎาคมนะคะโดยนายอันวาฮิบ อิบราฮิมนะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะได้เดินทางมาต้อนรับด้วยตนเองสำหรับการหารือเต็มคณะค่ะระหว่างนายกรัฐมนตรีกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะสองฝ่ายเห็นพ้องต้องการยกระดับความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะพร้อมทั้งเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อให้การเดินทางของประชาชนสะดวกขึ้นลดต้นทุนการขนส่งสินค้าค่ะและเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนค่ะ
1: ค่ะโดยในวันที่10กรกฎาคมนะคะนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศจะร่วมเปิดด่านดาวแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูหิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียค่ะและตกลงเร่งเดินหน้าโครงการสำคัญทั้งการกลับมาเปิดให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาริสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดให้ใช้ระบบเดียวกันการฟื้นฟูเส้นทางสุไหงโกลกลันเตาปันจังและการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่เพื่อยกระดับการเดินทางและโลจิสติกของทั้งภูมิภาคเพื่อเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมบริเวณชายแดนและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมระหว่างทั้งสองประเทศค
0: ่ะซึ่งก็ได้ตั้งเป้าหมายนะคะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทั้งด้านความมั่นคงอาหารพลังงานและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกันค่ะอีกประเด็นนะคะประเด็นและก็ปลากระพงทั้งสองประเทศได้หาทางออกร่วมกันเพื่อคลี่คลายปัญหาของเกษตรกรค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังได้พบหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยในมาเลเซียโดยตรงด้วยค่ะเพื่อนำไปผลักดันและต่อยอดการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสปท5นายโสพลเคี่ยมการที่อำนวยการผลิตในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะได้ในครั้งถัดไปในวันจันทร์ที่เท่าไหร่นะคะสักครู่ค่ะวันจันทร์ที่13มั้ยว
1: ัน
0: จ
1: ัน
0: ทร์ที่13กรกฎาคม2569ค่ะโดยสวทพังงาเป็นแม่ขายผลิตค่ะและหลังจบรายการให้เยกข่าวนะคะสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางด้านสวทตาเป็นผู้ผลิตรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพนิตาเจียนผันค่ะ
1: และดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค่ะ
0: ค่ะเรา2คนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นปัญหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันนางสาวณนิดาอินทสุวรรณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตากรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะกล่าวได้ว่าในทุกพื้นที่ของผืนแผ่นดินไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปในทุกท้องที่แม้ว่าบางพื้นที่จะเป็นถิ่นทุรกันดารห่างไกลสักเพียงไหนก็ตามก็ไม่เป็นอุปสรรคกับทั้งสองพระองค์อย่างเช่นเมื่อวันที่2มีนาคม2501ทรงเสด็จพระราชดำเนินออกจากจังหวัดสุโขทัยมาเยือนยังจังหวัดตากระหว่างเส้นทางบริเวณศาลเจ้าพ่อน้ำดิบที่บ้านน้ำดิบท่อของรถยนต์พระที่นั่งหักเนื่องจากถนนที่ขรุขระระหว่างรอเปลี่ยนรถยนต์พระที่นั่งก็มีเรื่องราวที่เป็นภาพเก่าเล่าเรื่องที่ชาวเมืองตากขอนำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติดตามรับชมและรับฟังกันกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ภาพเก่าเล่าเรื่องและเมื่อวันที่2มีนาคม2501เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จออกจากจังหวัดสุโขทัยมาเยือนเมืองตากระหว่างทางบ้านน้ำดิบบริเวณศาลเจ้าพ่อน้ำดิบท่อรถยนต์ประทับของพระองค์หักอันเกิดจากถนนที่ขรุขระพระองค์เสด็จลงมาถ่ายภาพถนนระหว่างรอเปลี่ยนรถยนต์ที่ประทับใหม่เมื่อมาถึงจังหวัดตากเสด็จสักการะณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดตากและเข้าพักแรมยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตากหลังเดิมข้างศาลคดีเด็กปัจจุบันจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดตากสำหรับพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไม้สักทองที่เคยเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตากและเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จมาประทับเมื่อครั้งเสด็จเมืองตากเมื่อปีพุทธศักราช2501ทางจังหวัดได้พลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับประทับหลังนี้ให้เป็นศูนย์แห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาและเกียรติภูมิของชาวจังหวัดตากเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาซึ่งพิพิธภัณฑ์จัดแสดงภาพและสิ่งของเก่าแก่ที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ของเมืองเช่นพระเก้าอี้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประทับภาพถ่ายประวัติศาสตร์ไปจนถึงสิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่ที่ชาวเมืองนำมามอบให้
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตากพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหลายครั้งโดยทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมและรับฟังการเสด็จพระราชดำเนินและพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ไปติดตามรับชมและรับฟังกันค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: พระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดตากของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเยือนจังหวัดตากถึง4ครั้งดังนี้ครั้งที่1เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดตากเพื่อทอดพระเนตรงานก่อสร้างเขื่อนภูมิพลเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2501ครั้งที่2เสด็จพระราชดำเนินมายังสนามบินกองทัพอากาศดอนเมืองและประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินยังสนามบินเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากในการทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนภูมิพลเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2504ครั้งที่3เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากสนามบินจังหวัดเชียงใหม่มาทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพลณจังหวัดตากเมื่อวันที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2507ครั้งที่4เสด็จพระราชดำเนินออกณบริเวณที่ประทับแรมเขื่อนภูมิพลเมื่อวันที่17มิถุนายนปีพุทธศักราช2513
3: สำหรับดิฉันเองนะคะก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะในปีที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาประทับแรมที่เขื่อนภูมิพลนะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของเขื่อนภูมิพลและประชาชนชาวอำเภอสามเงานะคะที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณเขื่อนภูมิพลนะคะและในปีนั้นนะคะทางเขื่อนภูมิพลก็ได้มีการจัดการแสดงถวายพระองค์ท่านนะคะซึ่งดิฉันเองนะคะก็ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้มีโอกาสนะคะแสดงหน้าพระที่นั่งโดยแสดงในปีนั้นนะคะก็จะมีการแสดงรำชาวเหนือนะคะแล้วก็การแสดงอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นการแสดงที่มีชื่อชุดว่าติงนางนะคะซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบนะคะของพระองค์ท่านแล้วก็ของผู้ที่ได้รับชมในวันนั้นด้วยนะคะซึ่งก็ถือเป็นความโชคดีที่สูงสุดในชีวิตอีกหนึ่งเรื่องสำหรับดิฉันเองเลยนะคะที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จและได้มีโอกาสถวายงานในการเป็นนักแสดงพระที่นั่งนะคะซึ่งน้อยคนนักนะคะที่จะได้มีโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าและได้มีโอกาสถวายงานในการเป็นนักแสดงหน้าพระที่นั่งจึงถือว่าเป็นความโชคดีสูงสุดในชีวิตของดิฉันอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะนอกจากนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์นะคะก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะต่อประชาชนและประเทศชาติและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเขื่อนภูมิพลเป็นอย่างยิ่งอย่างหาที่สุดมิได้นะคะโดยทั้งสองพระองค์นะคะได้เคยเสด็จมาที่เขื่อนภูมิพลนะคะเมื่อปี2501นะคะทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลและได้ทรงเสด็จประทับแรมที่เขื่อนภูมิพลด้วยนะคะโดยเสด็จประทับแรมนะคะที่อาคารเรือนประทับแรมที่ทางกรมชลประทานจัดถวายในปี2501และณปัจจุบันนะคะอาคารแห่งนี้ก็จึงเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนประทับแรมซึ่งเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมนะคะซึ่งก็จะมีภาพพระราชกรณียกิจนะคะของพระองค์ท่านที่เสด็จมาที่เขื่อนภูมิพลทั้งสองพระองค์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมี มีของใช้ส่วนพระองค์ของพระองค์ท่านที่จัดเก็บไว้ที่อาคารพิพิธภัณฑ์เรือนประทับแรมและนอกจากนี้นะคะในปี2501นะคะทั้งสองพระองค์ก็ยังได้ลงส่งน้ำที่บริเวณท่าน้ำบ้านเรือนไทยแห่งนี้นะคะซึ่งบริเวณท่าน้ำบ้านเรือนไทยแห่งนี้ก็จะอยู่ด้านหลังของดิฉันนะคะจะเป็นบริเวณท่าน้ำที่ทั้งสองพระองค์ได้เคยลงส่งน้ำนะคะที่บริเวณท่าน้ำบ้านเรือนไทยแห่งนี้ด้วยค่ะแล้วก็ปี2504นะคะก็เป็นปีที่ทั้งสองพระองค์เสด็จมาที่เขื่อนภูมิพลอีกครั้งหนึ่งซึ่งในปี2504ทั้งสองพระองค์นะคะได้เสด็จมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเขื่อนภูมิพลนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเขื่อนภูมิพลของเราค่ะแล้วก็ในปี2507นะคะทั้งสองพระองค์ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพลนะคะเมื่อวันที่17พฤษภาคม2507นะคะนับจนถึงปีนี้นะคะตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2507จนถึงปี2560นี้เขื่อนภูมิพลของเรามีอายุ61ปีย่างเข้าปีที่62แล้วนะคะและอีกปีนึงนะคะที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงเสด็จมาที่เขื่อนภูมิพลและเสด็จมาประทับแรมที่เขื่อนภูมิพลอีกครั้งนึงก็เมื่อปี2513ค่ะซึ่งทั้งสองพระองค์ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะต่อประชาชนประเทศชาติอย่างหาที่สุดมิได้โครงการพระราชดำริต่างๆของพระองค์ท่านล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาตินะคะดังนั้นนะคะที่เขื่อนภูมิพลของเรานะคะจึงได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะก็ได้จัดสร้างอาคารบ้านเรือนไทยแห่งนี้ขึ้นมาด้วยเพื่อจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวกับพระราชประวัตินะคะพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและที่อาคารพระพลาสันเขื่อนภูมิพลของเราเราก็ยังมีนิทรรศการของทั้งสองพระองค์นะคะจัดแสดงไว้ที่ชั้น2ของอาคารพระพลาสันเขื่อนภูมิพลของเราเพื่อให้ประชาชนนะคะที่ได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่เขื่อนภูมิพลได้มาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ด้วยนอกจากนี้นะคะในบริเวณใกล้ๆกับบ้านเรือนไทยแห่งนี้นะคะก็จะมีสวนน้ำด้วยซึ่งทางกฟผ.นะคะได้จัดสร้างขึ้นนะคะเมื่อปี2530ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะทรงเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษานะคะเมื่อปี2530สำหรับในสวนน้ำพระทัยแห่งนี้ก็จะเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติอีกแห่งหนึ่งนะคะที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามาพักผ่อนนะคะในสวนน้ำพระทัยซึ่งมีความร่มเย็นและเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยค่ะ
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะจากพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่จังหวัดตากที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อย่างชาวมูเซอร์ดำนั้นทำให้เป็นจุดเปลี่ยนของการดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จนทำให้สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้ที่เป็นการสานต่อพระราชปณิธานรายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามรับชมกันกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: สวัสดีครับผมชื่อจักรพงศ์มงคลกิเลครับเป็นชนเผ่ามูเซอร์หรือลาหูแซแลอยู่ที่อันเว่ยปลดตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับผมเป็นชาติพันธุ์คนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จร่วมกับหลวงราชการที่9เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ดอยมูเซอร์ที่บ้านห้วยปลดนะครับเมื่อวันที่26มกราคม2517นะครับในสมัยนั้นหมู่บ้านชุมชนของผมเนี่ยอาชีพหลักคือปลูกฟินนะครับแล้วก็ทำไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในหมู่บ้านของผมเนี่ยป่าเขาหัวล้นนะครับไม่มีต้นไม้เหลือเพราะว่าชาวบ้านได้ถางออกก็ได้มาปลูกปิ่นทำไร่กันหน่อยนะครับหลังจากปี2517ที่พระองค์ได้เสด็จนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยราชการเขาเข้ามาส่งเสริมให้ปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นนะครับโดยเฉพาะกาแฟครับสายพันธุ์ที่พวกเราได้รับการส่งเสริมให้ปลูกก็มีอาราบิก้านะครับฉะนั้นก็มีหลายสายพันธุ์ย่อยทั้งทิปิก้าเบอร์บอนคาทุยอะไรก็ตามอีกสายพันธุ์คือโรบัสต้าครับเป็นกาแฟที่ปลูกแท้อยู่ตามป่าเขานะครับรอบๆหมู่บ้านห้วยปลดนะครับซึ่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับขณะนี้ผมเองก็ได้กลับมาต่อยอดเรื่องของการแปรรูปกาแฟอาราบิก้าที่บ้านห้วยปลดนะครับผมก็ใช้ชื่อกาแฟมูเซอร์หรือมูเซอร์คอฟฟี่ก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปีนี้ได้รับ GI จากกระทรวงพาณิชย์นะครับว่าเป็นกาแฟที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟที่นี่นะครับทำให้ยอดขายก็ดีขึ้นนะครับกว่าเก่าก็ทำให้คุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นครับในเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับรัชกาลที่9เนี่ยครับก็พวกผมชาวบ้านเองคือได้น้อมนำพระกระแสรับสั่งสมัยนั้นคือให้พวกเราช่วยกันปลูกป่าหลายอย่างเพื่อรักษาน้ำรักษาดินนะครับก็ชุมชนของเราก็ได้ร่วมกันทำมาตั้งแต่ปี2517เป็นต้นมาเนี่ยชุมชนของผมได้รับรางวัลเกี่ยวกับการรักษาป่าในอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลนุลกสีเขียวนะครับเป็นต้นแบบที่มีแนวในการจัดการป่าต้นน้ำนะครับเป็นหมู่บ้านเครือข่ายของสถาบันทรัพยากรน้ำและเกษตรขององค์การมหาชนนะครับก็รวมถึงมูลนิธิอุทกภัทรนะครับที่ได้เข้ามาทำงานกับพวกเราในเรื่องของการสานต่อกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนนะครับกิจกรรมที่เราทำกันคือเรื่องของการทำฝายแมวนะครับทำแนวกันไฟรักษาไฟป่าแล้วก็มีการปลูกป่าเสริมโดยเฉพาะป่าที่เป็นวัฒนเกษตรไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ไม่ว่าจะเป็นลูกเตาลูกเนียงที่อื่นอาจจะไม่มีนะครับแต่บ้านเราเนี่ยยังมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นอาชีพเสริมที่มีความรู้สึกว่าคนไม่ปลดเนี่ยเหมือนกับมีรายได้ทั้งปีเหมือนกับมีเงินเดือนนะครับซึ่งต่างกับชุมชนอื่นเขาจะมีรายได้เป็นปีนะครับในรอบหนึ่งปีเขามีรายได้แต่ของพวกผมเนี่ยคือมีรายได้เหมือนกับมีรายได้ทุกเดือนตามฤดูกาลบางคนก็คมดมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยกลับมาต้นน้ำชาวบ้านก็เอาน้ำนั่นอ่ะมาใช้ปลูกผักตามร่องเขาร่องห้วยแล้วก็มาขายเอามาจำหน่ายกันที่ตลาดมูเซอร์ชาวเขาเนี่ยก็สร้างรายได้ให้กับแต่ละคนเรือนก็ผมคิดว่าเวลานี้คือชุมชนห้วยปลดสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้ในเรื่องของคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนตามแนวร่ำเด็กครับความรู้สึกสิ่งที่พวกเรามีต่อสถาบันต่อพระมหากษัตริย์นี่คือพวกเราประชาชนคนบ้านห้วยปลดเนี่ยอับซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับเพราะว่าคุณภาพชีวิตที่พวกเรามีอยู่กันได้ทุกวันนี้ก็คือมีบัตรประชาชนนะครับได้รับการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องของการอาชีพต่างๆเนี่ยก็ทำให้พวกเราทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเด็กในหมู่บ้านเองเคยได้รับการอบรมเล่าเรียนจากศูนย์บัญชีบ้านที่อยุธยาก็ตอนนั้นก็ผมได้ส่งเด็กรุ่นน้องไปกัน10กว่าคนบางคนก็กลับมาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์บางคนก็กลับมาเป็นแม่ค้าค้าขายสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตของตัวเอง ของครอบครัวแล้วก็ได้ส่งลูกๆเรียนหนังสือกันก็เรามีความรู้สึกเราได้รับการดูแลจากสถาบันนะครับถึงแม้เราจะเป็นชาติพันธุ์อยู่ในป่าในเขาห่างไกลความเจริญนะครับบางไหนแค่ไหนนั่นผมคิดว่าไม่ได้ห่างไกลจากความเอาใจใส่ของสถาบันครับ
1: และท้ายนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้ช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะช่องทางที่1ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกลองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังโทรศัพท์022243273หรือ022243333และ026235502121ถึง2129ช่องทางที่2ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ค่ะเรียนเลขาธิการพระราชวังสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังถนนพระรานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานคร10200และช่องทางที่3ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ kongklang@royaloffice.th โดยสแกนหนังสือเป็นไฟล์ PDF ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะตอบรับด้วยการตอบกลับอีเมลโดยผู้ขอเป็นเจ้าภาพไม่ต้องส่งอีเมลต้นฉบับมาอีกครั้งในภายหลังการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วสำนักพระราชวังได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อดภัย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามเหตุน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เผยภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามเหตุน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เผยภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นพร้อมสั่งเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และเหตุถนนซุดในบริเวณใกล้เคียงพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นโดย24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบการสุดตัวเพิ่มขึ้นเพียง8ซนติเมตรรวมเป็น28ซนติเมตรซึ่งเป็นการสุดตัวตามพฤติกรรมของดินไม่ใช่การสุดตัวต่อเนื่องรายชั่วโมงซึ่งอนุมานได้ว่าการอุดช่องว่างเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มเติมประสบความสำเร็จแล้วขณะนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เร่งนำเครื่องจักรและกำลังคนลงพื้นที่เพื่ออุดช่องว่างในชั้นดินให้ได้มากที่สุดพร้อมประสานกับกรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่คล่อมบริเวณดังกล่าวออกเพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนโครงสร้างอาคารโดยรอบผลการตรวจวัดทุก30นาทียืนยันว่าไม่มีการเอ็นตัวเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าสำหรับการเยียวยาประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่จะมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการเข้ามาดูแลชดเชยอย่างแน่นอนส่วนเรื่องเร่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีกำชับคือต้องดำเนินการด้วยความปลอดภัยสูงสุดตามหลักวิศวกรรมพร้อมกล่าวขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและย้ำว่ากระทรวงคมนาคมกำลังเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่

0: ลงนาม MOU หนุนสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้พ้นโทษและเยาวชนตั้งเป้านำกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ระบบจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้พ้นโทษผู้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาณเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พ้นโทษและเยาวชนที่เคยหลงผิดได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพราะการมีงานทำคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและช่วยลดภาระการกระทำผิดซ้ำผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพการจัดหางานและการส่งเสริมอาชีพอิสระพร้อมประสานภาคเอกชนเปิดรับแรงงานโดยพิจารณาจากศักยภาพมากกว่าอดีตของบุคคลโดยตั้งเป้าผลักดันผู้พ้นโทษและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่การจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569เพื่อสร้างตลาดแรงงานที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำและตอบโจทย์การขาดแคลนแรงงานของภาคธุรกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมย้ำการดำเนินงานต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโปร่งใสและเป็นธรรม
1: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบและการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถหลังกรมที่ดินได้ดำเนินการเพิกถอนโฉนดในพื้นที่ตรวจพบความไม่ถูกต้องแล้วโดยผู้ครอบครองต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปท่านนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาล

0: การแผ่นดิน
1: วันนี้จะชวนมาทำความรู้จักกับกฎหมายฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นคือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือเรียกสั้นๆว่ากฎหมาย PDPA Personal Data Protection Act ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปซึ่งมีภาพของบุคคลอื่นติดเข้ามาในกล้องของเราด้วยเนื่องจากภาพของบุคคลอื่นถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอย่างหนึ่งตามกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากเมื่อเราเห็นใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนมันจะทำให้เราสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้แล้วการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอแล้วติดบุคคลอื่นเช่นเวลาเราไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็มีการถ่ายภาพหรืออัดคลิปวิดีโอติดภาพของบุคคลอื่นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้จะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่คำตอบคือไม่ผิดค่ะหากเก็บภาพของและวิดีโอเหล่านั้นเป็นของส่วนตัวและไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเสียหายต่อไปก็มีคำถามต่อมาว่าแล้วหากภาพถ่ายหรือวิดีโอเหล่านั้นที่มีหน้าของบุคคลอื่นติดมาด้วยเรานำไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแล้วโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ความยินยอมมาก่อนจะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่คำตอบก็คือว่าเราโพสต์ได้ค่ะหากว่าภาพหรือข้อมูลส่วนตัวแบบนั้นเราไม่ได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือนำไปใช้ให้เกิดความเสียหายกับบุคคลเหล่านั้นแต่บุคคลเหล่านั้นก็สามารถที่จะร้องขอให้เราลบภาพของเขาได้เช่นเดียวกันค่ะหากมีการนำภาพของคนอื่นไปตัดต่อหรือนำภาพของเขาไปใช้เผยแพร่โดยที่เขาไม่ได้ให้ความยินยอมหรือนำไปใช้หาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเช่นนำไปใช้ประกอบการโฆษณาไปใช้ในทางการตลาดหรือมีการนำภาพถ่ายของเขาไปหลอกลวงในรูปแบบอื่นๆจนเขาได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือทำให้ได้รับความอับอายอย่างนี้จะมีความผิดตามกฎหมาย PDPA มาตรา27ซึ่งมีโทษทางอาญานะคะนอกจากนี้จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ซึ่งทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายเดือดร้อนรำคาญซึ่งจะมีทั้งโทษปรับและโทษจำคุกนอกจากนี้เจ้าของข้อมูลเองก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเราในกรณีที่ทำให้เขาได้รับความเสียหายอีกด้วยค่ะ

0: ิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมปรากฏการณ์บิ๊กเซอร์ไพรส์กับเวทีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังคางทีซีซั่น3เซอร์ไพรส์แรกเพิ่มประเภทการประกวดเพลงไทยร่วมสมัยและเซอร์ไพรส์2โอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศขอเชิญน้องๆที่มีใจอนุรักษ์เพลงไทยและกล้าจุดไฟแห่งความฝันคว้าโอกาสท้าชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000

0: สมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี
1: ้วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
2: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
3: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
5: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่

0: คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
1: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
0: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
0: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
0: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569นะคะน้องหมุมเย็นจิตกรรมจรค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาโดยประมาณนะคะซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะติดตามกันได้นะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรก็กดติดตามนะคะติดตามรับชมรับฟังกันได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันตลอดทั้งวันเลยนะคะในส่วนของรายการบอกเล่า90ค่ะก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะเรื่องราวสุขภาพนะคะเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมเรื่องราวของมิจฉาชีพนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังพร้อมกับผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้ในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะนำเรื่องของการเยือนมาเลเซียของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะสำเร็จตามเป้าค่ะต่อยอดมิตรภาพเร่งเชื่อมเศรษฐกิจชายแดนเปิดโอกาสการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวนะคะในส่วนของสุขภาพวันนี้นำเรื่องของหน้าฝนต้องระวังเห็ดพิษอันตรายถึงชีวิตมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันนะคะเพราะว่าหน้าฝนก็อาจจะมีเห็ดเกิดขึ้นนะคะใครที่ไม่รู้ว่าอันไหนมีพิษไม่มีพิษก็จะเก็บมารับประทานได้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในส่วนของเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพค่ะวันนี้นำเรื่องของการซื้อ ID ไอเทมเกมระหว่างโดนโกงนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังในแต่ละช่วงของรายการนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: มาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงที่2นี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้นำเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีค่ะได้เดินทางไปเยือนมาเลเซียนะคะปรากฏผลการเยือนมาเลเซียค่ะสำเร็จตามเป้านะคะต่อยอดมิตรภาพเร่งเชื่อมเศรษฐกิจชายแดนเปิดโอกาสการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าที่ไปเยือนณเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยทั้งสองฝ่ายค่ะสามารถผลักดันความร่วมมือที่สำคัญหลายด้านให้เกิดผลคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมนะคะภายใต้ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศนะคะซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็พอใจต่อผลการเยือนครั้งนี้ซึ่งสามารถสร้างความคืบหน้าในหลายประเด็นสำคัญโดยรัฐบาลค่ะจะนำผลการหารือครั้งนี้ไปเร่งขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับผลประโยชน์นะคะจากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะต่อยอดความร่วมมือในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยมาเลเซียในปี2570ให้ยั่งยืนต่อไปนะคะนี่ก็เป็นผลของการเดินทางไปเยือนมาเลเซียนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่สำเร็จตามเป้าหมายค่ะมีการต่อยอดมิตรภาพเร่งเชื่อมเศรษฐกิจชายแดนนะคะรวมไปถึงเปิดโอกาสการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงของสุขภาพค่ะ

0: ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงของสุขภาพนะคะวันนี้นำเรื่องของหน้าฝนต้องระวังค่ะเห็ดพิษอันตรายถึงชีวิตนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้เป็นฤดูกาลที่เห็ดป่าพากันออกงอกงามนะคะหลายคนจึงนิยมไปเก็บเห็ดมาปรุงอาหารแต่สิ่งที่ต้องย้ำเตือนทุกปีก็คือเห็ดพิษอันตรายถึงชีวิตนะคะเพราะเห็ดบางชนิดมีหน้าตาคล้ายกับเห็ดที่ทานได้ค่ะจนแยกไม่ออกด้วยตาเปล่านะคะก็คือมองแล้วก็แยกไม่ออกนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการเช็คเห็ดพิษที่บอกต่อๆกันมาอาจไม่ถูกต้องเสมอไปนะคะสัตว์กินได้คนก็กินได้นั่นก็คือไม่จริงนะคะเพราะระบบย่อยอาหารและภูมิคุ้มกันของสัตว์ไม่เหมือนกับมนุษย์อีกความเชื่อก็คือต้มกับข้าวสารหรือช้อนเงินแล้วไม่เปลี่ยนสีแปลว่าไม่มีพิษไม่จริงนะคะเพราะสารพิษในเห็ดไม่ทำปฏิกิริยากับเงินหรือข้าวสารจนเปลี่ยนสีนะคะความน่ากลัวของเห็ดพิษก็คือมักไม่ออกอาการทันทีโดยสารพิษจะค่อยๆถูกดูดซึมและเข้าไปทำลายอวัยวะภายในซึ่งอาการก็แสดงออกในช่วง 6-24 ชั่วโมงหลังจากรับประทานเข้าไปนะคะเริ่มต้นด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรงคลื่นไส้อาเจียนสารพิษจะเข้าไปทำลายเซลล์ตับทำให้เกิดภาวะตับอักเสบเฉียบพลันตัวเหลืองตาเหลืองนะคะเมื่อตับและไตทำงานล้มเหลวร่างกายจะไม่สามารถขับของเสียได้ส่งผลให้ระบบภายในล้มเหลวและนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะคะแนวทางป้องกันและวิธีการรับมือก็คือหากไม่แน่ใจไม่รู้จักหรือมีข้อสงสัยแม้แต่เพียงนิดเดียวห้ามเก็บและห้ามกินเด็ดขาดนะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดที่ยังเป็นดอกตูมถ้าทานรับประทานเห็ดเข้าไปแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะหรือว่าปวดท้องอย่ากินยาแก้แพ้ยาพาราหรือนอนพักอยู่เฉยๆแล้วรอให้อาการดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้รีบเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีถ้าเป็นไปได้ให้เก็บตัวอย่างเห็ดที่เหลือจากการปรุงอาหารไปให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อที่แพทย์นะคะจะได้ระบุชนิดของสารพิษและให้ยาต้านพิษได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาล่ะใครที่ชอบรับประทานเห็ดแล้วก็คุณผู้ชมฟังบางท่านอาจจะไปเก็บเห็ดเองนะคะก็ต้องระวังเห็ดพิษด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวจริงกับปลอมค่ะมิจฉาชีพในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะนำข้อมูลข่าวสารข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้นำเรื่องของการซื้อ ID หรือว่าไอเทมเกมนะคะและบังโดนโกงค่ะเห็นคนขาย ID เกมแรงสูงหรือว่าไอเทมหายากราคาถูกอย่าเพิ่งรีบโอนนะคะเพราะมิจฉาชีพมักใช้ข้อเสนอสุดคุ้มมาล่อให้เหยื่อหลงเชื่อบางครั้งมอบบัญชีให้จริงแต่แอบใช้ระบบกู้คืนบัญชีดึงกลับภายหลังนะคะหรือรับเงินแล้วหายเงียบทันทีค่ะดังนั้นก่อนซื้อขายควรตรวจประวัตินะคะตรวจสอบประวัติของผู้ขายให้ดีหลีกเลี่ยงการโอนเงินให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนกลางโดยไม่มีหลักฐานยืนยันและเลือกใช้ช่องทางที่มีระบบคุ้มครองสูงคุ้มครองผู้ซื้อด้วยนะคะเพราะเช็คก่อนโอนดีกว่าเสียเงินและ ID เกมที่ตั้งใจซื้อนะคะสำหรับใครที่ในสายเกมเราก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะมิจฉาชีพอยู่ในทุกวงการนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้ำบุ๋มเย็นจิตและกำจรค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้ค่ะทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะแล้วก็ทางหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะในช่วงเวลาในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 17:00 นไปจนถึง 18:00 นโดยประมาณนะคะสำหรับรายการบอกเล่า90ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 นถึงเวลา 18:00 นบอก

0: ไอประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมโทรเอเนอร์จีไทยแลนด์มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคนเมโทรเอเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
2: โอกาสสำหรับคนพักการร้องเพลงพบความมั่นใจมาพิสูจน์ในโครงการเยาวชนสื่อสารรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังท่านที่ซีซั่น3ปี2569เวทีระดับประเทศที่เปิดกว้างรับทุกแนวเพลงทั้งลูกทุ่งลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเพลงที่ได้สู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ
3: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู
4: ่เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
5: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
5: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
5: โอ้ยเกือบแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
1: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความ

0: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดชุมพรร่วมรับฟังการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญจังหวัดชุมพรปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีร่วมคุยร่วมคิดร่วมทำสร้างเยาวชนคุณภาพของชาติจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทยระดับจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรเชิญเกษตรกรร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพัดรับส่วนลดปุ๋ยและปัจจัยการผลิตสูงสุด 2,100 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
3: สมานฉันท์นั่นก็เรื่องของสามัคคีนั่นแหละก็แปลว่ามีฉันทะมีความต้องการตรงกันพูดง่ายๆก็คือมีความต้องการตรงกันเรียกว่าสมานฉันทะนี่เป็นภาษาบาลีถ้ายังต้องการไม่ตรงกันก็สมานฉันท์ก็เกิดไม่ได้ถ้าเวลานี้มีความต้องการตรงกันหรือยังล่ะถ้ายังไม่ตรงมันก็ไม่มีสมานฉันท์
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโต
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรร่วมรับฟังการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนินโญนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานร่วมรับฟังการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องประชุมเกาะลังกาจิ๋วชั้น2ศาลากลางจังหวัดชุมพรที่ประชุมราย

ในสระสาธารณะเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรรวมถึงการสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามการคาดการสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนแนวโน้มและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเตรียมมาตรการรองรับการขาดแคลนน้ำเพื่อให้น้ำเพียงพอทั้งการสำหรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรพร้อมทั้งเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและการเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีร่วมคุยร่วมคิดร่วมทำสร้างเยาวชนคุณภาพของชาตินายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติประจำปี2569โดยมีนักเรียนจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจำนวน110คนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดเห็นสร้างความสามัคคีและปรองดองณห้องประชุมเกาะสมิตชั้น4ศาลากลางจังหวัดชุมพรผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนเกิดสำนึกรักสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมุ่งมั่นที่จะทำรงรักษาสถาบันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและน้อมนำพระปฐมพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเมื่อปีพุทธศักราช2562เผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและสร้างความรักความสามัคคีและความปรองดองอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพร้อมกันนี้ได้ขอบคุณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพรที่สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมโครงการและขอให้เยาวชนตั้งใจเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตรวมถึงถ่ายทอดต่อให้เพื่อนและคนรอบข้างเพราะเยาวชนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตด้านนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสามัคคีโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรักสามัคคีความปรองดองของประชาชนและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติเด็กและเยาวชนร่วมคิดระดมสมองเพื่อสร้างพลังโดยการปลูกฝังและส่งเสริมกระบวนการคิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์ร่วมกันทำเพื่อสร้างสังคมปรองดองโดยการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากการพูดคุยร่วมกันคิดมาร่วมกันจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความปรองดองภายในกิจกรรมมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อสำคัญของสถาบันหลักของชาติแนวคิดประชาธิปไตยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธีเพื่อให้เยาวชนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ขยายผลสู่ชุมชนและร่วมเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่มีความสามัคคีและปรองดองอย่างยั่งยืนต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการอาหารของประเทศในระดับจังหวัดนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการอาหารของประเทศไทยระดับจังหวัดจังหวัดชุมพรครั้งที่2เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารจังหวัดชุมพรปี2570โดยมีปลัดจังหวัดชุมพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมเกาะพิทักษ์ชั้น3ศาลากลางจังหวัดชุมพรที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามกฎหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทยประจำปี2568ในภาพรวมของประเทศพร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของจังหวัดชุมพรประจำปี2569

รวมทั้งรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสำคัญด้านเกษตรและอาหารประจำปี2569ตลอดจนร่วมพิจารณาและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการอาหารประเทศไทยระยะที่2นอกจากนี้ที่ประชุมยังร่วมพิจารณาแผนการปฏิบัติการด้านการจัดการอาหารจังหวัดชุมพรปี2570ซึ่งจะทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านอาหารของจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการจัดการอาหารของประเทศโดยแผนดังกล่าวประกอบด้วยโครงการสำคัญด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดชุมพรรวมทั้งสิ้น43โครงการอีกด้วยต่อกันด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรเชิญเกษตรกรร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลาสรับส่วนลดปุ๋ยและปัจจัยการผลิตสูงสุด 2,100 บาทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลาสส่วนภูมิภาคเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงปุ๋ยและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในราคาประหยัดพร้อมมอบสิทธิประโยชน์รวมสูงสุด 2,100 บาทโครงการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2569 เวลา 9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณอาคารมรกตสแควร์ตลาดมรกต 2 ตำบลขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยเปิดให้เกษตรกรที่มีทะเบียนเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรสมุดเล่มเขียวเข้ารับสิทธิ์ซื้อปุ๋ยเคมีได้ในราคาลดพิเศษสำหรับเกษตรกรทั่วไปจะได้รับส่วนลดปุ๋ยเคมี300บาทต่อกระสอบซื้อได้ไม่เกิน5กระสอบรวมส่วนลด 1,500 บาทพร้อมคูปองส่วนลดเคมีเกษตรอีก50บาทรวมสิทธิประโยชน์ 1,550 บาทส่วนเกษตรกรที่มีบัตรดินดีหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้แก่ส่วนลดปุ๋ยเคมี300บาทต่อกระสอบรวม5กระสอบสิทธิซื้อปุ๋ยกระสอบที่6พร้อมส่วนลดเพิ่มอีก300บาทคูปองส่วนลดปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์250บาทและคูปองส่วนลดเคมีเกษตร50บาทรวมสิทธิประโยชน์สูงสุด 2,100 บาททั้งนี้ปุ๋ยเข้าร่วมโครงการมีจำนวน6สูตรได้แก่14735 151515 131321 211000 00060และ184600เพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิดผู้เข้าร่วมโครงการต้องนำบัตรประชาชนและทะเบียนเกษตรกรหรือสมุดเล่มเขียวมาแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์ส่วนผู้มีบัตรดินดีหรือหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกให้นำมาแสดงเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรโทรศัพท์077-503-953อีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ

ีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความ

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ปิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสและต่ำสุด26องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกในเวลา 18:50 นาทีและพรุ่งนี้ขึ้นในเวลา 6:08 นาทีพรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในเวลา 19:57 นาทีและลงเต็มที่ในเวลา 8:19 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวประวิตรยังอมรควบคุมเสียงมาชนกขาวทองอ่านสวัสดีค่ะ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเป็นประจำทางคืนนี้เวลานี้นะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับโลมานะครับโดยโลมาครับอาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในมหาสมุทรนับร้อยชนิดนะครับในประเทศเรานะครับที่รู้จักกันดีมีอยู่2ชนิดก็คือโลมาปากขวดกับโลมาหัวบากนะครับบางครั้งพบโลมาอยู่ในแม่น้ำอีกด้วยนะครับเช่นในแม่น้ำคงคาที่ประเทศอินเดียแม่น้ำโขงนะครับก็เป็นโลมาหัวบากน้ำจืดนะครับและก็โลมามีอวัยวะต่างๆทุกส่วนเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปนะครับแต่ละส่วนของอวัยวะจะเปลี่ยนแปลงต่างไปนะครับจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปดังนี้นะครับก็คือจมูกโลมามีจมูกไว้หายใจแต่จมูกนั้นต่างไปจากจมูกของสัตว์อื่นๆเพราะว่าตั้งอยู่ตรงกลางกระหม่อมเลยทีเดียวนะครับเพื่อสะดวกต่อการเชื่อหัวขึ้นหายใจเนื้อน้ำนะครับจากจมูกก็จะมีท่อหายใจต่อลงมาถึงปอดในตัวนะครับจึงไม่จำเป็นต้องให้น้ำผ่านเหงือกเข้าไปในปอดเพื่อช่วยหายใจเหมือนปลาทั่วไปนะครับหูของโลมานั้นเป็นเพียงแค่รูเล็กนะครับติดอยู่ด้านข้างของหูเท่านั้นนะครับแต่หูของโลมามีประสิทธิภาพสูงมากรับคลื่นเสียงใต้น้ำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะกับภาษาที่โลมาสื่อสารกันด้วยเสียงที่มีคลื่นความถี่สูงแล้วก็การมองเห็นนะครับโลมามีดวงตาแจ่มใสเหมือนตาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมีเปลือกตาปิดได้ในเวลากลางคืนตาก็จะเป็นประกายเหมือนตาแมวตาของโลมาไม่มีเมือกหุ้มเหมือนตาปลานะครับแล้วก็จะมองได้จะมองเห็นนะครับได้ไกลถึง50ฟุตเมื่ออยู่ในอากาศนะครับสีผิวสีของโลมาแต่ละชนิดจะต่างกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะออกไปในโทนสีเทานะครับตั้งแต่เข้มจนถึงเกือบจะเป็นสีดำนะครับจนกระทั่งถึงเกือบขาวนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วนะครับโลมาก็จะมีสีผิวแบบทูโทนคัลเลอร์ก็คือมีสีก็คือผิว2สีตัดกันด้านบนเป็นสีเข้มเป็นสีเทาเข้มนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีเกือบจะเป็นสีขาวนะครับเพื่อพรางตัวในทะเลไม่ให้ศัตรูเห็นนะครับเพราะว่าเมื่อมองจากด้านบนสีเข้มก็จะกลืนกับสีของน้ำทะเลนะครับแล้วก็ถ้ามองด้านล่างขึ้นไปก็จะเป็นสีขาวก็จะกลืนกับแสงแดดหรือผิวน้ำ

0: ต่วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคม

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

รักตัวเองเริ่มจากใส่ใจสุขภาพ FM 100 MHz ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรจากเครือข่ายภาคประชาชนผู้ร่วมผลิตรายการจากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนูยาดีมีเรื่องเล่าค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงอารยาบุญมีเภสัชกรโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะวันนี้นะคะเภสัชกรน้องสวยไม่ได้มานะคะก็เลยยังไม่ได้มาพบกับทุกท่านเนื่องจากติดภารกิจค่ะแต่แน่นอนค่ะว่ารายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรของเรานะคะในช่วงหนูยาดีมีเรื่องเล่าก็จะมาพบกับทุกท่านนะคะทุกๆวันศุกร์ที่2ของเดือนนะคะโดยรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรนะคะจะพบเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะหลังเคารพธงชาติหรือรายการเดินหน้าประเทศไทยในบางสัปดาห์นะคะโดยจะเริ่มเวลา 18:30 นาทีโดยประมาณเรื่อยไปถึง 19:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ค่ะและสำหรับช่วงเพื่อนสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรของเรานะคะแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเนื้อหาแตกต่างกันออกไปนะคะสัปดาห์แรกค่ะจะมีเนื้อหาสาระในช่วงด้านสุขภาพนะคะจากกลุ่มงานสุขศึกษาค่ะส่วนที่2จะเป็นรายการของเราค่ะหนูยาดีมีเรื่องเล่าจากพวกเราเภสัชกรกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะสำหรับสัปดาห์ที่3จะเป็นเรื่องของสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการค่ะสัปดาห์ที่4จะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการพยาบาลการรับบริจาคอวัยวะนะคะและสำหรับถ้าเดือนไหนนะคะมี5สัปดาห์สัปดาห์สุดท้ายก็จะเป็นสาระสุขภาพทั่วไปนะคะจากกลุ่มงานสุขศึกษาค่ะโอ้โหซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ชมไลฟ์สดของเรานะคะจากผ่านทาง Facebook ของสวทชุมพรนะคะอาจจะเห็นว่าเบเองมีเกสนะคะแขกรับเชิญที่นั่งอยู่ข้างๆนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราพบว่านะคะเวลาเปิดประตูออกจากบ้านไปทีไรนะคะโอ้โหร้อนมากเลยนะคะนึกว่าตัวเราเองเนี่ยค่ะอยู่กลางทะเลทรายนะคะแดดร้อนมากๆเลยนะคะแล้วปรากฏการเรื่องเอลนินโญนะคะก็ยังมีปรากฏการมาให้เห็นกันอีกนะคะยิ่งร้อนกันหนักเข้าไปใหญ่วันนี้เราเลยชวนแขกรับเชิญนะคะมาร่วมพูดคุยกันค่ะขอต้อนรับน้องนูไอค่ะนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะที่วันนี้นะคะน้องจะมาพูดคุยให้เราฟังนะคะเกี่ยวกับ6ข้อควรรู้กับการใช้ยาในช่วงอากาศร้อนนะคะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เบ
0: สสวัสดีค่ะน้องนูไอ
1: และสวัสดีผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะร้อนๆแบบนี้ต้องดูแลตัวเองดีๆเลยค่ะ
0: เมื่อกี้ค่ะพี่เบ้ได้เกริ่นกับคุณผู้ฟังไปนิดนึงแล้วว่าเมื่อพูดถึงความร้อนนะคะในปีนี้เราได้ยินคำว่าเอลนินโญบ่อยมากเลยที่มีการนำเสนอข่าวกันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะจริงๆแล้วเอลนินโญมันคืออะไรแล้วก็เกี่ยวกับอากาศร้อนหรือเกี่ยวกับอากาศในบ้านเรายังไงคะน้องนูไอ
1: ค่ะก็อธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะพี่เบย์ปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยเกิดจากกระแสน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะอุ่นขึ้นผิดปกติส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลกค่ะรวมทั้งบ้านเราด้วยทำให้ไทยเราค่ะต้องเจอกับอากาศที่ร้อนจัดลมแล้งและฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่าปีไหนๆ
0: ค่ะ
1: ซึ่งความร้อนระดับเอลนีโญแบบนี้ค่ะไม่ได้ส่งผลแค่กับร่างกายเรานะคะแต่จะส่งผลกับยาที่เรากินอยู่ทุกวันค่ะวันนี้หนูเลยเตรียม6ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ยาช่วงอากาศร้อนมาฝากทุกคนค่ะ
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าพอเราพูดถึงอากาศร้อนใช่ไหมคะเราก็อาจจะนึกถึงเรื่องโรคเนาะเรื่องสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะคะแต่มีอีกอย่างนึงค่ะที่น้องนูไอได้อยากมาฝากคุณผู้ฟังกันก็คือยานะคะเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยค่ะ
1: ค่ะข้อแรกเลยค่ะสำหรับใครที่ทานยาฆ่าเชื้อที่ชื่อว่าด็อกซี่ไซคินค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะยาตัวนี้ค่ะคนทานเยอะเลยค่ะเพราะใช้รักษาสิวผิวหนังอักเสบหรือแผลติดเชื้อบางประเภทค่ะค่ะสิ่งที่ต้องระวังในช่วงอากาศร้อนเอลนีโญนี้เลยนะคะก็คือยาตัวนี้ค่ะมีฤทธิ์ทำให้ผิวของเราไวต่อแสงแดดได้ค่ะ
0: ผิวไวต่อแสงหมายความว่าถ้าเราเนี่ยค่ะเดินตากแดดจัดๆมากกว่าปกตินะคะยาการคนที่กินยาชนิดนี้ค่ะก็จะอันตรายมากกว่าปกติใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยค่ะพี่เบย์ถ้ากินยานี้อยู่แล้วไปเดินตากแดดจัดๆนะคะแป๊บเดียวผิวเราก็จะไม่แดดค่ะเป็นผื่นแดงแสบร้อนได้ง่ายกว่าคนทั่วไปมากค่ะค่ะดังนั้นช่วงที่กินยานี้ค่ะให้พยายามเลี่ยงแดดจัดทาครีมกันแดดที่มี SPF สูงๆและพกหมวกพกร่มเสมอค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังได้ยินชื่อยากันแล้วนะคะถ้าเกิดใครนะคะมีการทานยาฆ่าเชื้ออยู่นะคะแล้วก็ยาฆ่าเชื้อตัวนี้มียาฆ่าเชื้อว่าด็อกซี่ไซคลินนะคะซึ่งจะเป็นยาฆ่าเชื้อที่อาจจะใช้ในเรื่องของการรักษาสิวผิวหนังอักเสบหรือว่าเรื่องแผลติดเชื้อบางประเภทนะคะส่วนใหญ่กินวันละ2มื้อคือเช้ากับเย็นหลังอาหารทันทีนะคะคุณผู้ฟังจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะการตากแดดจัดๆนะคะโดยที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องตากแดดจัดๆเราก็ควรที่จะทากันแดดใช่ไหมคะมีการทาครีมกันแดดหรือว่าพกหมวกพกร่มหรือใส่เสื้อผ้าแขนยาวนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงแดดจัดเพราะไม่งั้นจะทำให้เกิดอะไรนะคะน้องหนูไอ
1: จะทำให้ผิวของเราไหม้ได้ค่ะ
0: เพราะว่ายาจะทำให้ผิวของเราไวต่อแสงนั่นเองนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะบางคนอาจจะไม่ทราบแล้วก็ไม่ทันระวังตัวเนาะโอเคแล้วต่อไปล่ะคะมียาอื่นๆอีกไหมคะน้องหนูไอ
1: มีค่ะข้อที่2ของเราเลยค่ะก็คือคนที่ทานยาลิเทียมค่ะก็ไม่ควรจะปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำค่ะ
0: ค่ะยาลิเทียมนะคะต้องระมัดระวังในภาวะขาดน้ำนี่คือยังไงนะคะ
1: ค่ะคือยาลิเทียมตัวนี้ค่ะเป็นยาที่รักษาโรคอารมณ์สองขั้วหรือที่เราเรียกว่าไบโพล่า
0: ค่ะ
1: ยาตัวนี้ค่ะถูกขับออกทางไตค่ะและไวต่อระดับน้ำในร่างกายของเรามากๆเลยค่ะพออากาศร้อนจัดจนเราเหงื่อออกเยอะและถ้าเราดื่มน้ำไม่พอค่ะร่างกายของเราก็จะเกิดภาวะขาดน้ำได้ค่ะใช่ค่ะแล้วเมื่อร่างกายของเราเกิดภาวะขาดน้ำค่ะก็จะส่งผลให้ความเข้มข้นของลิเทียมในเลือดพุ่งสูงขึ้นจนถึงขั้นเป็นพิษได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันตรายต่อระบบประสาทแล้วก็ไตอย่างรุนแรงเลยค่ะ
0: โอ้โหแล้วอันตรายมากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังหลายคนเนาะที่อาจจะมีการใช้ยาตัวนี้อยู่นะคะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเกิดอาการขึ้นมาเนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงบ้างคะว่านี่คืออาการของการเกิดลิเทียมเป็นพิษอะค่ะ
1: อ๋อให้คอยสังเกตอาการเตือนค่ะ
0: ค่ะ
1: เช่นมีอาการมือสั่นมากกว่าปกติค่ะเดินเซคลื่นไส้อาเจียนหรือตาพร่ามัวค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะถ้ามีอาการเหล่านี้และทานยาลิเทียมอยู่ค่ะก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่มีการรักษานะคะด้วยลิเทียมเนาะไม่ว่าจะเป็นยาคนผู้ป่วยที่รักษาในเรื่องของอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่านะคะหรือว่านะคะคนที่อาจจะใช้ยาตัวนี้ในรักษาในเรื่องของโรคอื่นก็ตามนะคะแต่มียาที่เราทานอยู่นะคะเป็นชื่อยาว่าลิเทียมนะคะซึ่งยาตัวนี้นะคะต้องระมัดระวังเวลาเกิดภาวะขาดน้ำเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะหน้าร้อนเหล่านี้นะคะทุกคนจะต้องระมัดระวังอย่าให้เหงื่อออกเยอะเกินแสดงว่าเราต้องดื่มน้ำทดแทนเข้าไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็ให้ดื่มน้ำบ่อยๆตลอดทั้งวันเลยค่ะ
0: ก็คือให้จิบน้ำบ่อยๆตลอดทั้งวันดื่มน้ำบ่อยๆตลอดทั้งวันนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ลิเทียมอยู่นะคะเพื่อลดการเกิดลิเทียมเป็นพิษนั่นเองนะคะซึ่งน้องไอบอกว่าถ้าเกิดลิเทียมเป็นพิษเนี่ยอาการที่เราต้องดูเลยก็คืออาจจะมีมือสั่นเดินเซเคลื่อนไส้อาเจียนตาพร่ามัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังที่ใช้ยาตัวนี้อยู่นะคะก็ให้ระมัดระวังตัวในช่วงหน้าร้อนนี้ด้วยเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้แสดงว่าในอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้อย่างเช่นการ อบตัวซาวน่าออกกำลังกายเยอะก็เป็นเหมือนกันถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะคะใครก็ตามที่ใช้ยาตัวลิเทียมอยู่นะคะถ้าทุกท่านนะคะมีการเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายเสียน้ำนะคะหรือว่าจะมีการอบซาวน่าเกิดขึ้นนะคะต้องดื่มน้ำทดแทนนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราไม่เข้าสู่ภาวะขาดน้ำจนทำให้เกิดลิเทียมเป็นพิษนั่นเองนะคะโอ้โหผ่านไป2ข้อนะคะพบว่าเป็นข้อที่คุณผู้ฟังจะต้องแบบโอ้ได้รู้ว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงอากาศร้อนเลยค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาข้อที่3ต่อไปค่ะ

0: ุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ค่ะ 18:44 ค่ะกลับมาพบกับพวกเราค่ะเภสัชกรโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะและแขกรับเชิญวันนี้ค่ะน้องนูไอนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะในเรื่องของ6ข้อควรรู้กับการใช้ยาในช่วงอากาศร้อนค่ะเบรกที่แล้วนะคะน้องนูไอได้คุยให้เราฟังนะคะเกี่ยวกับ2ยาด้วยกันนะคะที่ควรระมัดระวังในเรื่องของอากาศร้อนช่วงนี้ในช่วงของการจะเกิดเอลนินโยนะคะนั่นก็คือยาด็อกซี่ไซคลินค่ะแล้วก็ยาลิเทียมนะคะซึ่งเป็น2ตัวที่คิดว่าคุณผู้ฟังก็อาจจะมีการใช้อยู่ด้วยนะคะอาจจะเป็นประจำเลยนะคะทีนี้นะคะนอกจากลิเทียมเมื่อกี้แล้วนะคะน้องนูไอคะจะมียาตัวอื่นอีกไหมคะที่ต้องระมัดระวังอะค่ะเวลาเหงื่อออกเยอะๆหรือว่าการที่เราแบบเกิดภาวะขาดน้ำแบบนี้นะคะ
2: มีอีกหลายกลุ่มเลยค่ะพี่เบลที
1: ่
2: ถ้าเจอภาวะขาดน้ำแล้วจะยิ่งอันตรายค่ะ
1: ค่ะมีอะไรบ้างคะ
2: ค่ะเช่นยาขับปัสสาวะค่ะที่คนไข้โรคความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคหัวใจกินอยู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะยาตัวนี้ค่ะจะเร่งขับน้ำอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: ค่ะพอเหงื่อออกเยอะจากอากาศร้อนก็จะยิ่งเสี่ยงขาดน้ำและช็อกได้ค่ะ
1: เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นยาขับปัสสาวะใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่อ๋อก็คือพอฤทธิ์ของมันเองก็ไล่น้ำออกอยู่แล้วเนาะจากร่างกายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณน้ำในร่างกายเราเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังก็จะน้อยลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเจออากาศร้อนเข้าไปนะคะแล้วก็เวลาน้ำขับการขับน้ำออกเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้ความดันของเราเนี่ยค่ะมีการตกลงนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งขับน้ำออกนะคะและยิ่งอากาศร้อนแล้วยิ่งขาดน้ำเข้าไปอีกนะคะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำรุนแรงแล้วก็ช็อกได้แล้วมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะ
2: ยังมีอีกค่ะก็อย่างเช่นยาระบายค่ะ
1: ค่ะ
2: ใครที่ชอบทานยาระบายบ่อยๆอะค่ะอาจจะทำให้สูญเสียน้ำและเกลือแร่ออกทางลำไส้ได้ค่ะช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้ก็จะทำให้ยิ่งเพลียค่ะ
1: คุณฟังไว้ก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรายิ่งถ่ายเยอะเนาะยิ่งระบายเยอะนะคะก็อาจจะสูญเสียน้ำแล้วก็เกลือแร่ด้วยนะคะโอเคมีอีกไหมคะ
2: มีอีกค่ะเป็นยาลดความดันกลุ่ม ACEIARB ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะยา2กลุ่มนี้ค่ะถ้าทานในช่วงที่ร่างกายขาดน้ำรุนแรงอาจไปเพิ่มความเสี่ยงทำให้ไตวายเฉียบพลันได้ค่ะ
1: ค่ะเพราะยา2กลุ่มนี้ก็คือขับออกทางไตนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเราก็ขาดน้ำไม่ได้เลย
2: ใช่ค่ะใครที่ทานยากลุ่มนี้อยู่ก็คือห้ามอดน้ำเด็ดขาดเลยค่ะ
1: แสดงว่าคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยก็คือในช่วงหน้าร้อนนะคะไม่ว่าเราจะกินยากลุ่มไหนอยู่เนาะมันก็ดูแบบมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดการขาดน้ำทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องจิบน้ำบ่อยๆเนาะ
2: ใช่ค่ะก็ให้จิบน้ำบ่อยๆค่ะ
1: ค่ะแต่แบบไม่ใช่ว่าแบบกินทีละลิตร2ลิตรอย่างเงี้ยไม่ได้นะอันนั้นก็คือเกิดภาวะน้ำเกินไปอีกนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วมันจะมีภาวะน้ำเกินที่เกิดขึ้นด้วยนะคะจากผู้ป่วยที่อาจจะใช้น้ำมากกว่าวันละ3ลิตรต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำเลยก็คือจริงๆเนี่ยเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำนะคะเราจะต้องจิบน้ำเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องเนาะโอเคนะคะแล้วนอกเหนือจากยานะคะข้อควรรู้ในเรื่องของยาที่กลุ่มต่างๆเหมือนที่น้องมูไอได้พูดมาให้ฟังแล้วเนี่ยค่ะการเก็บยาของเราล่ะคะพออากาศร้อนนี่การเก็บยามีปัญหาไหมคะ
2: มีปัญหาเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดพี่เบนเคยเก็บยาแบบลืมค่ะลืมยาแบบไว้ในรถหรือว่าไว้แบบในที่ร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเปิดมาดูใช่ไหมคะแบบโอ้ทำไมมันเยิ้มไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือยังยาเหล่านั้นเนี่ยค่ะยังใช้ได้ไหมคะหรือจริงๆเราไม่ควรจะใช้แล้ว
2: จริงๆคือไม่ควรจะใช้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าอากาศร้อนระดับ40องศาเนี่ยยาบางประเภทก็จะเสี่ยงต่อการละลายหรือว่าเสื่อมสภาพสูงมากค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นชนิดของแบบยาเสื่อมใช่ไหมยาเสื่อมคุณภาพก็คือยายังไม่หมดอายุเราตรวจสอบวันหมดอายุแล้วว่ายายังไม่หมดอายุแต่ว่ายาก็ยังไม่ได้แบบเป็นยาที่ยังใช้อยู่ด้วยไม่ใช่ยาขยะหรือยาที่ไม่ใช้แต่ว่าเป็นยาที่อาจจะเสื่อมจากการที่เราเก็บไม่ดีแบบนั้นใช่ไหมคะมีประเภทไหนบ้างคะน้องนูไอที่เราอาจจะต้องระมัดระวังค่ะ
2: ค่ะอย่างแรกเลยค่ะก็จะเป็นยาหนีบช่องคลอดหรือว่ายาหนีบทวารค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะยาพวกนี้ค่ะทำมาจากไขมันที่พร้อมจะละลายที่อุณหภูมิร่างกายของเราค่ะ
1: ซึ่งอุณหภูมิร่างกายของเราก็อาจจะเป็น37อะไรอย่างงี้นะคะอ๋อเมื่อเจอแดดเข้าไปก็คืออาจจะอุณหภูมิเท่าๆกับร่างกายของเราหรือร้อนกว่ามันก็เลยเป็นยังไงฮะ
2: ก็จะละลายค่ะกล่องหรือว่าบรรจุภัณฑ์ของยาเลยค่ะ
1: นั่นนะสิคะยาเยิ้มทีเดียวอ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นยาอื่นๆล่ะคะชนิดอื่นๆล่ะคะ
2: ก็ถ้าเป็นยาแคปซูลเจลาตินนะคะเปลือกแคปซูลก็จะนิ่มเหนียวและละลายติดกันเป็นก้อนค่ะ
1: เหมือนยาที่พี่เบย์เจอใช่ไหมคะว่านิ่มเหนียวโอเคนอกจากนั้นมียาอื่นไหมคะ
2: มียาฉีดค่ะ
1: ค่ะ
2: ยาฉีดอินซูลิน
1: ค่ะ
2: ความร้อนนะคะจะทำลายโครงสร้างของโปรตีนในยาทำให้ยาเสื่อมประสิทธิภาพทันทีค่ะ
1: ซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นแล้วเราก็เอายานั้นไปฉีดต่อว่าทำไมน้ำตาลไม่ลดอย่างนี้คุณผู้ฟังก็จะงงว่าอ๋อที่คุมอาการไม่ได้อยู่เนี่ยเพราะจริงๆคือยาอันอาจจะประสิทธิภาพมันลดลงจากการเก็บไม่ดีอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: โอเคแล้วอย่างนี้น้องโมไอมีคำแนะนำยังไงบ้างคะในการเก็บยา
2: ค่ะคำแนะนำเก็บยานะคะ
1: ค่ะ
2: ห้ามทิ้งยาไว้ในรถที่จอดตากแดดเด็ดขาดเลยค่ะควรเก็บยาไว้ในที่แห้งเย็นพ้นแสงแนะนำที่อุณหภูมิไม่เกิน30องศาค่ะ
1: ค่ะ
2: ส่วนยาเน็บหรือว่ายาอินซูลินค่ะให้เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะห้ามแช่ฟรีซเด็ดขาดค่ะ
1: ก็คือถ้าเป็นยาที่เก็บในอุณหภูมิปกติแล้วก็ควรเก็บในบ้านเนาะไม่เก็บในรถเพราะรถอุณหภูมิอาจจะสูงเกินไปนะคะแล้วก็เก็บในบ้านเก็บที่แห้งสะอาดใช่ไหมคะแล้วก็พ้นแสงเนาะแล้วก็พ้นเด็กด้วยนะคะเพราะว่าเด็กก็อาจจะเอาแบบยาไปเล่นได้นะคะอุณหภูมิอาจจะไม่เกิน30องศาก็คือภายในบ้านนะคะส่วนยาที่เป็นยาที่ต้องใช้เย็นเนาะเช่นยาเนบยาอินซูลินก็คือให้เก็บในตู้เย็นแต่ก็แช่ช่องฟรีซไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: แช่ช่องฟรีซไม่ได้ก็คือแช่ช่องธรรมดาเนาะโอเคก็คือแช่ช่องไม่แช่ช่องฟรีซแล้วก็ไม่แช่ฝาตู้เย็นนั่นเองโอเคค่ะโอ้โหฟังจริงๆแบบในหลายๆอย่างที่เป็นแค่การเก็บยาที่ไม่ถูกต้องของเรานะคะหรือว่าเป็นการที่เราไม่ทราบในเรื่องของอาการข้างเคียงของยาที่อาจจะเจอแดดได้นี่ก็ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะอากาศร้อนๆเนี่ยพี่เบย์เคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยแบบเดินๆอยู่ก็อาจจะฮีทสโตรกได้เลยอย่างนี้คือฮีทสโตรกมันเป็นยังไงคะน้องไอ
2: ค่ะโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกค่ะคือภาวะที่ร่างกายของเราร้อนจัดจนไม่สามารถระบายความร้อนออกมาได้ทันค่ะทำให้เลือดและเกลือแร่ในร่างกายค่ะเข้มข้นเกินไปค่ะอาการของเราค่ะก็จะมีปวดศีรษ
1: ะ
2: หน้ามืดคลื่นไส้และอาจจะช็อกจนหมดสติได้เลยค่ะ
1: ค่
2: ะและยังมีจุดสังเกตที่อยากให้ทุกคนจำไว้เลยนะคะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าเราอยู่กลางแดดร้อนๆแล้วรู้สึกตัวร้อนจัดแต่ไม่มีเหงื่อออกเลยนี่คือสัญญาณวิกฤตแล้วค่ะร่างกายของเรากำลังหยุดทำงานและต้องรีบพาเข้าที่ร่มแล้วก็ปฐมพยาบาลทันทีค่ะ
1: เพราะว่าสิ่งที่ถูกต้องคือจริงๆร่างกายมันต้องมีการระบายความร้อนก็คือต้องมีเหงื่อออกแต่ถ้าเราดูอยู่ในกลางแดดแต่เหงื่อไม่ออกเลยมันก็เกิดอาจจะเกิดความการสะสมความร้อนในร่างกายของเราอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ก็จะอันตรายได้ค่ะ
1: โอเคเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดอากาศร้อนๆ นะคะอย่าตากแดดแล้วถ้ายิ่งตากแดดแล้วยิ่งไม่มีเหงื่อออกแล้วยิ่งแบบตัวร้อนมากๆนี่ให้เข้าที่ร่มเลยนะคะเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงนะคะการเป็นฮีทสโตรกนะคะและนอกเหนือจากนั้นนะคะมันจะมียาที่เกี่ยวกับการที่ลดการหลั่งเหงื่อหรืออะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะน้องไอ
2: มีค่ะพี่เบมียาบางตัวค่ะที่มีฤทธิ์ลดการหลั่งเหงื่อและรบกวนการควบคุมของอุณหภูมิของร่างกายค่ะทำให้การระบายความร้อนของเราทำได้ช้าลงค่ะเช่นยารักษาอาการทางจิตยาต้านเศร้าหรือแม้แต่ยาแก้แพ้รุ่นเดิมที่กินแล้วง่วงค่ะก็อาจจะทำให้เกิดได้ค่ะใครที่ทานยากลุ่มนี้อยู่ช่วงอากาศร้อนแบบนี้ค่ะก็ควรจะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งนานๆให้อยู่ในที่ร่มที่อากาศถ่ายเทสะดวกค่ะ
1: โอเคคุณผู้ฟังต้องฟังไว้นะคะว่าให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งนานๆในผู้ป่วยที่ผู้ฟังที่กินยากลุ่มนี้อยู่นะคะเพราะท่านอาจจะมีการระบายเหงื่อที่ไม่ดีเท่าไหร่เนาะอาจจะทำให้เกิดการแบบว่าอุณหภูมิในร่างกายมันสูงเกินเกิดฮีทสโตรกได้นะคะมาถึงข้อที่6ค่ะน้องหนูไอนะคะสิ่งที่ยอดฮิตเลยที่คุณผู้ฟังมาอาจจะมีเป็นโรคประจำตัวนั่นก็คือยาลดความดันโลหิตค่ะในเอลนิโญนี้ยาความดันโลหิตมีผลยังไงบ้างไหมคะ
2: มีผลค่ะปิดแล้วก็จะมาปิดท้ายด้วยเรื่องใกล้ตัวเลยค่ะในหน้าร้อนแบบนี้
1: ค่ะ
2: หลอดเลือดตามผิวหนังของเราจะขยายตัวเพื่อระบายความร้อนอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: พอไปผสมกับฤทธิ์ของยาลดความดันโลหิตอาจทำให้ความดันโลหิตของเราตกควบได้ง่ายค่ะ
1: ค่ะ
2: ผลก็คือจะทำให้เราหน้ามืดวิงเวียนศีรษะเวลาจะลุกหรือว่าจะนั่งเปลี่ยนท่าทางก็ต้องทำอย่างช้าๆค่ะไม่งั้นอาจจะวูบล้มหัวฟาดพื้นได้ง่ายค่ะ
1: ก็คือถ้าเกิดสมมติเรา เป็นโรคความดันโลหิตเนี่ยค่ะเรากินยาเนี่ยยาก็คุมอาการความดันโลหิตของเราได้อยู่แล้วนะคะแต่พอเราไปตากแดดค่ะคุณผู้ฟังพอเราไปตากแดดร่างกายของเราร้อนนะคะก็จะต้องมีการระบายความร้อนโดยการขยายตัวเพื่อระบายผิวหนังรูขุมขนของเราจะขยายตัวเพื่อระบายความร้อนและเมื่อการระบายความร้อนเหล่านั้นนะคะก็อาจจะมีผลทำให้มีความดันสวิงลงได้นิดนึงนะคะอาจจะมีความดันที่ตกลงได้นิดนึงทีนี้พอเมื่ เรากินยาความดันโลหิตอยู่เนี่ยค่ะก็ออกฤทธิ์ดีทีเดียวละเนาะมันก็เลยอาจจะส่งผลให้เกิดรู้ความรู้สึกเหมือนจะหน้ามืดเป็นลมได้เพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมเลยค่ะหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดเพราะร่างกายจะได้ไม่ต้องระบายความร้อนอย่างรวดเร็วนะคะเพราะถ้าร่างกายไม่ต้องระบายความร้อนอย่างรวดเร็วความดันของท่านก็จะไม่ตกใช่ไหมคะโอ้โหจริงๆเรื่องอากาศร้อนนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเรามากกว่าที่คิดนะคะน้องมูไอ
2: จริงค่ะใกล้ตัวของเรามากๆเลยค่ะ
1: โอเคค่ะซึ่งวันนี้นะคะคิดว่าคุณผู้ฟังนะคะคงได้ความรู้อย่างเต็มอิ่มมากเลยนะคะซึ่งจริงๆเรื่องยานะคะเรื่องยาในอากาศร้อนนะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแล้วก็ยิ่งหน้าร้อนเอลนีโญแบบนี้นะคะที่มีความร้อนระอุขึ้นกว่าปีอื่นๆนะคะยิ่งต้องใส่ใจทั้งในเรื่องของการทานยานะคะแล้วก็ในเรื่องของการเก็บรักษาเนาะเก็บรักษาชนิดต่างๆที่เมื่อกี้น้องไอได้บอกไปนะคะก็สุดท้ายแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะคะของตัวท่านเองนะคะแล้วก็ของคนที่ท่านรักนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณน้องนูไอนะคะนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะที่ให้มารู้ให้ความรู้กับพวกเรานะคะตลอด30นาทีที่ผ่านมานี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะนอกจากเราจะได้รับความรู้นะคะจากน้องนูไอนะคะขอเน้นย้ำอีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ของเราค่ะเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 100% ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการสูบบุหรี่นะคะกรุณาสูบภายนอกรั้วโรงพยาบาลค่ะโดยมีระยะห่างจากรั้ว5เมตรนะคะหากท่านใดฝ่าฝืนมีโทษปรับถึง 5,000 บาทโดยไม่มีการเจรจาใดๆค่ะเนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่งผลที่ไม่ดีต่อคนไข้ในโรงพยาบาลด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะอย่าลืมมาโรงพยาบาลนะคะเราจะต้องพกถุงยาเดิมสมุดประจำตัวบัตรแพ้ยาถุงใส่ยาและที่สำคัญที่สุดเลยค่ะบัตรประชาชนนะคะในการมารับบริการที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะรวมถึงการแจ้งประวัติแพ้ยาประวัติตั้งครรภ์การให้นมบุตรหรือว่าผู้ดูแลนะคะที่ดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายอาหารนะคะเวลาที่รับยาจากเภสัชกรนะคะอันนี้ก็ต้องแจ้งด้วยเพราะว่าก็จะมียาบางกลุ่มค่ะคุณฟังที่ไม่สามารถบดได้หรือไม่สามารถฟีดทางสายยางได้นั่นเองนะคะสุดท้ายนี้ก็เพื่อความปลอดภัยให้กับตัวท่านกับตัวคนที่ท่านรักนะคะและกลับมาพบกับพวกเราค่ะเภสัชกรโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ใหม่ทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนนะคะกับรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรในช่วงหนูยาดีมีเรื่องเล่าที่จะมาบอกเล่าการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณพี่ประวิตรยังอมรค่ะทำหน้าที่ควบคุมเสียงและเปิดเพลงเพราะๆให้พวกเราได้ฟังกันนะคะขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ที่สนับสนุนเวลาในการออกอากาศค่ะและกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้นะคะในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรทุกวันศุกร์เวลา 18:30 น.ไปจนถึงเวลา 19:00 น.โดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชชุมพร FM 100 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยยืนยันรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในบางจุดบริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงที่อนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรุ่น PAC-3 ในประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร.1และความเสียหายของประตูระบายน้ำความพบปะประชาชนโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดทั้งนี้จากการตรวจสภาพคลองร.1พบว่ายังมีจุดที่ได้รับความเสียหายแต่ประชาชนไม่ต้องกังวลเนื่องจากกรมชลประทานได้เตรียมแผนปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำไว้แล้วขณะที่กรมทางหลวงจะเร่งซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งดำเนินมาตรการป้องกันในด้านต่างๆโดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางเพื่อให้จังหวัดสงขลานำไปใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ย้ำว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
3: วันนี้ก็มาตรวจหลังจากเปิดด่านมาก็มาตรวจที่คลองร.1นี้ก็ได้เห็นว่ามีความเสียหายอยู่พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับกรมทางหลวงก็จะซ่อมแซมเรื่องถนนหนทางต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันการเตรียมการต่างๆงบประมาณก็คงต้องใช้งบของผมนี่แหละงบกลางนะครับที่จะเอามาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาในการที่จะป้องกันไอ้ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองทำให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดและได้เร่งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมย้ำว่าแม้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำฝนได้แต่สามารถเตรียมมาตรการรองรับและระบบการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและบูรณาการทำงานของทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนทั้งในช่วงเกิดเหตุและหลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่และการดำรงชีวิตของประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ส่วนธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่า2 ล้านเหรียญสหรัฐแก่ประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB จำนวน2 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยกระทรวงการคลังได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADB ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568รัฐบาลกำชับส่วนราชการในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15 กรกฎาคมนี้
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงนี้ถึงวันที่15 กรกฎาคมนี้ ซึ่งมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานแจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมถึงกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติทำน้ำตกทำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งได้ประสานให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนเหตุน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากำชับทุกหน่วยจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปนเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำโดยกปน.ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และ

0: เรนเตรียมเคลื่อนย้ายสะพานลอยออกเพื่อให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนซุดตัวในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นจากเมื่อวานที่ซุดตัวอยู่ที่20เซนติเมตรและในขณะนี้ที่ผ่านมา24ชั่วโมงแล้วพบการซุดตัวเพิ่มเพียง8เซนติเมตรทำให้ขณะนี้การซุดตัวของถนนอยู่ที่28เซนติเมตรซึ่งการซุดตัวที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่ใช่การซุดตัวต่อเนื่องรายชั่วโมงจึงคาดการได้ว่าการอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มประสบความสำเร็จทั้งนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้นำเครื่องจักรและกำลังคนลงพื้นที่เพื่ออุดช่องว่างในชั้นดินให้ได้มากที่สุดและได้ประสานกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่คล่อมบริเวณดังกล่าวออกเพื่อการดำเนินการต่างๆจะได้เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้นส่วนอาคารต่างๆในพื้นที่ไม่มีการเอ็นตัวเพิ่มซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญติดตามและตรวจวัดต่อเนื่องทุกๆ30นาทีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องความปลอดภัยสูงสุดโดยต้องปฏิบัติตามแนวทางและหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง
2: ก็แสดงว่าในการโปรเทคในการไปอุดช่องโหว่ข้างล่างเนี่ยมันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางทีมงานผู้รับจ้างเนี่ยก็ได้เพิ่มกำลังเพิ่มเครื่องจักรนะครับเข้ามาเพื่อเร่งทำการอุดช่องว่างในดินเนี่ยให้มันได้เยอะที่สุดนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็กำลังเร่งนะครับแก้ไขปัญหาให้กับท่านให้เร็วที่สุดนะครับต้องกราบขออภัยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอนโดยรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีมานะครับก็คือใครให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
1: นายสิริพงษ์กล่าวได้ว่าสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายจากถนนซุดตัวมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาให้รวมถึงมีการดูแลผู้ที่อพยพจากบ้านเรือนในพื้นที่ด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่พบว่าตรงจุดที่เป็นอาคารที่อยู่ใกล้กับการก่อสร้างพบรอยแตกร้าวตามอาคารและบ่อรองรับน้ำในจุดที่อยู่ต่ำสุดของอุโมงค์ลึกลงไป30เมตรวิธีการรับมือของหน่วยงานคือการฉีดซีเมนต์เหลวเพื่อให้ดินในบริเวณดังกล่าวแข็งตัวลดการไหลของน้ำเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งประเด็นที่น่ากังวลไม่ใช่แค่น้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์เท่านั้นแต่คือมวลของดินที่จะไหลมาพร้อมกับน้ำด้วยอาจจะส่งผลให้ถนนยุบและจะมีผลต่ออาคารในบริเวณข้างเคียงซึ่งเป็นอาคารเก่ามีเสาเข็มสั้นหากมวลดินหายไปก็อาจทำให้อาคารทรุดตัวได้ดังนั้นต้องติดตามว่าปริมาณน้ำที่ซึมเข้ามาและการสูบน้ำออกมีความสมดุลกันหรือไม่รวมทั้งติดตามการยุบตัวของถนนรายชั่วโมงสังเกตรอยร้าวตามอาคารและกรณีที่อาจมีฝนตกหนักซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นและแม้ว่าขณะนี้จะพบว่าการซุดตัวน้อยลงแล้วก็ตามแต่ขอให้หน่วยงานเตรียมแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ด้วย
2: เราจะคาดหวังว่ามันหยุดทันทีมันคงไม่หยุดแต่ว่าสิ่งที่เราดูก็คือว่ามันซุดน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยซึ่งฟังจากข้อมูลที่ทางหน่วยงานแจ้งเมื่อสักครู่นี้เขารายงานให้ผมทราบว่ามันดูเหมือนว่ามันดีขึ้นมันไม่ได้ว่ามันจะหยุดไปร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้ผมคิดว่าในส่วนของประชาชนเนี่ยก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะว่ามันอาจจะลุกลามอะไรก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้สัญญาณเบื้องต้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบรอยร้าวในบ้านเราว่ารอยร้าวตัวเนี้ยมันเมื่อก่อนมันไม่เคยมีตอนนี้มันเห็นรอยร้าวเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันมีลักษณะขยายตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ควรอยู่นิ่งๆละอย่างน้อยก็ควรต้องแจ้งให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบ
0: กรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดและจัดที่พักให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตธนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีอาคารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของอาคารในพื้นที่ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือ ICP

0: ั้งแต่วันแรกของการเกิดเหตุพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารผลการตรวจวัดตั้งแต่ติดตั้งอุปกรณ์จนถึงปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกตินอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมด้านรถกู้ภัยและระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อรองรับการปฏิบัติการตลอดเวลาทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนโดยอพยพออกจากพื้นที่แล้ว72คนเหลืออีก84คนซึ่งบริษัทผู้รับเหมาอยู่ระหว่างจัดหาที่พักเพิ่มเติมขณะที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพิชยะยาติการามวรวิหารรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งปราบปรามเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติล่าสุดออกหมายจับผู้ต้องหา4รายพร้อมประสานสปป.ลาวและออสเตรเลียขยายผลถึงต้นตอขบวนการพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติว่าพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนมีเป้าหมายดำเนินการทำลายเครือข่ายยาเสพติดอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางเส้นทางลำเลียงและปลายทางเพื่อยุติการลักลอบส่งเฮโรอีนและยาเสพติดทุกประเภททั้งนี้ทางการสปป.ลาวได้ให้ความร่วมมือกับประเทศไทยเป็นอย่างดีทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
1: กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่รับยิ้วนะครับสินค้าไปยังประเทศปลายทางแม้จะรู้หรือไม่รู้ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ตามแต่คนเหล่านั้นท่านกำลังทำความผิดนะครับในฐานหลบหนีสุรกากรนะครับซึ่งมีโทษสูงสุดนะครับมีโทษจำคุกนะครับซึ่งข้อตกลงตรงนี้เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ให้สังคมนะครับได้ตระหนักว่าท่านนะครับละเลยต่อความรับผิดชอบต่อชื่อเสียงประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปวส.นะครับกับทางดีเอสไอเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับแล้วก็จะฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกคนนะครับที่ยังแอบทำอาชีพนี้อยู่ขอให้เลิกครับ
0: ด้านร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้ได้ขออนุมัติจากศาลอาญารัชดาภิเษกเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม4รายซึ่ง1ใน4คือชาวไทยหรือนายแคล้วถูกจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดเลยจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาชาวลาวมีพฤติกรรมลักลอบพายเรือข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาในประเทศไทยเพื่อลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่เครือข่ายส่วนผู้ต้องหา2รายก่อนหน้าซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาจับได้ที่จังหวัดเลยอยู่ระหว่างการฝากขังที่ศาลสำหรับการสืบสวนเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังไม่ตัดประเด็นการตรวจสอบบัญชีชื่อโรสออกจากคดีเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลหลายรายและอยู่ระหว่างตรวจสอบธุรกรรมอย่างละเอียดกระทรวงอุตสาหกรรมวางทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังเน้นดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติพร้อมสนับสนุนโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียว
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังว่ารัฐบาลมุ่งเน้นดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยเร่งดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเดินหน้าบทบาทเซลแมนของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการเยือนมาเลเซียการเตรียมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเจรจาความร่วมมือด้านเทคโนโลยี AI รวมถึงเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ที่เมืองเฉิงตูซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับในส่วนของการเปลี่ยนผ่านประเทศผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของ200ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานสินค้าโดยเฉพาะโครงการโซล่ารูฟท็อปและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดปัญหา PM 2.5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำว่าการบังคับใช้มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคไม่ใช่การกีดกันทางการค้าหากสินค้ากลุ่มพลังงานสะอาดได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติมาแล้วผู้ประกอบการสามารถนำมาเทียบเคียงขึ้นทะเบียนกับสมอ.ได้ทันทีโดยไม่ต้องทดสอบซ้ำปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแอมโมเนียรั่วไหลที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกำชับนายจ้างให้เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในบริษัทบุญวัน2019จำกัดผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภคตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบ20รายสำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาสามชุกลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลและความคุ้มครองอย่างครบถ้วนจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีลูกจ้างทั้งหมด56คนสาเหตุเกิดจากวาล์วต้นทางก๊าซชำรุดทำให้สารแอมโมเนียรั่วไหลส่งผลให้ลูกจ้างมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกและหายใจติดขัดมูลนิธิกู้ภัยได้นำผู้ได้รับผลกระทบทั้ง20รายส่งรักษาที่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวชซึ่งแพทย์ให้การรักษาในฐานะผู้ป่วยนอกพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรรุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: 19:22 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อยูเครนและในอีกไม่กี่วันข้างหน้ายูเครนจะได้รับชุดระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริอตจากสหรัฐซึ่งทั้งยูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงร่วมกันในระดับการเมืองแล้วโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของยูเครนจะต้องลงมือทำงานโดยทันทีเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตการผลิตระบบแพทริอตรุ่น PAC-3 ในประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริอตของสหรัฐถือเป็นหนึ่งในอาวุธไม่กี่ชนิดที่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากรัสเซียที่โจมตีหลายพื้นที่ในยูเครนได้ขณะที่รัสเซียยังยกระดับการโจมตีที่มุ่งเป้าหลายพื้นที่ในยูเครนอย่างต่อเนื่องสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย5รายและสูญหายอีก6รายซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักจ่องอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวี ขณะที่ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันรวมถึงหมู่เกาะซากิจิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะพัดเข้าสู่จีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษทั้งนี้ความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นที่ถือเป็นความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากพื้นผิวมหาสมุทรมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นรวมถึงปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทำให้พายุยิ่งทวีความรุนแรงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 นาที
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาประจำวันที่10กรกฎาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นและคุณอัครเดชคำพีระนะครับวันนี้ทักทายกันนะครับวันนี้ครบรอบวันสถาปนา NBT ครบ38ปีพรุ่งนี้ก็ก้าวสู่ปีที่39นะครับทุกอย่างนะครับในสื่อของรัฐะและนักมือของสื่อของรัฐะที่นำสื่อสารรัฐภาคนะฮะไปสู่ภาคประชาชนนะครับเรายังยึดมั่นนะครับในการให้ข้อมูลที่เที่ยงธรรมถูกต้องนะชัดเจนให้กับคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมสินะฮะทาง TV NBT ก็คุณผู้ชมนะครับบางทีถ้าเปิดทีวีไว้ก็แชร์ที่ NBT 2 HD นะครับส่วนวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับก็ฟังกันได้นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้วันดูกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับก็อยู่กับคุณผู้ฟังเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับนะถึงแม้ว่าสาวไทยจะไม่ได้แข่งขันนะครับแต่ว่าในกลุ่มของท้ายตารางนะก็วันนี้ยูเครนชนะนะยูเครนชนะทางด้านของโดมินิกันชนะยูเครนขออภัยนะครับโดมินิกันชนะยูเครน3-2เซตนะครับบราซิลชนะโปแลนด์3-1เซตสหรัฐอเมริกาชนะตุรกี3-2เซตเมื่อวานนี้ฝรั่งเศสพลิกล็อกนะท้ายทีมท้ายตารางไปชนะเซอร์เบียครับที่บ้านของเซอร์เบีย3-2เซตเล่นเอาตารางคะแนนของไทยเนี่ยวัดวันอยู่นะครับคะแนนตอนนี้นะครับหลังจากที่แข่งกันมานะฮะทางด้านของโดมินิกันเนี่ยชนะมาชนะยูเครนเมื่อสักครู่นะฮะ3-2เซตขยับมาอยู่ที่15นะมี8คะแนนนะครับตามหลังไทยที่แข่ง10นัดนะครับมี9คะแนนยูเครนแข่งไป11นัดนะมี7คะแนนฝรั่งเศส10นัด6คะแนนบังการีย9นัด5คะแนนหมายความว่าคะแนนระหว่างเรากับยูเครนเนี่ยถึงแม้ว่ายูเครนนัดสุดท้ายเนี่ยยูเครนนะฮะก็ถ้าไม่ชนะยูเครนก็แต้มน้อยกว่าไทยแหละนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านะเราต้องการให้โดมินิกันชนะยูเครนตามเป้าเลย3-2เซตแล้วก็ทำได้จริงๆแล้วก็ทำให้คะแนนสัมประสิทธิ์ของเรานะเรโทของเราระหว่างเรากับยูเครนเราเป็นต่อนะครับจะบอกว่าไทยไม่ตกชั้นของเนชั่นลีกก็น่าจะบอกได้ประมาณนั้นนะน่าจะเกิน90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราต้องเชียร์ของเรากันต่อไปเหลืออีก2นัดนะสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็เหลืออีก2นัดนะครับก็ได้เชียร์กันแหละนะวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะเราแข่งขันก็ต้องเชียร์กันวันพรุ่งนี้สำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็รอเชียร์นะครับก็ตารางการแข่งขันนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเมื่อวานนี้เอ็มบัปเป้นะครับก็โชว์ฟอร์มสวยหรูนะพาทีมฝรั่งเศสเอาชนะมอร์ร็อกโกไป2-0นะครับเคลียนเอ็มบัปเป้นะนาทีที่60แล้วก็อุสมานเดมเบเล่นาทีที่66ถึงแม้ว่าในครึ่งแรกตราไก่ฝรั่งเศสจะยิงจุดโทษไม่เข้านะครับเพราะลูกสาประตูของมอร์ร็อกโกเนี่ยเหนียวจริงๆแล้วก็คนนี้เนี่ยเก่งเรื่องของการเซฟจุดโทษยาซินบูนูนะเอ็มบัปเป้ได้จุดโทษแล้วยิงไปทางซ้ายมือผู้รักษาประตูพุ่งปัดได้แล้วก็สังเกตนะฟุตบอลโลกคราวนี้ใครจะดูไฮไลท์เนี่ยถ้ายิงประตูไปฝั่งซ้ายมือผู้รักษาประตูนะครับก็ส่วนใหญ่ผู้รักษาประตูจะเซฟได้นะก็ครึ่งแรกยิงไม่เข้านะผู้รักษาประตูของมอร์โคเนี่ยโอ้โหซุปเปอร์เซฟจริงๆครึ่งแรกเนี่ยแทบจะไม่ได้บุกยิงใส่ฝรั่งเศสเลยอะนะจนถึงท้ายเกมอะได้ฟรีคิกแต่ยิงออกหลังไปครึ่งหลังนี่ฝรั่งเศสเจาะแล้วเจาะอีกจนได้ประตูแล้วครับเคลียนเอ็มบัปเป้แล้วก็อุสมานเดมเบเล่มีจังหวะบาดเจ็บด้วยสำหรับคาเลียนเอ็มบัปเป้นะแต่ว่าน่าจะหายทันแหละนะครับฝรั่งเศสก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไปรอเจอผู้ชนะระหว่างสเปนหรือเบลเยียมที่จะเตะกันนะครับกระทิงดุหรือจะขิดกับปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมนะผู้ชนะนะก็จะไปเจอทีมเต็งตราไก่ฝรั่งเศสนะครับเอ็มบัปเป้ยิงไปลูกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เป็นการเพิ่มสถิติการยิงประตูเป็น8ประตูในฟุตบอลโลกคนนี้นะครับยิงเพิ่มเป็น20ประตูนะในฟุตบอลโลกทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นรองดาวซันโวตามหลังแค่เลเนลเมสซี่นะซึ่งไปรอในรอบรองแล้วนะฮะแค่ลูกเดียวนะครับนะก็เป็นการวัดกันแล้วนะครับ27ปีแล้วนะเมสซี่ก็โอ้โหหลัก40อ่ะคิดดูนะฮะแล้วก็2คนนี้เนี่ยถ้าดูแล้วกองหน้าก็เก่งกันทั้งคู่เลยนะครับก็สเปนกับเบลเยียมแข่งกันนะสุดสัปดาห์นี้แล้วก็จะเจอกับฝรั่งเศส15กรกฎาคมนะครับ เรื่องของใบดงใบแดงนะครับทางด้านของคอนทางด้านของชาเดลคอนซากองหลังของอังกฤษนะที่โดนใบแดงนัดที่อังกฤษชนะเม็กซิโก 3-2 นะครับแล้วก็เจอใบแดงโดยตรงนะเพราะไปพุ่งสกัดเนี่ยหงายปุ่มสตั๊ดใส่กองหลังเม็กซิโกใส่ผู้เล่นเม็กซิโกนะครับก็ อังกฤษก็พยายามจะกดดันฟีฟ่าเหมือนกันว่าโอ้โหใบแดงคอนซาเนี่ยเยอะเกินไป2นัดให้ยกตัวอย่างใบแดงของนักเตะสหรัฐครับฟอลารินโบโดกันน่ะที่โดนใบแดงเหมือนกันสไตล์เดียวกันนะพุ่งสกัดเหมือนกันแต่ว่าแหมทางด้านของประธานาธิบดีมิดโดนัลด์ทรัมป์นะครับไปกดดันฟีฟ่าเขาว่าอย่างนั้นนะให้พักโทษ1ปีแม่ดูสิก็ทำไมเรื่องของทางด้านของแกเรฟอนคอนซานะเล่นแบ็คเซนเตอร์ได้เล่นแบ็คขวาได้นะก็ไม่ได้ลงแข่งขันให้กับอังกฤษแหละนะครับ ก็โดนแบน2นัดอะนะครับนัดที่เจอกับนอร์เวย์นะถ้าเข้าสู่รอบรองก็ไม่ได้ดูอีกนะไม่ได้เล่นอีกรอบชิงนั่นแหละครับถ้าอังกฤษเข้าชิงนะครับนะฮะก็รอลุ้นกันนะครับใครที่เป็นแฟนฟุตบอลนะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับจัสนะครับจัดให้ดูฟรีนะ2คู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเช้าวันที่เช้าวันที่12มี2คู่เลยคู่แรกตี4นอร์เวย์กับอังกฤษแล้วก็คู่ที่2นะครับอาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะเช้าวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวค่อยย้ำกันอีกครั้งนึงที่สวนวัชระเบญจทัศน์สวนรถไฟบริเวณลานตัวหนอนเนี่ยนะครับนะประตูเปิดเวลา 4:00 นนะฮะจอยักษ์เชียร์สดกิจกรรมของรางวัลเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นนักวิ่งที่ออกกำลังกายทุกเช้าที่สวนวัชระเบญจทัศน์สวนรถไฟนะครับไปวิ่งออกกำลังกายกันนะเสร็จแล้วก็มาเชียร์ฟุตบอลกันอย่างสุขสนานนะครับเผื่อจะได้กิจกรรมเผื่อจะได้เรื่องของรางวัลกลับบ้านด้วยชมฟรีนะก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันเรื่องของฟุตบอลนะครับไปกันที่กอล์ฟครับการแข่งขันกอล์ฟรายการสิงห์ NSDF The Win ที่ The Vintage Club นะฮะก็แชมป์เป็นของนักกอล์ฟที่นำตั้งแต่วันแรกนะจนถึงวันที่3นะครับก็คือกุลธิดาพรามพันธ์นะครับนักกอล์ฟวัย25ปีจากปทุมธานีบ้านผมเองปทุมธานีนะครับนำ3วัน12อันเดอร์พาร์นะ204คว้าแชมป์แรกในรอบ4ปีนะครับในการแข่งขันไทย LPGA รายการสิงห์ NSDF Lady Championship 2026ครับรายการนี้ชิงเงินรางวัล 1,500,000 บาทที่สนาม The Vintage Club พา72ระยะ 6,404 หลาที่สมุทรปราการวันนี้นะครับซึ่งรายการนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับนะครับแข่งแบบ3วัน54หลุมนะครับก็โปรป๊อปกุลธิดาเนี่ยเขาได้แชมป์ไชน่า LPGA เมื่อปี2006เมื่อต้นเมษายนที่ผ่านมาที่จีนนะครับแล้วก็กลับมาแข่งขันที่ประเทศไทยในรายการไทย LPGA นะครับก็โชว์ฟอร์มดีนะครับนำมาแต่วันแรกวันที่2และวันที่3นะครับเงินรางวัล 200,000 บาทก็เป็นแชมป์ LPGA ในรอบไทย LPGA ในรอบ4ปีนะครับอย่างที่บอกนะครับหลังจากที่เคยทำไว้เมื่อปี2019ที่ Royal Hill แล้วก็ปี2022ที่ Uniland นะครับก็บอกว่าดีใจมากนะที่ได้กลับมาได้แชมป์ที่ประเทศไทยนะครับบอกว่าพอใจนะถึงแม้ว่าจะพัดไม่ค่อยดีในวันสุดท้ายแต่ก็กลับมาได้เล่นก็ดีใจแล้วแค่ดีใจนะดีใจแล้วที่ได้กลับมาเล่นในไทย LPGA Enjoy มากและมีความสุขมากแล้วแต่ได้แชมป์ก็ถือว่าเป็นความสุขมากกว่าอีกนะครับแล้วก็ขอขอบคุณกองเชียร์ที่ติดตามเชียร์นะครับรองแชมป์เป็นของโปรมุขครับภคินกวินปกรณ์นะฮะจากสมุทรปราการใช้เป็นแชมป์ไทย LPGA ปี2024นะครับแมตช์ฉลอง100ปีสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแล้วก็ได้แชมป์ไต้หวัน LPGA เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะฉลองวันเกิดวัย35ปีได้รองแชมป์ร่วมนะ8อันเดอร์พาร์เท่ากับโปรโบนัทนัททริกานะครับแสนสายนะครับสาวกอล์ฟวัย19ปีจากกรุงเทพแชมป์คัลเลอร์ทัวร์2025ที่เชียงใหม่แล้วก็น้องมีมี่ครับสาริสาพดนาใสนะครับนะจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทแชมป์คลัสเตอร์ทัวร์2026ที่แหลมฉบังนะครับเป็นสาริสาก็เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นคะแนนที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์นะครับซึ่งพิธีมอบรางวัลวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากด้านของคุณสาสินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับคุณนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณนิรบลนันทาพิสัทนะครับกรรมการบริหารสนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับแล้วก็คุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันนะครับร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับนักกีฬานะครับสนามต่อไป22ถึง24กรกฎาคม2569นะครับที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับสุวินทวงศ์นะฮะที่วินเซอร์พาร์คแอนด์ก อล์ฟคลับสวินทวงนะครับ 22-24 กรกฎาคมนะครับสิง NSDF Lady Open นะครับก็ติดตามกันนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะฮะกอล์ฟเมเจอร์รายการใหญ่เลยแหละคราวนี้รายการใหญ่ก็คือเมเจอร์รายการที่4ของปีรายการเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศสครับเปิดฉากขึ้นเมื่อวานนี้นะตามเวลาของฝรั่งเศสนะครับซึ่งนักกอล์ฟไทยที่ไปแข่งขันรายการนี้มีโปรเมเอเรียจุฑานุการโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจโปรเปียโนอภิชยายุบลนะฮะทำผลงานดีที่สุดในหมู่สาวไทยในกลุ่มสาวไทยที่ไปแข่งขันนะครับประเดิม35ร่วม1อันเดอร์พาร์นะครับส่วนโปชิโน่นะครับนักกอล์ฟมือ2ของโลกชาวไทยฮะโปชิโน่ซึ่งเคยคว้ารองแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้วนะก็ปีที่แล้วเนี่ยได้รองแชมป์เพราะว่าไปเซตเดทแพ้เซตเดทนะเพลย์ออฟแพ้เกรซคิมจากออสเตรเลียนะก็วันนี้ก็ตีในวันแรกนะ1โอเวอร์พาร์ที่69ร่วมนะครับผู้นำยังเป็นอากิอิวาอิจากญี่ปุ่นนะ8อันเดอร์พาร์โอ้โหนำเยอะมากนะวันแรกเนี่ยนะครับแล้วก็มีเปรังเดลากัวนะฮะจากฝรั่งเศสอันดับที่2ห่าง2สโตรกนะครับนะฮะคนอื่นๆของเราโปรเมียปัจจรีอนันต์นฤกานะครับ2โอเวอร์พาร์นะฮะโปรแหวนพอนงเพชรล้ำโปรฮาร์ดสวิชยาวินิจฉัยธรรม5โอเวอร์พาร์นะครับแล้วก็128ร่วมโปรพราวชลจีวรรณแสน7โอเวอร์พาร์นะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟจากกอล์ฟไปดูเรื่องของความไวเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะมอเตอร์สปอร์ตนะครับคุณฟังครับเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตมี2รายการที่ได้เชียร์กันนะครับรายการแรกก็คือรายการที่มาเลเซียอ๋อนะฮะหรือจะไปที่นู้นก่อนรายการที่อังกฤษก่อนดีกว่านะก็คือแฟนๆของ Honda ก็จะเชียร์กันในการแข่งขันWorld Superbike Championship 2026 3ที่8นะฮะเชียร์ก้องนะเชียร์ก้องนะก้องสุภเกียรติจันทรากลับมาแข่งขัน World Superbike หลังจากที่ไปช่วยทีม Honda HRC แข่งซูซูกะ8ชั่วโมงมาแล้วนะครับไปแข่งขันสนามที่8ครับที่โดนิงตันพาร์คสหราชอาณาจักรครับ10ถึง12กรกฎาคมนี้เริ่มแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะเชียงก้องสมเกียรติจันทรานะครับก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยนะหมายเลข35รถแข่ง Honda CBR 1000RR หมายเลข35นะครับเดินทางถึงสนามก็ทดสอบเรื่องของความเร็วทดสอบสนามทดสอบเรื่องรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในสนามนี้นะครับ Honda HRC ครับได้เพื่อนซีของก้องครับทีมเมทแจ็คดิกสันนะฮะจากอังกฤษนี่กลับมาแข่งขันที่บ้านของตัวเองได้สำเร็จนะฮะเพราะว่าป่วยเจ็บจากอุบัติเหตุนะฮะนี่ผ่านความฟิตกับคัมแบ็กกลับมาแข่งขันในสนามบ้านเกิดเรียบร้อยนะแจ็คดิกสันนะครับ World Superbike สนาม8นะครับวันนี้ซ้อมนะครับจับเวลาควอลิฟายซุปเปอร์โพลวันเสาร์พรุ่งนี้ช่วงค่ำๆตามเวลาในไทยก็ดวลเรทแรกนะครับแล้วก็ 21:30 นก็นะรอติดตามกันส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นรอบซุปเปอร์โพลเรทเวลา 17:00 นแล้วก็เรทที่2เวลา 21:30 นาทีซุปเปอร์ไบค์ World Superbike เนี่ยไม่เหมือนกับมอเตอร์ GP นะครับแข่งขันกันหลายเรทหน่อยนะครับส่วนอีกรายการนึงนะครับ Honda Racing Thailand นะครับเดินหน้าส่งนักกีฬาไปแข่งขันมาเลเซียซุปเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่2ที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียนะครับนอกจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้กับนักบิดและก็ทีมแมคานิกของไทยแล้วนะฮะในเวทีแข่งขันระดับโลกนะฮะแต่ว่าไปแข่งขันกับทีมเจ้าถิ่นนี่ที่ผ่านมาสนามแรกเนี่ยโอ้โหนักกีฬาของเราไม่ว่าจะเป็นมิกธนัทลองปลิวนะแล้วก็โพเดียมของไคเป็กกฤษดาธนาโชคนะก็ทำให้คู่แข่งขันเจ้าถิ่นอย่างมาเลเซียก็มองนะมองเป็นตาเป็นมันเลยโอ้โหนักแข่งไทยมาบิดคว้าแชมป์สนามที่มาเลเซียนะที่เซปังโอ้โหนะสนามที่2นะครับก็รอลุ้นกันครับ Honda Racing Thailand นะครับก็จะส่งนักกีฬาของเราไปแข่งขันนะครับมิกธนัทเนี่ยหมายเลข31นะครับนะ2เรสที่ผ่านมาอันดับที่1นะครับ50คะแนนนะครับขณะที่ไฮเป็กกฤษดานะครับหมายเลข18มี16คะแนนอยู่ที่5นะครับแล้วก็การแข่งขันรายการมาเลเซียซุปเปอร์ไบค์เนี่ยในรุ่น MSBK 600เนี่ยนะครับก็แข่งกัน4สนามนี่คือสนามที่2แล้วนะครับติดตามกันนะครับ11ถึง12กรกฎาคมนะครับสนามที่2ของมาเลเซียซุปเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซีย11ถึง12กรกฎาคมนี้นะครับกลับมาที่ในเรื่องของบ้านเรากันบ้างนะครับเรื่องของฟุตบอลนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของ e-sport นะครับประเทศไทยคว้าแชมป์อันดับหนึ่งในการตารางคะแนนในการแข่งขันเอเชียอีสต์โอเชียนะหลังจากที่ผม รายงานเมื่อวันก่อนนะครับซึ่งปรากฏว่าในกลุ่มของเราเนี่ยประเภท e-sport นะฮะใน FIFA e-nation league ประเภทโมบายสัปดาห์ที่3นะแข่งเป็นวันสุดท้าย e-sport ประเภทโมบายสัปดาห์ที่3ของเรามีพงวิทย์นะครับมีจอมคาทามีธนากรมีธวัชชัยนะครับแข่งขันกันนะครับก็นัดแรกนะฮะเราชนะอินโดนีเซียนะครับนะ3-2นะแข่งกัน2เกมนะคะแนนดีที่สุดนะครับเราชนะ3-2นะฮะเราแพ้ญี่ปุ่น2-3นะเราไปเล่นต่อมานะรอบ2เราชนะอินเดีย3-1นะทำให้คะแนนรวมของไทยอันดับ1ในตารางคะแนนนะครับแล้วก็เราได้สิทธิ์ลุยแข่งขัน FIFA E Continental Championship 2026ที่มาเลเซียนะครับแล้วก็มีชาติที่เข้าแข่งขันด้วยรายการนี้ก็คืออินเดียมาเลเซียญี่ปุ่นอินโดนีเซียและเมียนมานะครับนี่คือในรอบสุดท้ายของ Nation League โซนเอเชียอีสต์โอเชเนียนะครับ6ชาติเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ผู้แข่งขันในรอบนี้นะที่กัวลาลัมเปอร์19ถึง22กรกฎาคมในรอบนี้นะที่ไปที่มาเลเซียเนี่ยนะครับแข่งขันกันจะได้ไปแข่งขันรอบสุดท้ายนะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันตัวแทนของไทยขออภัยนะตัวแทนของเอเชียไปแข่งขัน FIFA World Cup 2026กรุงริยาดนะครับนะรอลุ้นกันนะครับ19ถึง22สิงหาคมไปแข่งรอบสุดท้ายที่มาเลเซียก่อนนะครับแล้วก็หาตัวแทนไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่กรุงริยาดซาอุดิอาระเบียนะครับส่วนอีกงานหนึ่งเป็น e-football Thailand Pro League 2026ครับ ETPL 2026นะครับแข่งขันกันตั้งแต่28มีนาคมยาวมาถึง5กรกฎาคมนะครับนี่คือฟุตบอลนะในโลกออนไลน์นะครับปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ฉลองการชัยชนะของนักกีฬานะฮะและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มิตรภาพของ e-sport ฟุตบอลไทยนะครับเป็น e-sport นะครับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับก็ยังคว้าชัยชนะยังแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนะครับคว้าแชมป์ทั้งคอนโซลและโมบายครับก็ถือว่าเป็นจารึกตำนานบริษัทในการถือสถิตินะครับบุรีรัมย์นะฮะคว้าแชมป์8สมัยนะครับโอ้โหแล้วก็มียอดเข้าถึง8ล้านครั้งมียอดเข้าชมกว่า9ล้านครั้งนะครับในการแข่งขัน e-football Thailand Pro League 2026ครับซึ่งในพิธีปิดการแข่งขันนะครับคุณนิตยาเกียรติจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณเอกพลพลนาวีรองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเขาร่วมเป็นเกียรติในงานนะครับแล้วก็ชื่นชมในชัยชนะแล้วก็วางเป้าหมายต่อไปของการเติบโตของ e-sport ฟุตบอลไทยสู่ในเวทีที่สูงกว่านี้ในเวทีที่กว้างกว่านี้ในระดับเอเชียและระดับโลกต่อไปนะครับแล้วก็มองถึงเรื่องของ e-sport ฟุตบอลนะฮะ e-sport เนี่ยเป็นกีฬาที่ควบคู่กับธุรกิจแล้วก็การตลาดที่เติบโตไปด้วยนะครับนะฮะส่วนไฮไลท์สำคัญนะครับในปีนี้นะฮะรอติดตามสำหรับนักกีฬาหลายคนรอติดตามการแข่งขัน e-sport Thailand Pro League 2026นะฮะจะเข้าไปแข่งขันรายการ e-sport Open Championship 2026รอบ World Final ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกนะฮะซึ่งจะแข่งขันกันที่บ้านเรานะฮะ World Final นะครับ e-sport Football Open Championship 2026World Final แข่งขันกัน25ถึง26กรกฎาคมนะครับที่สยามพารากอนรอติดตามกันครับนี่คือการแข่งขัน e-sport ระดับโลกนะเป็นสนามสำคัญนะในการผลักดันศักยภาพของนักกีฬาไทยและก็วงการ e-sport นะครับไปสู่สายตาผู้ชมระดับนานาชาตินะครับแล้วก็เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยว่าเราก็ไม่ใช่น้อยหน้าใครเรายังเป็นศูนย์กลาง e-sport ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนะครับแล้วก็ความสำเร็จดังกล่าวนะไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพนักกีฬาไทยแต่แสดงให้เห็นว่า e-sport นะ e-sport คือระบบนิเวศการแข่งขันที่สามารถพัฒนาเยาวชนสร้างงานสร้างอาชีพและต่อยอดสู่เวทีโลกได้อีกครั้งนึงนะครับนี่ e-sport นะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับก็ตอนนี้เก็บตัวอยู่นะอันโทนิโอซานาเรื่องนักเตะมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026นะซึ่งรายการนี้เราอยู่ร่วมสาย B กับมาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับเมียนมาและสปป.ลาวนะครับรายการฮุนไดครับนะรายการนี้นะเราก็ส่งชุดใหญ่ชุดอยู่23มาร่วมกันนะฮะและคัดนักเตะนะเพื่อจะแข่งขันรายการใหญ่รายการนี้แหละครับ25กรกฎาคมเจอลาวก่อนไปเยือนลาวนะครับแล้วก็วันที่1สิงหาคมเจอมาเลเซีย4สิงหาคมเจอฟิลิปปินส์แล้วก็8สิงหาคมเจอเมียนมานะครับผู้ชนะเนี่ยนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบบเย้าเยือนนะฮะรอบชิงก็แบบเย้าเยือนนะครับก็รอลุ้นรอติดตามกันนะครับอีกงานหนึ่งนะครับเรื่องของฟุตซอลนะฮะกราสรูทฟุตซอลครับวันนี้ที่ห้องประชุมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยภายในราชมังคลากีฬาสถานนะครับมีการแถลงข่าวเปิดตัวสารคดีกราสรูทฟุตซอลนะฮะซึ่งจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวอย่างเป็นทางการนะครับโดยได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับเกียรติจาก ผู้สนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดร.อุตสาห์รุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนคุณมนุนอุทะกาวรีนะรองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณกฤษดาสัจกุลนะครับพี่แต้นะครับผู้จัดการทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยพลตรีวรวุฒิทองศรีงามหัวหน้าอดีตหัวหน้าข่าวกีฬาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะแล้วก็อดีตเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็คุณมันก้าขวัญแก้วนะครับประธานบริษัทแสนล้านวิชั่นจำกัดนายกสมาคมกีฬานายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์แห่งประเทศไทยครับมีทางด้านของโค้ชโอฮะธนาธรสันทนาประสิทธิ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็น้องแพรพลอยหัวใจเพชรครับนักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยมาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับในงานก็มีการเปิดเรื่องของ VTR แนะนำเรื่องของเบื้องหลังในการถ่ายทำนะนักกีฬาและทีมงานนะครับเรื่องของความมุ่งมั่นของเยาวชนความฝันของน้องๆนะนะครับของแต่ละชุมชนนะครับการรูทฟุตซอลคืออะไรครับจุดเล็กๆนะจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวเป็นการจะทำสารคดีจำนวน7ตอนนะความยาวตอนละ 15-20 นาทีนะถ่ายทอดวิถีของเด็กและเยาวชนผู้มีจรรยในกีฬาฟุตซอลนะซึ่งต้องฝึกซ้อมท่ามกลางข้อจำกัดของพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน7สนามทั่วประเทศนะครับอย่างเช่นสนามฟุตซอลชุมชนแออัดแฟลตดินแดงนะครับณัฐพลสุทธิโรจน์อดีตนักฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับปัจจุบันเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรสุราษฎร์ธานีนะครับไปดูแลนะสนามใต้ทางด่วนวัดมะกอกพญาไทนะครับคุณคมพลพิภพอดีตนักฟุตซอลทีมชาติไทยสนามวัดโรงเรียนวัดมูลเหล็กนะครับจังหวัดปทุมธานีเทิดศักดิ์เจริญพงษ์นะฮะนักฟุตซอลทีมชาติไทยจากห้องเย็นท่าข้ามนะครับแล้วก็สนามบนหุบเขาบ้านผาฮีนะครับจังหวัดเชียงรายสุภุตเถื่อนกลางนักฟุตซอลทีมชาติไทยชุดเวิร์คครับจากสโมสรบูเวฟชลบุรีนะครับสนามป่ากงกลางมีด้วยฮะสนามป่ากงกลางผมเคยเห็นแต่สนามที่เกาะปัญญีนะสนามในทะเลแต่มีสนามป่ากงกลางครับสะพานรักสะพานบางขุนเทียนนะครับแพรพลอยหัวใจเพชรครับน้องทีมชาติไทยคนนี้นะนักฟุตซอลทีมชาติไทยไปทำสารคดีที่นี่นะครับน้องแพรพลอยปัจจุบันอยู่สโมสรสวนสุนันทาอินสปายทีสปอร์ตนะครับแล้วก็สนามกีฬาคนโรงเรียนคนพิการโรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆโดยฉัดชดช่วงนะนักฟุตซอลหูหนวกทีมชาติไทยจากสโมสรการท่าเรือ ASM นะครับแล้วก็สนามในชุมชนมุสลิมชมรมกีฬาร่วมพัฒนาบ้านป่านะโดยธนาธรสันทนาประสิทธิ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยนะฟุตซอลหญิงอดีตนักฟุตซอลทีมชาตินะไปดูแลแล้วก็ไปลงในพื้นที่นะครับซึ่งถึงแม้ว่าสนามในแต่ละสนามแต่ละพื้นที่ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าสารคดีชุดนี้นะได้สะท้อนถึงความฝันของเด็กๆที่ไม่เคยเล็กตามขนาดของสนามนะครับนักเตะแต่ละคนนะครับมีนักเตะมีนักฟุตซอลมีบุคลากรในวงการนะครับซึ่งเติบโตจากสนามเล็กๆแห่งนี้แหละครับมาร่วมถ่ายทอดนะจากเกสนามนะครับส่งต่อแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองให้แก่เด็กเยาวชนในชุมชนนะครับรูปแบบนะครับก็สารคดีนะมีการลงพื้นที่ทำความรู้จักกับเจ้าถิ่นสภาพแวดล้อมชุมชนต่อด้วยพูดถึงวิถีชีวิตความมุ่งมั่นและก็ความฝันของเด็กๆก่อนปิดท้ายด้วยไฮไลท์สำคัญนะครับการเปิดวาร์ปสนามในฝันให้กับน้องๆ นะครับแล้วก็เรื่องของสนามต่างๆมีการถ่ายทอดเรื่องของสนามด้วยปัญญาประดิษฐ์AI ครับมาจำลองภาพสนามในฝันเพื่อถ่ายทอดให้เป็นไปได้ในอนาคตในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ฟุตซอลของแต่ละชุมชนให้เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ทางชุมชนมากขึ้นนะครับสารคดีชุดนี้นะครับติดตามกันได้นะครับสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่องให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศนะครับต่อยอดนะครับในรูปแบบสื่อนะครับช็อตฟอร์มคอนเทนต์นะเพื่อให้สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้นะครับติดตามได้สารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวนะได้ทุกวันอังคารนะครับ20นาฬิกาทางเพจ Facebook นะครับฟุตซอลปูนนะครับแล้วก็ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์นะครับ14กรกฎาคมตอนแรกรอเชียร์กันนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวนะครับวันอังคารนะครับ20นาฬิกาทางเพจฟุตซอลปูนแล้วก็ YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์นะครับไปดูความฝันของเด็กๆอนาคตเข้าสู่วงการทีมชาติอนาคตเป็นอาชีพที่น้องใฝ่ฝันนะครับใฝ่ฝันนะครับในวงการฟุตซอลนะครับเราเป็นกำลังใจให้กับคณะทีมงานนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้ครับเวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสด็จออกณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมผลักดันจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้แก่สหรัฐเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนก่อเหตุลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเทนนิสแกรนด์สแลมดิบเบอร์ดัน2026คาโรลีนาบุโควาชนะโคโคกอฟผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้ในชองโกปวงเบิร์บเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์บภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:57 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจราศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกและคณะเฝ้ากราบทูลผลการดำเนินงานต่างๆที่กองทัพไทยและกองทัพบกรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการกองทุนหทัยทิพย์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 18:48 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 8:41 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่11อำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้จังหวัดเพชรบุรีส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้ภายใต้โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งจังหวัดเพชรบุรีพร้อมมอบเครื่องบดสับอาหารสัตว์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทรวมทั้งมอบพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แพะเนื้อสายพันธุ์บอจำนวน20ตัวโดยองคมนตรีได้ตั้งชื่อลูกแพะตัวแรกของธนาคารว่านำโชค พร้อมมอบเงินสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนจำนวน10ครอบครัวสำหรับโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทกรมปศุสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งและภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงแพะสนับสนุนโรงเรือนและแพะพันบ่อจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารแพะรวมทั้งวางระบบบริหารจัดการและติดตามผลเพื่อให้สามารถขยายพันธุ์และต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงในระยะยาวขณะที่นายกันวิชัยวนาวิวัฒกุลหรือจอบิประธานกลุ่มธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยสร้างงานและรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องจากคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานในเมืองนอกจากเป็นการสร้างรายได้เสริมแล้วยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองจากนั้นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนป่าเด็งแหล่งปลูกผลไม้สำคัญของอำเภอแก่งกระจานเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดการแสดงละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
3: นางยุติกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดการแสดงละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยรวมถึงบูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายในการขับเคลื่อนถ่ายทอดและสร้างสรรค์งานวัฒนธรรมแขนงต่างๆความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยละครหุ่นไทยเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาศิลปะการแสดงเมื่อปี2553กำหนดจัดการแสดงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมในจังหวัด4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ2ครั้งณมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2ครั้งณมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนโคราชจังหวัดนครราชสีมาภาคใต้2ครั้งณมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและโรงเรียนสภาราชินีตรังจังหวัดตรังและภาคกลาง2ครั้ง

0: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหัดใหญ่โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยที่ประชุมได้หารือการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการแก้ไขข้อจำกัดในการผ่านด่านชายแดนการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดหลักของจังหวัดสงขลานายสุรศักดิ์กล่าวว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวไทยและยังคงเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงวิกฤตจึงต้องให้ความสำคัญกับตลาดนี้มากยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดการเดินทางซ้ำและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT พร้อมเน้นย้ำบทบาทสื่อรัฐนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBTครบรอบ38ปีณศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นางสาวสุภมาศกล่าวแสดงความชื่นชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในฐานะสื่อของรัฐที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยความถูกต้องแม่นยำและเที่ยงตรงเป็นที่พึ่งด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องพร้อมอวยพรให้บุคลากรของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อคุณภาพที่สร้างสรรค์ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนมีส่วนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
3: วันนี้ก็เป็นวันที่ NBT นะคะหรือว่าช่อง11นะคะก็ได้ดำเนินกิจการมาครบ38ปีย่างขึ้นสู่ปีที่39แล้วค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมนะคะที่เป็นสื่อของรัฐที่ได้นำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์เป็นสาระข่าวที่ถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะคะก็ขออวยพรให้พี่น้องชาว MBT ทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงมีพละกำลังกายและกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อชั้นเยี่ยมนะคะที่จะคอยบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลคุณภาพชีวิตนะคะแจ้งข่าวสารที่ดีงามที่ถูกต้องเป็นสื่อที่สร้างสรรค์และปลอดภัยให้กับประชาชนคนไทยนี้ตลอดไปค่ะ
2: ครั้งนี้ในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีสักการะพระพรหมพระพิฆเนศศาลตายายและพระอินทร์ณบริเวณศาลพระพรหมและลานพระอินทร์จากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายจตุปัจจัยทายธรรมณห้องสตูดิโอ4อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานก่อนที่คณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาจะร่วมมอบช่อดอกไม้และกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมอนามัยขับเคลื่อนนโยบายเด็กเกิดน้อยแต่ต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพเนื่องในวันประชากรโลก2569เพื่อสร้างทุนมนุษย์รับสังคมสูงวัยแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าเนื่องในวันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประชากรโลกซึ่งประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงเหลือเพียง 380,000 คนส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เนื่องจากมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า120และมีแนวโน้มก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดภายในเวลาไม่ถึง10ปีทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้อัตราการเกิดลดลงมาจากหลายสาเหตุทั้งภาระค่าครองชีพความไม่มั่นคงในการทำงานการแต่งงานช้าและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรหากสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปจะกระทบ

0: ต่อกำลังแรงงานการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงระบบสวัสดิการและบริการสาธารณสุขในระยะยาวกรมอนามัยจึงเร่งสร้างเด็กคุณภาพให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการดูแลเด็กอย่างเอาใส่ใจรอบด้านเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิตกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยกระดับมาตรการคุมเข้มการส่งออกสมุนไพรควบคุมสกัดกั้นขบวนการลักลอบซุกซ่อนกัญชาเดินทางออกนอกประเทศนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากกรณีที่ยังพบการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้เร่งปรับเปลี่ยนมาตรการจากเดิมที่เน้นการตรวจค้นที่หน้าด่านสนามบินมาเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกจากระบบ DTAM Next เข้ากับระบบ National Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากรซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารแจ้งรายละเอียดการส่งออกหรือแบบพท32ได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมขบวนการใช้เอกสารปลอมขนาดเดียวกันยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ทำถูกกฎหมายสามารถยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรโดยไม่ต้องเดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเองทางด้านบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดลักลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีและปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทพร้อมทั้งริบของกลางเป็นของแผ่นดินกรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.4 บริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศเกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.4 ที่ระดับความลึก1กิโลเมตรบริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อเวลา 15:05 นวันนี้สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาที่มีการวางตัวในแนวเกือบทิศเหนือใต้ค่อนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีการเลื่อนตัวแบบรอยเลื่อนปกติเบื้องต้นมีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่ตำบลดอกคำใต้และตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้แต่ไม่มีรายงานความเสียหายโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีจะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้แก่รัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเขากำลังตกเป็นเป้าหมายในการลอบสังหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าคำกล่าวอ้างของเขานั้นมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวกรองดังกล่าวหรือไม่ทางนี้รัฐบาลอิหร่านเคยให้คำมั่นที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับพลโทคาเซม โซไลมานีอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของกองทัพอิหร่านที่เสียชีวิตจากการถูกกองทัพสหรัฐลอบสังหารในปี2563สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอานัสคัตตาบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของซีเรียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงซีเรียสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่ลงมือก่อเหตุลอบวางระเบิด2ครั้งใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายพร้อมกันนี้นายคัตตาบยังเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุรายนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS ทั้งนี้เหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครงผู้นำฝรั่งเศสกำลังปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนประเทศซีเรียเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอันชาราผู้นำซีเรียสารข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นของรัฐบาลญี่ปุ่นระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยครอบคลุมสถานประกอบการด้านที่พักอาศัยจำนวน522แห่งทั่วประเทศหรือประมาณร้อยละ 72.2 กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันญี่ปุ่นกำลังเผชิญจำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและประชากรเกิดใหม่ที่ลดลงรวมถึงค่าตอบแทนในงานภาคบริการที่น้อยกว่างานในภาคการผลิตจนส่งผลให้ภาระงานของพนักงานปัจจุบันเพิ่มขึ้นและเลือกที่จะลาออกจากงานในภาคส่วนนี้ทั้งนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี2568มีจำนวนพุ่งสูงถึง40ล้านคนและการใช้จ่ายยังสูงเป็นประวัติการซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงจึงทำให้ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางมาญี่ปุ่นถูกลงไปด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกเกมนี้ทัพตราไก่ครองเกมบุกได้เหนือกว่ามีโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านมือของยาซีนบูนูผู้รักษาประตูของโมร็อกโกจนกระทั่งนาทีที่60คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูให้ฝรั่งเศสขึ้นนำ1ประตูต่อ0และเป็นประตูที่8ของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกหนนี้ด้วยจากนั้นอุสมานเดมเบเล่มายิงให้ทีมตราไก่หนีห่างเป็น2ประตูต่อ0ในนาทีที่66และจบเกมด้วยสกอร์นี้ทำให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติสเปนหรือเบลเยียมสำหรับการแข่งขันในคืนนี้สเปนพบเบลเยียมเวลา 20:00 นสำหรับทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาแล้ว22ครั้งสเปนชนะ12ครั้งเบลเยียมชนะ5ครั้งและเสมอกัน5ครั้งโดยนัดล่าสุดที่เจอกันเป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2016เกมนั้นสเปนชนะ2ประตูต่อ0สโมสรเชลซียอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาล 2026-2027 โดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีโดยอลอนโซได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรว่าเชลซีกำลังดำเนินงานไปในทิศทางที่เหมาะสมพร้อมระบุว่าความสำเร็จเกิดจากการทำงานอย่างมีคุณภาพการตัดสินใจที่ถูกต้องและการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มแข็งโดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อยกระดับมาตรฐานของทีมและบรรลุเป้าหมายร่วมกันศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนามออลอิงแลนด์เทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศคาโรลีนามูโควานักหัวสาวมือ10ของรายการจากเช็กเอาชนะโคโค่กอล์ฟมือ7จากสหรัฐอเมริกา2-1เซต6-2 1-6 7-6 ไทเบรก12-10ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกโดยจะไปพบกับลินดานอสโควานักหวดมือ9เพื่อนร่วมชาติที่เอาชนะมาตาคอสยุกมือ12จากยูเครน2เซตรวด6-4และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันโครงการคนต้นแบบกีฬาเปิดตัวรายการสารคดี Grassroots Futsal จากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวติดตามได้จากรายงาน
6: นายวันกล้าเขาแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาห์รุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีกระลูสฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้านโดยมีแพรพลอยหัวใจเพชรนักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยและโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์ผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอน พาผู้ชมไปติดตามชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยรัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสัทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมแพรพลอยหัวใจเพชรกล่าวว่าอยากให้สารคดีนี้เป็นการต่อยอดจุดประกายให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ต่อไป
7: เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแล้วก็ที่หนูได้ไปลงพื้นที่มาก็ยังมีน้องฟุตซอลผู้หญิงมาเล่นเหมือนกันหนูก็อยากให้ตรงนี้เป็นการต่อยอดน้องๆค่ะ
6: ร่วมติดตามได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา 20:00 นพี่7กัจจนากุลรายงาน
5: คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรหรือ FIB มีมติให้นารายูไนเต็ดไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันไทยลีก2หลังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ใบอนุญาตสโมสรหรือคลับไลเซนซิ่งเนื่องจากนารายูไนเต็ดไม่ได้ทำคลับไลเซนซิ่งสำหรับแข่งขันในไทยลีก3ฤดูกาล2026ถึง2027ส่งผลให้ทีมจะต้องเริ่มใหม่ในไทยแลนด์เซมิโปลีกในฤดูกาลหน้าแทนหากยังทำทีมต่อทั้งนี้นารายูไนเต็ดยังสามารถยื่นอุทธรณ์ผลพิจารณาผ่านคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ทันทีโดยจะใช้เวลาพิจารณา2สัปดาห์หลังจากนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสำหรับธรรมชีวชิตในวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
8: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
9: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะโดยวรรณกรรมพานแว่นฟ้าจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะและก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะโดยใช้ชื่อของการประกวดว่าพานแว่นฟ้าค่ะก็หมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของมีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าใต้ก๋งผู้มิเคยท่องทะเลเป็นผลงานการประพันธ์โดยชิตชยากรค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ันเป็นเรือประมงลำใหญ่สุดเท่าที่เคยเห็นมานับเป็นบุญวาสนาเจ้าของเรืออย่างยิ่งมีใครสักกี่คนสามารถครอบครองนาวายักษ์ขนาดนี้ได้แต่มิใช่เท่าแก่ตั๊กจะได้เรือลำนี้มาแบบง่ายๆเขาต้องลงทุนลงแรงมากมายมหาศาลโดยเริ่มจากต้องสร้างความศรัทธาต่อประชาชนเพื่อให้เลือกเขามาเป็นผู้รับสัมปทานจับสัตว์น้ำทุกชนิดในเขตทะเลไทยวันฤกษ์งามยามดีปล่อยเรือใหญ่สู่ทะเลใครต่อใครมาแสดงความยินดีอย่างมืดฟ้ามัวดินแม้วัยจวน80ปีแต่เท่าแก่ตั๊กดูอ่อนกว่าอายุจริงมีรอยยิ้มอิ่มเอมบนใบหน้าเขาต้อนรับแขกเรือเรามิรู้สึกเหน็ดเหนื่อยภรรยาและลูกหลานมาร่วมงานครบถ้วนส่วนมหาเศรษฐีลำดับต้นๆของประเทศย่อมไม่พลาดโอกาสมาแสดงความยินดีกับเท่าแก่ด้วยเหมือนกันฉันมองออกว่ามีเจ้าสัวบางคนมิชอบเท่าแก่นักแต่ความรู้สึกชังถูกซ่อนไว้ในหลืบลึกของหัวใจเดิมทีพวกเขาเคยเป็นคู่แข่งด้านธุรกิจกันมาแต่พอสัมปทานใหญ่สุดในประเทศตกเป็นของเท่าแก่ตั๊กมีหรือใครจะคิดแข่งข้อกับเขายังเปิดเผยใช่ว่ามังกรชรามิรู้เท่าทันแต่เท่าแก่ตั๊กถือว่าตัวเองอยู่บนบัลลังก์สูงสุดชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกได้เสมอทุกคนเปรียบเหมือนตกเป็นเบี้ยล่างของเขาคำกล่าวแสดงความยินดีต่อเจ้าของเรือใหญ่เปล่งจากปากนักธุรกิจและข้าราชการระดับสูงที่มาร่วมงานไม่ขาดสายพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือจัดเต็มอัตราศึกพรามชุดขาวเจ้าพิธีอัญเชิญเทียนเฟยพระชายาแห่งสวรรค์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพคุ้มครองทางทะเลช่วยให้ผู้ใช้เรือเป็นพาหนะปลอดภัยในการเดินทางชาวจีนเชื่อว่าพระนางเทียนเฟยสามารถบันดาลให้คลื่นลมสงบบันดาลให้เกิดลมเพื่อขับไล่โจรสลัดรวมถึงเสกสร้างม่านหมอกเพื่อกำบังตาจากเหล่าโจรร้ายและช่วยดลบันดาลให้การเดินทางราบลื่นได้เสมอครั้งหนึ่งเจิ้งเหอผู้บัญชาการทหารเรือจีนประสบพายุร้ายกลางทะเลจึงขอให้เทียนเฟยช่วยคุ้มครองคลื่นลมสงบได้ราวปาฏิหาริย์เมื่อเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาเขาได้ทำพิธีบวงสรวงเทียนเฟยความเชื่ออันนี้เผยแพร่ในหมู่คนไทยจนกลายเป็นรากฐานค่านิยมมาจนถึงปัจจุบันเครื่องบวงสรวงสมฐานะเรือลำใหญ่ของประเทศผ้าสามสีกระดาษเงินกระดาษทองธูปดอกไม้น้ำกิ่งทับทิมรวมถึงขนมและอาหารเช่นจันอับเป็ดต้มปลาหมึกแห้งเนื้อหมูสามชั้นข้าวผลไม้ทุกอย่างถูกนำไปไว้ที่โขนเรือพราหมณ์กล่าวอัญเชิญเทพเทียนเฟยหรือแม่ย่านางมารับเครื่องเส้นไหว้ขอพรให้คุ้มครองทุกชีวิตของคนบนเรือรวมถึงขอให้การเดินทางประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายชาวเรือมีความเชื่อว่าโขนเรือเป็นที่ประทับของแม่ย่านางบริเวณนี้เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ในเรือถือเป็นเสาเอกของลำนาวาทุกคนต้องเคารพกราบไหว้ห้ามลบหลู่โขนเรือถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะนำความเดือดร้อนมาสู่คนในเรือแม้ปัจจุบันความเชื่อนี้คลี่คลายลงไปมากแต่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้น้อยคนจะกล้าเพิกเฉยแม้เท่าแก่ตักเชื่อมั่นว่าตัวเองอยู่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่คล้ายสายลมเอื่อยเฉยไม่มีผลใดกับโลกแห่งความจริงแต่ที่เขามิได้ละเลยในเรื่องนี้มิใช่ว่ากลิ่นเกรงแม่ย่านางแต่ต้องการให้ผู้คนเห็นบารมีของตัวเองมากกว่าฤกษ์งามยามดีมาถึงเรือเคลื่อนลำออกจากท่าอย่างสง่างามเสียงปรบมือและเสียงชัยโยโห่ร้องดังก้องมนุษย์ทุกผู้นามคล้ายฝากความหวังไว้กับเรือใหญ่ลำนี้ฉันรู้ดีเท่าแก่ตักปรารถนาผลประโยชน์สูงสุดจากการเดินเรือประชาชนทุกคนต้องการส่วนแบ่งจากงานครั้งนี้ด้วยสัมปทานเป็นของเท่าแก่ตักก็จริงแต่เขาต้องแบ่งปันให้ประชาชนทุกคนตามเงื่อนไขของสัมปทานเท่าแก่ไม่มีตำแหน่งใดในลำเรือมิได้เดินทางไปกับเรือเขาบอกกับใครต่อใครอยู่เสมอว่าแก่แล้ว
ขอเป็นคนอยู่เบื้องหลังการทำงานดีกว่าใต้กงเรือลำนี้คือลูกชายคนเล็กของเท่าแก่ตั๊กเขากำหนดให้ทายาทสุดที่รักรับตำแหน่งสูงสุดในการปฏิบัติการครั้งนี้ฉันไม่รู้หรอกว่าเท่าแก่เชื่อในศักยภาพของลูกชายหรือเชื่อมั่นในสติปัญญาของตัวเองว่าสามารถดูแลทุกเรื่องได้ฉันเพิ่งเห็นใต้กงหนุ่มคนนี้เขาอายุเพียง30กว่าฉันคิดว่าเขาอาจจะนำนาวาไปได้ด้วยดีเพราะท่าทางเฉลียวฉลาดเหมือนพ่อจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการประมงจากเมืองนอกข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือเขามิเคยทำงานในเรือมิเคยมีตำแหน่งใดในลำเรือแต่หนนี้กลับกลายเป็นคนสำคัญที่สุดในเรือใหญ่ลำนี้เหล่าบริวารของเท่าแก่ตั๊กคุยกันแว่วมาเข้าหูพวกเขาส่วนมากมีความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่น่ามีปัญหาแม้ใต้กงไม่มีประสบการณ์แต่รอบตัวเขาเต็มไปด้วยขุนศึกระดับเจ้าแห่งน่านน้ำประการสำคัญมีหรือเท่าแก่ตั๊กจะยินยอมให้ลูกชายประสบภัยพวกเขาเชื่อว่าเท่าแก่คือผนังทองแดงกำแพงเหล็กเขาต้องพยุงสายเลือดของตัวเองให้เดินทางได้อย่างมั่นคงตลอด4ปีของสัมปทานเรือใหญ่บรรทุกความหวังของผู้คนแล่นสู่ทะเลกว้างคลื่นลมราบเรียบเทียบได้กับนิมิตหมายอันดีงามของการเดินทางใต้กงหนุ่มเปลี่ยมความเชื่อมั่นดูเขามิได้กังวลใจในเรื่องใดนักแววตาช่างเด็ดเดี่ยวคำพูดเด็ดขาดดังบิดาฉันรู้จักเท่าแก่ตักดีเราเคยลงเรือลำเดียวกันมาสองรอบสัมปทานแล้วเขาเป็นใต้กงเก่งที่สุดในสายตาฉันแต่ด้วยความสูงวัยและอาการป่วยเรื้อรังทำให้ต้องสละตำแหน่งสูงสุดในเรือแล้วมอบให้ลูกชายดูแลแทนทะเลกว้างใหญ่เกินใครต่อใครจะเข้าใจได้ทั้งหมดทะเลยิ้มทะเลเศร้าทะเลร้องไห้ทะเลหัวเราะคล้ายสับเปลี่ยนอิริยาบถตลอดทุกช่วงเวลาบางครั้งทะเลเรียบสงบบางครั้งทะเลรวนเรบางครั้งทะเลพิโรธกลาดเกลียวแต่ช่วงแรกออกจากฝั่งไม่มีปรากฏการร้ายใดเข้ามากล้ำกลายยี่ชิ่วเป็นตำแหน่งรองจากใต้กงในเรือลำนี้มียี่ชิ่วหลายคนทุกคนแบ่งงานกันตามที่ถูกกำหนดบางคนดูแลด้านบุคลากรบางคนดูแลด้านสาธารณสุขบางคนดูแลความสงบเรียบร้อยบางคนดูแลด้านความปลอดภัยบางคนดูแลด้านการจับสัตว์น้ำบางคนดูแลด้านการหาขุมทรัพย์ด้านพลังงานฉันรู้จักและคุ้นเคยกับยี่ชิ่วหลายคนบางคนเคยเป็นคนใกล้ชิดเท่าแก่ตั๊กเมื่อครั้งเป็นใต้กงจึงไม่น่าแปลกใจเมื่อพวกเขาได้รับคำสั่งมาดูแลใต้กงคนใหม่เพราะถือว่าพวกเขามาจากครอบครัวเดียวกันแต่มีบ้างบางคนมาจากเรือสัมปทานอื่นซึ่งเคยเป็นคู่แข่งของเท่าแก่วันนี้เท่าแก่ตั๊กได้สัมปทานครั้งใหม่พวกเขาจึงเปลี่ยนฝ่ายเฮโลมาอยู่ด้วยฉันไม่รู้ว่านี่เป็นการทรยศเจ้านายเดิมหรือเป็นเรื่องปกติในวงการนี้3ยี่ชิ่วสำคัญในการเดินทางครั้งนี้คือยี่ชิ่วชวนยี่ชิ่วอูและยี่ชิ่วบุ๋ยทะเลขรุขระคล้ายถนนลูกรังลมฝนขึ้นมิฟังคำสั่งของผู้คนบ้างพาดคลายรูปร้ายบางครั้งคล้ายชโลมกล่อมเกลาหัวใจมนุษย์บางกระโจนใสเหมือนจู่โจมราวมิให้ตั้งหลักใต้กงหนุ่มบางครั้งดูมีความสุขกับงานในหน้าที่บางครั้งคล้ายตื่นตกใจแต่เป็นเพียงชั่วขณะเพราะหัวใจเขากล้าแกร่งไม่น้อยประกอบกับมียี่ชิ่วรายล้อมอารักขาอย่างมีค่าสายตาทุกคืบทุกศอกของทะเลเหมือนมีเบาะทองรองรับเขาอยู่เสมอหน้าน้ำกว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์ความจริงเรือประมงลำนี้มิได้มีหน้าที่จับสัตว์น้ำเพียงอย่างเดียวและธาตุในทะเลลึกเป็นขุมทรัพย์อีกประการหนึ่งที่พวกเขาต้องเสาะแสวง
โดยเฉพาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่มีปริมาณมหาศาลหลายปีผ่านมามีการค้นพบและนำมาใช้ประโยชน์มากแล้วแต่น่าจะมีอีกมหาศาลที่รอการค้นพบเพียงแต่เรื่องราวเหล่านี้ถูกปิดเงียบรู้กันดีเฉพาะกลุ่มคนบนเรือและนักวิชาการเรื่องนี้เท่านั้นภาระนี้ถูกปิดบังต่อสายตาคนทั่วไปเพราะมันเกี่ยวพันกับประโยชน์ลึกลับบนเรือใหญ่มียี่ชิวเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะเท่าแก่ตักคล้ายรู้ฟ้ารู้ดินรู้สิ้นมหาสมุทรเขาเตรียมทีมงานไว้ครบถ้วนแล้วนายท้ายเรือผู้ควบคุมทิศทางของการเดินเรือทำหน้าที่นำเรือไปตามภารกิจแผนทุกอย่างถูกวางไว้ตั้งแต่รู้ว่าได้สัมปทานในครั้งนี้อินเนียทำหน้าที่คอยดูแลเครื่องยนต์ล้วนคัดเลือกมาจากคนมีฝีมือชั้นเลิศและประสบการณ์สูงถ้าระบบเครื่องมีการชำรุดพวกเขามีความสามารถพอแก้ไขได้แต่ฉันไม่รู้หรอกว่าถ้ามีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นจริงๆพวกเขาจะพยุงให้เรือเดินทางต่อไปได้หรือไม่ข้าวปลาอาหารในการเดินเรือมีบรรดาเจ้าสัวใหญ่สนับสนุนเต็มที่ห้องเสบียงมีวัตถุดิบชั้นเยี่ยมแน่นขนาดจุมโภประจำเรือเป็นพ่อครัวชั้นเยี่ยมระดับโลกส่วนมือรองจากจุมโภทุกคนเป็นเชฟลำดับต้นๆของประเทศพูดกันง่ายๆว่าเรื่องอาหารการกินไม่มีใดน่ากังวลเท่าแก่ตักเป็นห่วงลูกชายคนเล็กมากในเรื่องนี้จึงจัดแม่ทัพโภชนาการมาให้อย่างล้นหลามแน่นอนระดับผู้ใหญ่บนเรือพลอยสุขสำราญไปกับเรื่องนี้ด้วยนอกจากนี้บนเรือเต็มไปด้วยยอดฝีมือทุกสรรพศาสตร์แต่เท่าที่ฉันสัมผัสในหลายวันที่ผ่านมาเริ่มมองเห็นบางจุดอ่อนเริ่มมองเห็นรอยร้าวที่มองผิวเผินเหมือนแข็งแกร่งฉันเริ่มมองเห็นคนไม่เก่งจริงฉันเริ่มเห็นคนดีแต่พูดเริ่มเห็นคนอวดบารมีด้วยมธุรสวาจาแต่ไร้ปัญญาเรื่องการปฏิบัติงานสัตว์น้ำที่ควรจะจับได้มากกว่านี้กลับหลุดลอดอวนไปได้อย่างง่ายๆทั้งที่มีเครื่องมือไล่ล่าทันสมัยกว่าทุกสัมปทานก่อนหน้านี้ฉันเริ่มสงสัยผู้ที่เรียกตัวเองว่าชำนาญการคล้ายดังเป็นของปลอมบางครั้งฉันเห็นเขาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองมากกว่าการทำเพื่อส่วนรวมปรากฏมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยปลีกตัวแยกจากกลุ่มใหญ่น่าจะเป็นเพราะคนในเรือมิได้มาจากกลุ่มของเท่าแก่ตักทั้งหมดแต่เกิดจากการรวมตัวของคนหลายกลุ่มพวกเขาถูกกระแสทานแห่งผลประโยชน์พัดพาเข้ามารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อครอบครองสัมปทานยักษ์ในหนนี้ดังนั้นนี่จึงคล้ายเป็นการรวมตัวกันอย่างล้มลวมกมลสันดานในหัวใจแต่ละคนเริ่มปรากฏปากที่เคยบอกว่าจะจับมือกันเริ่มคลอนคลายจะว่าเป็นเพราะขึ้นลมในทะเลก็มีใช่เพราะทุกคนต่างอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันแต่มันเป็นตัณหาของผู้ยึดมั่นเงินตราและเกียรติยศของตัวเองมากกว่าฉันมองออกว่าต่างคนต่างต้องการเป็นใหญ่ต่างคนต่างต้องการผลประโยชน์ส่วนตนแต่มีใช่ทุกคนเลวร้ายไปทั้งหมดฉันเห็นยี่ชิ่วบุ๋ยทำในเรื่องถูกต้องทำนองครองธรรมเขาพยายามต่อต้านสิ่งไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรแต่ดูคล้ายเป็นมัจฉาน้อยในทะเลใหญ่เขาเป็นคนกลุ่มน้อยในลำเรือเขาคล้ายแกะขาวในกลุ่มแกะดำเพราะมิได้มาจากกลุ่มของเท่าแก่ตักใต้กงหนุ่มมิได้หนักใจยี่ชิ่วรอบกายให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องแถมการติดต่อระหว่างคนบนเรือกับคนบนฝั่งง่ายได้กว่าทุกยุคที่ผ่านมาเท่าแก่ตักเหมือนถอดวิญญาณมาสิงอยู่ในเรือทุกเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีใดรอดพ้นไปจากหูตาของเขาได้ฉันมองออกแล้วว่าใต้กงคนใหม่เป็นเพียงร่างทรงของเท่าแก่เขาสุขสำราญจิตราวกับพักผ่อนบนเรือสำราญมากกว่าออกมาหาปลากับเรือประมงยิ่งเรือแล่นออกสู่ทะเลลึกบางครั้งขึ้นลมรุนแรงขึ้นราวต้านการขับเคลื่อนของเรือใหญ่ทั้งทีมปฏิบัติการต้องเปลืองเรี่ยวเปลืองแรงกันท่วนหน้าเพื่อประคับประคองให้เรือเดินทางต่อไปได้ปริมาณสัตว์น้ำจับได้น้อยกว่าการก่อนผู้มีหน้าที่ด้านนี้บางคนมีท่าทีไม่ซื่อสัตย์แม้ห้องเย็นใหญ่ในเรือมีปูปลาอยู่ไม่น้อย
แต่ฉันไม่แน่ใจว่าวันเรือเข้าฝั่งมันจะมีเหลือสักเท่าใดยิ่งนานวันฉันมองเห็นความร้าวฉานเพิ่มมากขึ้นฉันได้เห็นคนโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาดฉันได้เห็นคนโง่ที่คิดว่าทุกคนโง่กว่าตัวเองฉันได้เห็นคนโลภที่สักแต่บอกว่าตัวเองเป็นคนพอเพียงฉันได้เห็นคนโกงที่บอกว่าตัวเองเป็นคนยุติธรรมฉันได้เห็นโจรที่ปากบอกว่าตัวเองคือสาธุชนฉันได้เห็นคนอ่อนแอที่เคยคิดว่าเขาเข้มแข็งฉันได้เห็นคนดีที่เคยคิดว่าเขาเป็นคนโง่ฉันได้เห็นความหลากหลายของสันดานมนุษย์รวมถึงลำเรือที่ดูเหมือนความแข็งแรงถูกกระแสการเวลากัดกร่อนเข้าไปทุกทีเรือใหญ่หรูดูดีเพียงภายนอกวัสดุที่ใช้สร้างเรือมีได้มาตรฐานเหมือนที่ฉันคิดฉันนึกถึงอาคารหลังใหญ่กลางกรุงที่ถล่มเพราะแผ่นดินไหวเมื่อไม่นานมานี้ทั้งที่จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างไกลไปถึงพันกิโลเมตรหรือเรือลำนี้คล้ายอาคารหลังนั้นมีทั้งเหล็กเต้าหู้ไม้เต้าหู้บางทีผู้คนบนเรืออาจเป็นคนเต้าหู้ด้วยเหมือนกันฉันเคยคิดว่าคนบนเรือน่าจะมีศักยภาพสูงสุดน่าจะเก่งและเปี่ยมความสามารถแต่หลังจากได้คลุกคลีกับพวกเขามานานวันฉันรู้แล้วว่ามีเพียงไม่กี่คนเป็นของจริงกว่า 90% ล้วนเป็นของปลอมแต่บางครั้งของจริงก็ไม่สามารถเปล่งประกายได้เต็มที่เพราะพวกเขาอยู่ภายใต้ร่มเงื้อมเงาของความมืดดำ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนวันนี้นะคะชื่อตอนว่าใต้กงผู้มิเคยท่องทะเลประพันธ์โดยชิชยากรเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าค่ะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทต้องผ่านคณะกรรมการการกรองทุกโครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทต้องผ่านคณะกรรมการการกรองทุกโครงการยืนยันโปร่งใสและไม่มีการล็อกสเปค
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดำเนินการตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าทุกโครงการที่จะใช้งบประมาณจากเงินกู้จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาโดยยืนยันว่าจะอนุมัติเฉพาะโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการใช้เงินกู้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจไทยโดยยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใสส่วนกรณีมีข้อสังเกตเรื่องการล็อกสเปคในบางโครงการขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใดโดยทุกข้อเสนอจะต้องผ่านการกลั่นกรองตามขั้นตอนและการอนุมัติใช้งบประมาณยังเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะไม่ยอมให้เกิดการล็อกสเปคหรือเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและค้นหาพระธุดงค์สูญหายจากเหตุแพแตกบริเวณต้นน้ำคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากกรณีพระธุดงค์12รูปประสบอุบัติเหตุแพไม้ไผ่แตกบริเวณต้นน้ำคลองยันพื้นที่บ้านบางจำตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งผลให้พระธุดงค์ได้รับบาดเจ็บ11รูปและสูญหาย1รูปได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงบูรณาการกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ระดมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เร่งค้นหาผู้สูญหายพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งผู้ประสบเหตุและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จล่าสุดเมื่อเวลา 14:00 นเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาพระธุดงค์ที่สูญหายอย่างต่อเนื่องขณะที่พระธุดงค์ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง11รูปได้รับการลำเลียงออกจากพื้นที่เพื่อนำส่งโรงพยาบาลวิภาวดีส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมหารือเมียนมายกระดับบริการศูนย์ CI เพื่อยกระดับบริการโปร่งใสและเป็นธรรม
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมภายในศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือศูนย์ CI โดยไม่มีใบเสร็จกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเร่งประสานหน่วยงานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าวโดยปัจจุบันมีศูนย์CIไอซีแห่งและหน่วยบริการเคลื่อนที่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งออกเอกสารรับรองบุคคลให้แรงงานต่างด้าวแล้วกว่า 390,000 คนด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมได้เชิญทูตแรงงานเมียนมามาหารือและทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าหัวคิวในศูนย์ CI ทุกแห่งพร้อมเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมวิชาการไทยเมียนมาในวันที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อร่วมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายกระดับการให้บริการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะมินมีเรื่องราวจากกรมอนามัยมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องโรคไตเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเรื่องโรคไตเรื้อรังนั้นนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมิ่งก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มีนไปหาตำ

ปรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหาร1อย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึงกิจกรรมวันไตโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกค่ะซึ่งกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจแห่งสถาบันโรคทรงอกนั้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่าคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกซึ่งจะจัดในวันพุธที่12มีนาคมนี้นะคะเวลา 8:00 นถึง 12:00 นณลานกิจกรรมอาคาร8ชั้น1สถาบันโรคทรวงอกค่ะซึ่งภายในกิจกรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรวงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: เล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ผมก็จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารที่น่ารู้จากรอบโลกเลยมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับในเบรกนี้นะครับผมก็มีเรื่องของงานวิจัยหรือว่าผลสำรวจล่าสุดที่สำรวจองค์กรต่างๆถึงคุณสมบัติต่างๆที่เขาต้องการจะได้จากเด็กจบใหม่หรือว่าคนทำงานรุ่นใหม่นะครับในยุคที่ AI เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานซ้ำๆงานที่เด็กจูเนียร์เนี่ยสามารถทำได้ซึ่งการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับก็กำลังจะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดแรงงานทั่วโลกเลยอย่างเห็นได้ชัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะสามารถถูกแทนที่ได้ด้วยระบบ AI ไปซะทั้งหมดเพราะว่าจากผลสำรวจล่าสุดเนี่ยก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถในทักษะ soft skill ต่างหากนะครับทักษะ soft skill เนี่ยก็หมายถึงทักษะในการตัดสินใจทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่ AI เนี่ยไม่สามารถมาแทนที่ได้นะครับโดยบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง PwC เขาก็ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากประกาศรับสมัครงานมากกว่า 1,000 ล้านตำแหน่งจาก6ทวีปทั่วโลกก็ได้สะท้อนข้อเท็จจริงที่ชวนให้คิดนะครับว่าสิ่งที่นายจ้างเขากำลังมองหามากที่สุดในปัจจุบันนี้เนี่ยจากเด็กจบใหม่กลับเป็นทักษะดั้งเดิมของมนุษย์นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการตัดสินใจและก็ภาวะผู้นำรวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการทำงานเป็นทีมนั่นเองนะครับเนื่องจากระบบ AI เนี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาแล้วก็รับช่วงต่อในส่วนของงานรูทีนหรือว่างานเอกสารซ้ำๆไปซ้ำหมดแล้วนะครับดังนั้นองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยจึงหันมาเน้นให้คุณค่ากับสมรรถนะส่วนตัวหรือว่าทักษะดั้งเดิมของมนุษย์ที่ยากต่อการใช้ AI เข้ามาแทนที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะครับกำลังมีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเกือบทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเลยตั้งแต่กลุ่มเทคโนโลยีไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางนอกจากนี้แล้วรายงานก็ยังชี้ให้เห็นว่า AI เนี่ยได้แบ่งกลุ่มตลาดงานออกเป็น2มิติหลักๆนะครับมิติแรกก็คือกลุ่มตำแหน่งงานที่ใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยเสริมประสิทธิภาพแต่ไม่ได้เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์โดยตรงเช่นแพทย์รังสีวิทยาหรือว่าเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรส่วนมิติที่2ก็คือกลุ่มอาชีพที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทลายกำแพงความยากทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถเข้ามาเริ่มงานและก็จัดการกับภารกิจที่ซับซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งจากรายงานของ PwC เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับรายงานของ Future of Job Report ของ Economic Forum นะครับที่คาดการไว้ว่าภายในปี2030นี้เนี่ยทักษะในการทำงานของคนทำงานทั่วโลกกว่า 39% จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและก็ยกระดับขึ้นโดยทักษะที่มีแนวโน้มที่จะติดโผความต้องการสูงสุดก็ได้แก่การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและก็ความทนทานแรงกดดันทางจิตใจในการทำงานหรือว่าทักษะ resilience นั่นเองนะครับซึ่งหากองค์กรธุรกิจที่มีการบูรณาการ AI เข้ากับระบบการทำงานอย่างพอเหมาะพอสมเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตของบริษัทเท่านั้นแต่ยังช่วยให้มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโดยผลสำรวจนี้ก็พบว่าบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ AI มีอัตราการจ้างงานที่เติบโตขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับขณะที่กลุ่มบริษัทที่ยังไม่ได้เน้นการปรับใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแค่30%กว่าเท่านั้นนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาทำให้การจ้างงานลดลงเลยหากแต่ทำให้การจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหากบริษัทมีการประยุกต์เอา AI มาอย่างใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสมและก็มีการรับคนที่สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็กลับทำให้ผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นนั่นเองและพอผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นก็มีความต้องการที่จะรับคนทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายเรื่องนี้นะครับก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าแม้ความเชี่ยวชาญและทักษะด้าน AI จะเป็นสะพานเชื่อมต่อโอกาสที่สำคัญในโลกของการทำงาน แต่สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการกำหนดความสำเร็จและก็สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในอาชีพการงานในระยะยาวเนี่ยก็ยังคงเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ในการทำงานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์การใช้เหตุผลในการตัดสินใจและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและก็ความเป็นผู้นำในการที่จะพาองค์กรก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณรายงานชิ้นนี้นะครับของเว็บไซต์สนุก.com ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: เล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังนึกท่านั่งแบบท่านั่งยองๆแบบที่ผู้สูงอายุในบ้านเราสามารถนั่งกันได้ไหมล่ะครับมีบทความหนึ่งใน BBC นะครับที่เขียนถึงท่านั่งยองๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นท่านั่งยองๆแบบที่คนหลายชาติในเอเชียนี้นั่งได้และก็ดีต่อสุขภาพเมื่อแก่ตัวขึ้นนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนเพราะว่าคุณตาคุณยายที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนั่งยองๆได้แต่พอผมลองนั่งดูเนี่ยนะครับโอ้กับนั่งไม่ได้นะครับโอ้ทำไมท่านแข็งแรงจังนะครับเขาบอกว่าท่านั่งยองๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรแบบธรรมดาเลยของคนทั้งในประเทศจีนญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วเอเชียผู้คนเนี่ยสามารถที่จะนั่งพักกันอย่างสบายๆด้วยท่านี้โดยมีส้นเท้าเนี่ยแนบราบกับพื้นพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะนั่งแบบนี้ขณะรอรถไฟนั่งคุยกับเพื่อนหรือว่านั่งกินข้าวก็ได้นะครับซึ่งปรากฏการณ์ท่านั่งยองๆของชาวเอเชียที่เราเหมือนจะเห็นกันในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยก็กลับกลายเป็นวิดีโอไวรัลที่จุดความสนใจในโลกออนไลน์บางคนเนี่ยนะครับก็ได้ลองนั่งท่านั่งยองๆแบบนี้ก็หลายคนก็ล้มหงายหลังไปเลยนะครับหรือไม่ก็ล้มเอนตัวไปข้างๆต้องคว้าไปจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงที่อยู่ข้างๆตัวเพื่อที่จะพยุงตัวไว้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าความสนใจในท่านั่งนี้เนี่ยก็สะท้อนคำถามที่ใหญ่กว่านั้นไปมากมายเลยนะครับก็คือความสำคัญของการรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นและทำไมบางคนถึงนั่งยองๆได้อย่างสบายขณะที่บางคนเนี่ยกลับทรงตัวแทบไม่อยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับโดยโปรเฟสเซอร์คริสโตเฟอร์ฟาวเวอร์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวของมนุษย์จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พูดถึงไว้ว่าท่านั่งยองๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับท่าสควอชเวลาเราออกกำลังกายนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นท่าออกกำลังกายพื้นฐานที่คนที่ไปออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยออกกันเป็นปกติซึ่งก็เป็นการย่อตัวลงเหมือนกำลังจะนั่งจนต้นขาเนี่ยขนานไปกับพื้นนั่นเองนะครับแต่ถ้านั่งยองๆแบบคนเอเชียเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นท่าที่เรียกว่าสควอทแบบลึกเลยนะครับหรือว่าดีฟสควอทซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ต้องใช้ร่างกายต้นขาแล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยที่แข็งแรงมากกว่าท่าสควอททั่วไปซึ่งก็เป็นการนั่งยองๆลงไปเข่าเนี่ยงอจนสุดและก็ถ่างออกด้านนอกเท้าเนี่ยก็วางแยกห่างกันอกตั้งตรงโดยด้านหลังของต้นขาเนี่ยแนบพักอยู่บนกล้ามเนื้อน่องโดยโค้ชชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแม็กซ์วีเนี่ยนะครับก็ได้โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียของเขาจนมียอดชมนับล้านวิวซึ่งนักกายภาพบำบัดก็ได้อธิบายว่าท่าสควอทแบบลึกหรือท่านั่งยองๆแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวของสะโพกหัวเข่าและก็ข้อเท้ามากกว่าปกติและจะรู้สึกได้ในหลายส่วนของร่างกายมากกว่าท่าสควอทในฟิตเนสทั่วไปงานวิจัยหลายชิ้นนะครับก็พบว่าการยืดเหยียดร่างกายอย่างเต็มที่ในลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและก็ความยืดหยุ่นลดอาการปวดหลังและก็ช่วยให้เราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ตลอดช่วงชีวิตไปเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าไอ้ท่านั่งยองๆแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าออกกำลังกายที่โอ้ทำให้คนที่นั่งบ่อยๆเนี่ยนะครับแข็งแรงขึ้นจนแก่จนเฒ่าเลยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่อยากฝึกท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยนะครับก็บอกว่าอย่าพึ่งหักโหมจนเกินไปก่อนที่ร่างกายจะพร้อมอย่าไปรีบร้อนที่จะย่อตัวลงไปจนสุดเพราะเราอาจจะบาดเจ็บแล้วก็ล้มลงได้นั่นเองนะครับเขาแนะนำว่าให้ค่อยๆฝึกท่านี้ทีละน้อยโดยใช้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยช่วยพยุงร่างกายตัวเองเช่นอาจจะจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงไว้ก็ได้แล้วก็ย่อตัวลงเพียงเท่าที่รู้สึกสบายตัวเท่านั้นซึ่งโค้ชสวีเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราทำแบบนี้เวลา 2-3 ครั้งทุกวันติดต่อกันไม่กี่สัปดาห์เราก็จะเริ่มรู้สึกได้เองว่าโอ้มันเริ่มปลอดภัยแล้วแล้วก็สามารถที่จะนั่งลงต่ำกว่านี้ได้อีกนิดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะสูญเสียความยืดหยุ่นข้อต่อหัวเข่า กระดูกสันหลังสะโพกและก็ข้อเท้าซึ่งก็จะทำให้จำกัดความสามารถในการนั่งยองๆเข้าไปอีกซึ่งวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม่ของเราในปัจจุบันนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มที่จะใช้ร่างกายแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของร่างกายน้อยลงไม่เหมือนกับผู้สูงอายุนะครับที่สามารถนั่งยองๆได้อย่างสบายมากเลยซึ่งหลักการของโค้ชเขาก็บอกว่าเราจำเป็นจะต้องควบคุมร่างกายของตัวเองให้ได้ซะก่อนต้องลุกขึ้นยืนได้และก็รับมือกับแรงโน้มถ่วงให้อยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังล่ะครับสามารถที่จะนั่งยองๆได้หรือเปล่าถ้ายังไม่สามารถที่จะนั่งได้แล้วอยากจะฝึกความแข็งแรงของร่างกายดูก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับค่อยๆนั่งลงไปทีละน้อยอย่าลงไปให้ลึกจนสุดนะครับในวันแรกเพราะเราอาจจะล้มแล้วก็บาดเจ็บได้โดยไม่รู้ตัวนั่นเองและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์โครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณย่านวงเวียนใหญ่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนสุดและน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่สั่งเร่งแก้ไขปัญหาคาดเคลื่อนย้ายสะพานลอยเสร็จภายในคืนนี
5: ้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่วงเวียนใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และเหตุถนนสุดในบริเวณใกล้เคียงพร้อมกล่าวว่าในวันนี้เป็นการทำงานร่วมกันของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกรุงเทพมหานครโดยรฟม.และผู้รับเหมารับผิดชอบในส่วนของการที่จะอุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้น้ำและดินมีการไหลท่วมเข้ามาในส่วนของอุโมงค์ในส่วนของกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้มีการเตรียมพร้อมและมีการนำอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องมือในการกู้ชีพเครื่องสูบน้ำและไฟส่องสว่างตลอด24ชั่วโมงสำหรับการเคลื่อนย้ายสะพานลอยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการซ่อมแซมจะมีรถเครนขนาดใหญ่และใช้ตัวยกคานสะพานลอยจำนวน2ชิ้นเพื่อเคลื่อนย้ายออกไปโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงเวลา 2:00 น.ของวันพรุ่งนี้อยู่ระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงกลาโหมพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างความมั่นคงด้านการวิจัยเพื่อความมั่นคงทั้งระบบตั้งเป้า4ปีพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกวิกฤต
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยไทยเดฟเอ็กซ์2026พร้อมประกาศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาและกระทรวงกลาโหมเพื่อบูรณาการงบประมาณวิจัยและขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมภายใน4ปีนายชนันท์กล่าวอีกว่าความร่วมมือครั้งนี้จะปรับรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยจากการให้ทุนเพียงอย่างเดียวไปสู่การร่วมพัฒนาโครงการกับนักวิจัยจนสามารถนำผลงานไปใช้ได้จริงพร้อมผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศรับมือทั้งภัยคุกคามทั้งกายภาพและสงครามเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพและการเชื่อมโยงภาคการศึกษาท ภาคอุตสาหกรรมและกองทัพรวมถึงการจัดเตรียมโครงการ Defense Grand Challenge เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเสนอไทยจีนร่วมสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานการค้าการลงทุนเพื่อการเติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืน
7: นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าจีนและไทยต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยบริษัทจีนได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวปัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์จากจีนลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทย8บริษัทมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศกว่า 120,000 ตำแหน่งพร้อมเสนอให้ทั้ง2ประเทศขยายความร่วมมือด้านพลังงานการค้าการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคตเอกอัครราชทูตจีนกล่าวว่าการลงทุนของจีนในไทยเป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยวิสาหกิจจีนส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและมุ่งพัฒนาร่วมกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนของไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาร่วมกันในระยะยาวนันทิกากิปาโลรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะวันนี้ก็ศุกร์ที่10กรกฎาคมแล้วนะครับก็ต้องติดตามข่าวจากกรมอุตุกันด้วยเนาะพายุไมซักรู้สึกจะเริ่มอ่อนกำลังแต่ว่าอีกตัวนึงเนี่ยโอ้โหเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะก็มีแนวโน้มจะเข้าไต้หวันผ่านจีนทะลุมาถึงไทยได้เหมือนกันเ

0: ไหนแผนปัจจุบันแผนไทยแพทย์ทางเลือกนะหรือว่าจะมีสูตรอื่นๆที่พอจะเชื่อถือได้นี่ก็อยู่ที่ตัวเราเป็นคนตัดสินใจแต่ว่าต้องรู้ก่อนนะต้องรู้สาเหตุของโรคนะโรคมันเกิดจากอะไรและการรักษาเนี่ยจะรักษาอย่างไรได้บ้างสมุนไพรใช้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์นะใช้ไม่ดีใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาทำเข้าใจทุกตัวก่อนจะใช้นะคืนนี้เราเน้นแพทย์แผนไทยครับเพราะว่าหมอแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้หมอปอนครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยมาเป็นวิทยากรประจำค่ำคืนนี้นะคุณหมอก็จะมีความรู้มาฝากมาคุยกันก่อนแล้วก็พักเบรกเสร็จก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาทักทายพูดคุยนะครับหมอปอนอาจารย์ปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณบรรลม
0: โอเคครับอ่ะเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญเลยครับ
1: ครับผมก็สวัสดีคุณบรรลมนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผม
0: ครับ
1: วันนี้เนี่ยเราก็เป็นอีกวันหนึ่งของสัปดาห์ที่ฤดูกาลไม่แน่นอนนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดีนะครับผมอย่างน้อยสุขภาพดีก็เราก็คนหนึ่งแหละที่ใช้ชีวิตได้ปกตินะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเจ็บป่วยอย่างน้อยก็นึกถึงการใช้ยาสมุนไพรบรรเทาอาการเบื้องต้นก่อนได้นะครับผมวันนี้เราก็จะมากันเกี่ยวกับเรื่องของโรคกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะครับผมเราเนี่ยก็จะมากันที่เรื่องของฝ่าเท้าหรือว่าส้นเท้านะฮะก็จะมาในเรื่องของรองช้ำนะครับวันนี้รองช้ำนี่จริงๆช่วงนี้ก็ถือว่าเหมาะเพราะว่าคนเราทำงานเยอะเนาะเดินทางเยอะยิ่งช่วงที่ผ่านมามหกรรมสมุนไพรแห่งชาติหากใครได้ไปเนาะก็มีพื้นที่ให้เดินเยอะเลยนะครับผมแล้วก็จริงๆต่อให้ไม่มีงานมหกรรมหรือว่ามีงานอะไรนี้เราก็จะต้องใช้ชีวิตประจำวันในลักษณะของการยืนหรือการเดินอยู่แล้วนะครับผม
0: ครับ
1: โรคนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยนะครับผมไหนจะช่วงฝนตกอีกวิ่งล้มเดินพลาดอะไรนี้มีเจ็บมีเกร็งแน่นอนนะครับผม
0: ครับ
1: ก็มาดูกันเลยนะครับคำว่ารองช้ำเนี่ยก็ตรงตัวเลยนะครับผมรองในที่นี้ก็หมายถึงรองที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าเรานะครับรองช้ำก็ช้ำเนี่ยก็คือการเจ็บการระบมนะฮะรองช้ำก็คือโรคที่เกิดจากการรองรับการกระแทกของฝ่าเท้าและอุ้งเท้านะครับผมคือเขาไม่ได้เจาะแค่เฉพาะส้นเท้าอย่างเดียวนะรองช้ำนี่คือเป็นได้ทั้งฝ่าเท้าและอุ้งเท้าแล้วก็ส้นเท้าเลยนะครับ
0: ครับ
1: เกิดขึ้นในขณะที่เราเนี่ยยืนเดินนะครับหรือมีการลงน้ำหนักบนฝ่าเท้าคือหมายถึงว่าไม่ต้องยืนเดินเยอะแค่คุณแบกรับน้ำหนักแล้วมีการทิ้งน้ำหนักลงไปเนี่ยมันก็ลงที่ฝ่าเท้าเต็มๆไปละทำให้อุ้งเท้าของเราเนี่ยมันแบนราบกับพื้นนะครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ยเท้าของเราเนี่ยมันจะมีแอ่งใต้ฝ่าเท้าอยู่นะครับผมคือเท้าเนี่ยถ้าสมมติว่าในเท้าคนที่ปกตินะครับเวลาเราสมมติเราไปเข้าห้องน้ำมาเท้าเราเปียกน้ำแล้วเราไปเหยียบพรมที่มันเป็นสีตัดกับเท้าเราหน่อยเราก็จะเห็นเงาน้ำเนาะโดยปกติเนี่ยถ้าเราลงเท้าโดยคนปกติเนี่ยตรงด้านในมันจะงุ้มมันจะเว้าครับผมรูปเงาเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นเท้าแบบว้าวๆเหมือนในแบบสติ๊กเกอร์หรือในอะไรที่เราเคยเห็นการ์ตูนกันนะฮะ
0: ครับ
1: แต่ในคนที่เท้าแบนราบไปกับพื้นเนี่ยคือเขาเรียกโรคเท้าแบนเนาะเวลาสมมติเปียกน้ำแล้วเหยียบลงไปกับพรมเนี่ยมันจะเป็นเต็มแผ่นเท้าขึ้นมาเลยนะครับผมความเว้าความโค้งเนี่ยมันหายไปนะฮะพูดง่ายๆก็คือในรองช้ำเนี่ยพอลงน้ำหนักปุ๊บเท้าเราแบนราบกับพื้นเนี่ยแรงที่กระทบลงมาเนี่ยจะทำให้เกิด แรงตึงตัวระหว่างตัวเท้ากับส้นเท้าเนี่ยมากขึ้นนะครับผม
0: ครับ
1: จนถ้ามันมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเสียหายอักเสบแล้วก็อาจจะเกิดเป็นผังผืดแล้วก็พอใช้งานเรื่อยๆอีกมันก็จะวนไปเรื่อยๆมีการอักเสบสะสมเรื่อยๆจนเกิดการฉีกขาดของเอ็นฝ่าเท้าคือการฉีกขาดในที่นี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าบางทีเราเข้าใจว่าถ้าเอ็นฉีกขาดมันจะใช้งานไม่ได้เลยไม่ใช่เสมอไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดการฉีกขาดขึ้นมาแต่เล็กน้อยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสร้างแผลทีละน้อยซึ่งพอมันมีการอักเสบขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ย มันก็จะทำให้เกิดการปวด

0: บวมขึ้นมานะครับผมตามแถบของตัวผังผืดใต้ฝ่าเท้านี่แหละนะครับผมพอมันเป็นอักเสบมากๆเนี่ยจุดหนึ่งมันจะเป็นจุดที่ปวดครับแล้วพอหายไปเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นความผิดปกติที่เริ่มสร้างความรู้สึกรำคาญเบื้องต้นได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยหลังตื่นนอนจะมีเหมือนอาการเจ็บแปลบๆนะครับผมเหมือนโดนอะไรแทงที่ส้นเท้าหรือเหมือนแบบปวดแบบปวดแสบร้อนเหมือนโดนของร้อนมาสัมผัสทั้งที่ก็ไม่ได้โดนอะไรนะครับผมบางคนบอกว่าเอ้ยพอลงจากเตียงแล้วได้เดินสักหน่อยดีขึ้นเฉยเลยแต่ก็อาจจะกลับมาเป็นอีกช่วงก่อนนอนหรือว่าช่วงใช้งานอาการก็จะเป็นหายๆอยู่งี้นะครับผม
1: ครับ
0: เขาบอกว่าสาเหตุหลักของโรครองช้ำเนี่ยครับผมมันจะมาจากการใช้งานข้อเท้าที่หนักเกินไปอ่ะเมื่อกี้บอกฝ่าเท้าเนาะแต่นี่ก็คือข้อเท้าจริงๆก็คือด้วยกันนะครับผมคือถ้าเราดูตามสรีระเนี่ยคือเอ็นใต้ฝ่าเท้าเขาก็ขึ้นมาที่เอ็นร้อยหวายแล้วก็ขึ้นไปที่น่องนะครับผมฉะนั้นเนี่ยการใช้งานไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนเนี่ยมันลงไปข้างล่างอยู่แล้วเดินมากๆวิ่งมากเกินไปนะครับใส่รองเท้าส้นสูงนะครับผมยิ่งสูงมากเท้ามันยิ่งยืดนึกภาพออกเนาะคุณบรมมันจะเหมือนคนที่ขย่งตลอดเวลาเลย
1: ครับ
0: ใส่รองเท้าส้นสูงใส่รองเท้าพื้นแข็งนะครับใส่นานจนเกินไปนะครับผมหรือแม้กระทั่งผมเลยคนที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับผมแค่เรายืนเฉยเนี่ยน้ำหนักทั้งตัวเนี่ยผมหนักประมาณ110คุณบรมคุณคิดว่า
1: โอเคครับ
0: 105หรือ110โลเนี่ยมันจะลงไปที่เท้าหมดเลย
1: มันก็ลงที่ต่ำสุดนั่นแหละอาจารย์เนาะ
0: ครับผมซึ่งพอน้ำหนักตัวมากเนี่ยมันก็มีแรงกดขึ้นมาครับคุณไม่ได้วิ่งคุณไม่ได้ทำอะไรมันก็มีแรงลงไปแล้วนะครับผมหรืออย่างบางคนเนี่ยมีลักษณะของกระดูกเท้าผิดรูปนะครับผมเป็นยิ่งผิดรูปนี่ยิ่งชัดเลยเท้าแบนหรือโก่งมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ฮะถ้าเท้าแบนก็คือโค้งเนี่ยมันจะแนบไปกับพื้นเลยแต่ถ้าเท้าโก่งเนี่ยมันจะเหมือนกับหลังเท้ามันจะงุ้มตัวขึ้นอันนี้เจอยากหน่อยแต่ถ้าเจอก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้แม้เวลาใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งเฮ้ยอยากเฮลตี้จังแต่ยังไม่ได้เตรียมร่างกายเลยไปออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกไปปั่นจักรยานครับผมถ้าปรับพื้นฐานไม่ดีวอร์มร่างกายไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติหรือการบาดเจ็บได้
1: บาดเจ็บได้ใช่ใช่ใช
0: ่ครับอันนี้มีอีกอันหนึ่งเป็นโรคขออนุญาตใช้คำว่าโรคคนแก่โรคผู้สูงอายุเขาเรียกโรคกระดูกงอกบริเวณกระดูกส้นเท้านะครับผม
1: โอ้ครับเคยได้ยินเคยได้ยินเหมือนกันครับ
0: เอ็นมันจะผ่านส้นเท้าไปแบบนุ่มๆลื่นๆเลยแต่พอเรามีกระดูกเสื่อมนะครับผมกระดูกเสื่อมเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่กระดูกมันพุ่นมันบางว่ากันไปแต่พอมันเสื่อมเนี่ยร่างกายเขาไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเขาก็จะพยายามทดแทนขึ้นมาแต่บางกรณีมันก็จะเกิดแคลเซียมมาเกาะผิดที่ครับผมทำให้มันเป็นนูนขึ้นมาบริเวณถ้าในกรณีของเรื่องเท้าเนี่ยก็จะขึ้นมาที่ตรงฝ่าเท้าเอ้ยขอโทษครับตรงส้นเท้ามันก็จะกลายเป็นว่าอ๋อมันมีเง่งกระดูกเนี่ยเบียดกับตัวเอ็นอยู่นะครับผมทำให้เกิดความเจ็บปวดเวลาเคลื่อนไหวหรืออะไรได้ง่ายเหมือนกันนะครับหรือไขมันนะครับผมไขมันบริเวณส้นเท้าเนี่ยฝ่อรีบตามอายุนะครับผมถ้าให้นึกภาพง่ายๆเนี่ยส่วนหนึ่งคือเท้าเราเนี่ยที่มันมีความนุ่มๆหยุดๆเนี่ยคือมันมีไขมันเข้ามาด้วยนะครับผมไขมันไม่ใช่ไม่ดีเนาะให้ความอบอุ่นแล้วก็เป็นเกราะป้องกันให้เราด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าตัวไขมันเนี่ยเขาเสื่อมไปหรือเอาง่ายๆยิ่งเราอายุมากขึ้นเนาะหนังเท้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างหนึ่งที่มันจะค่อนข้างจะแข็งได้เร็วมากนะครับผมความยืดหยุ่นเนี่ยมันจะหายไปนะครับผมตัวกระดูกส้นเท้าเนี่ยหรือเอ็นเนี่ยเขาก็จะติดกับพื้นได้ง่ายมากขึ้นทำให้ปัจจัยต่างๆที่ว่ามาเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมทำให้อุ้งเท้าและฝ่าเท้าเนี่ยได้รับแรงกระแทกทั้งจากความเสื่อมของตัวเองและจากปัจจัยภายนอกจนเกิดเป็นโรครองช้ำต่อมานะครับผมแน่นอนว่าโรครองช้ำเนี่ยไม่ใช่โรคที่อันตรายถึงชีวิตนะครับผมแต่ถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมานะครับผมหนึ่งเลยอาการปวดเรื้อรังนะครับผมบางคนที่บอกเมื่อกี้ตื่นนอนปวดมากแต่พอได้เดินสักพักดีขึ้นเพราะมันถูกยืดนะครับผมแต่ในคนที่เป็นหนักๆเนี่ยอ่ะปวดตลอดวันปวดตลอดวันนี่กลายเป็นว่าอ้าวจะทำงานจะไปเที่ยว จะไปเดินจะไปอะไรเป็นปัญหาหมดเลยครับผมซึ่งอันนี้ทรมานจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นจุดรับน้ำหนักเนาะถ้าสมมุติว่าคุณพยายามไม่ลงส้นเท้าสุดท้ายเดี๋ยวปลายเท้ามันก็จะมีปัญหาอีกนะครับผมอันนี้หนึ่งอาการปวดเรื้อรังจะค่อนข้างน่ากลัวในคนที่เป็นเยอะนะครับพอมันมีการปวดแล้วเราพยายามเลี่ยงบริเวณนั้นเนาะสิ่งที่ตามมาก็คือการเดินผิดท่าครับผมการเดินผิดท่าเนี่ยเป็นการตอบสนองของร่างกายเราที่พยายามจะไม่ให้จุดนั้นน่ะที่มันเจ็บอ่ะมันสัมผัสพื้นนะครับกลายเป็นว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเดินเอียงหรือลงน้ำหนักผิดจุดเพื่อเลี่ยงอาการปวดกลายเป็นว่าอาจจะมีความผิดปกติอื่นตามมาลองนึกภาพเล่นๆสมมติว่าเราต้องเดินลงเท้าเต็มฝ่าเท้าเนี่ยแต่เราลงแล้วเราเจ็บเราเลยพยายามลองอีกฉันลองยกปลายเท้าขึ้นสิพอยกปลายเท้าขึ้นแล้วเดินมันจะกลายเป็นเหมือนกับเข่าขามันจะตรงนะครับผมก็จะกลายเป็นอาการปวดเข่าแทนได้หรือปวดสะโพกปวดหลังก็ได้เหมือนกันนะฮะมันเป็นอะไรที่ต่อเนื่องกันเลยนะครับตัวกระดูกงอกที่ส้นเท้าเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุหลักก็จริงแต่มันก็เป็นภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นมาแล้วทำให้การอักเสบรุนแรงได้เพราะถ้าเอ็นอักเสบอยู่แล้วมันมีเง่งกระดูกที่มันไปเบียดเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับ
1: ครับ
0: หรือถ้าสมมุติว่าเป็นเยอะแล้วการอักเสบมันลุกลามครับผมขึ้นไปที่เอ็นร้อยหวายอันนี้จะเริ่มยุ่งแล้วจากที่ปวดฝ่าเท้าอย่างเดียวเริ่มปวดข้อเท้าด้วยนะครับผมหรือหนักหน่อยเอ็นร้อยหวายเนี่ยเขาก็ยึดทั้งใต้ฝ่าเท้าแล้วก็น่องก็ไปมีปัญหาที่น่องอีกนะครับผมยิ่งคนที่เป็นน่องตึงเนี่ยกลายเป็นว่าอ่ะฝ่าเท้าก็ตึงน่องก็ตึงมันก็ขึงเอ็นที่อยู่ตรงข้อเท้าเนี่ยตึงมากขึ้นนะฮะจะกลายเป็นคนที่ยิ่งเดินมันเหมือนเดินแล้วมันกระดกข้อเท้าไม่ได้คุณบรรลมเท่ากับว่ามันอ่ะเท้ามันจัดรูปไม่ได้ปกติแล้วเสี่ยงพัดตกหกล้มอีกนะครับผมถ้าสมมติว่าในเราเนี่ยอ่ะเราก็อาจจะใช้ชีวิตได้พอไหวอยู่ใช่ไหมครับคุณบรรลง
1: อ่าฮะครับ
0: ถ้าสมมติว่าทั้งหมดที่เราพูดมาไปเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเริ่มอันตรายแล้วพอลงเท้าได้ไม่เต็มเนี่ยบางทีมันอาจจะเสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มได้นะครับผมซึ่งไม่ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมถ้าปล่อยไว้โดยไม่รักษาเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโครงสร้างร่างกายต่างๆนะครับผมวันนี้เราปวดข้อเท้าในอีกสัก10ปีเราอาจจะเริ่มปวดข้อสะโพกก็ได้จากการเราเดินผิดท่าขึ้นมานะครับ
1: ครับ
0: อันนี้เราจะรู้กันว่าโรคข้อสะโพกนี่เป็นละทรมานมากนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมรู้จักเนี่ยมันต้องเขาต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเลยนะครับเพราะผิวข้อสะโพกเนี่ยมันเสื่อมนะครับส่วนหนึ่งก็จากน้ำหนักตัวนั่นแหละแต่ว่าการเปลี่ยนข้อสะโพกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วจบเลยเนาะมันก็จะมีในเรื่องของความเข้ากันของร่างกายแผลผ่าตัดจุกจิกมากมายเลยนะครับผมลองช้ำทำให้เกิดปัญหามากกว่าที่เราคิดนะครับผมในหมู่นักวิ่งเนี่ยก็โรคนี้ก็จะเป็นโรคหนึ่งที่เกิดความฮิตเหมือนกันนะครับผมก็คือมีการอักเสบใต้ฝ่าเท้านะครับผมแล้วก็มักจะเป็นกับตัวผังผืดที่ยึดใต้กระดูกส้นเท้าอาการคล้ายกันเลยนะครับหมู่นักวิ่งก็ตรงตัววิ่งเยอะวิ่งเนี่ยการลงน้ำหนักของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่พอมันมีความเร็วเข้ามาเนี่ยเท้ามันก็จะถูกยืดตลอดเวลานะฮะในนักวิ่งเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคนปกติเลยถ้าคนปกติเนี่ยก่อนหลังตื่นนอนจะปวดพอเดินสักพักจะดีของนักวิ่งก็เหมือนกันนะครับช่วงจังหวะเริ่มวิ่งเนี่ยอาจจะรู้สึกปวดหน่อยแต่พอวิ่งไปในระยะหนึ่งเนี่ยอาการจะดีขึ้นแต่ก็จะกลับมาปวดอีกไม่หยุดวิ่งนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาดูดีๆมักจะพบในผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับผมสาเหตุเนี่ยก็สรุปมาอีกทีหนึ่งนะครับผมน้ำหนักตัวที่มากเกินนะครับผมแล้วก็ยืนระหว่างวันผู้ที่ต้องยืนทำงานเนี่ยอันนี้เจอบ่อยโรงงานนะครับผมหรือยืนทำอาหารอะไรเงี้ยจริงๆยืนทำอาหารก็จะมีโรคคอโรคบ่าอะไรอีกแต่อันนี้ก็จะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการลงน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวมากนะครับผมตัวนี้ก็มีผลเหมือนกันนะฮะสวมใส่รองเท้านะครับผมรองเท้าพื้นแข็งรองเท้าที่รัดรูปจนเกินไปนะครับผมแล้วก็กิจกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้สมมุติว่าเราเริ่มอยากควบคุมร่างกายเขาเรียกอะไรปรับสุขภาพโดยการออกกำลังกายถ้าคุณอยู่ดีไม่เคยออกกำลังกายเลยไม่ยืดไม่เหยียดไปวิ่งเนี่ยอันนี้จะเริ่มเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนก็จะสร้างความเจ็บปวดได้หรือปัจจัยอย่างเช่นต ตอนแรกก็ไม่ปวดหรอกเดินในบ้านเท้าเปล่าแต่ไปๆมาเริ่มปวดแล้วออกไปข้างนอกก็ยังใส่เท้าก็ดีหน่อยแต่พอกลับเข้าบ้านก็จะเริ่มปวดมากขึ้นนะครับผมเอ็นร้อยหวายยืดนะครับผมแล้วก็มันจะมีโรคข้อบางอย่างเหมือนกันที่ไปส่งผลได้นะครับผมก็อย่างเช่นเรื่องของรูมาตอยนะครับผมหรือเป็นพวกไขสันหลังอักเสบเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติตรงนี้ได้เหมือนกันมันก็จะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมีการอักเสบนะครับจุดที่มีปัญหาส่วนใหญ่มักจะเป็นจุดที่เป็นจุดข้อต่อนะครับผมก็จะรวมถึงข้อเท้าเข้าไปด้วยนะครับผมเท้าแบนเท้าโก่งยังคงยึดตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะทีนี้สมมติว่าคุณผู้ฟังหรือมีคนรู้จักที่มีอาการอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างแรกที่เราควรจะทำเลยเมื่อมีอาการเหล่านี้เนาะให้ลองสังเกตดูก่อนนะครับผมว่ามันกิจกรรมเนี่ยอาการปวดเนี่ยมันสัมพันธ์กับกิจกรรมอะไรในชีวิตประจำวันนะครับผมการใช้งานหรือเปล่านะครับผมหรือมันเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเบื้องต้นถ้าเราลองสังเกตอาการและเราเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีแนวโน้มที่จะใช่แล้วถ้าเราไปพบแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจประเมินนะครับให้ลองเดินให้ดูนะครับผมดูจุดกดเจ็บนะฮะสิ่งสำคัญเลยก็คือมันจะได้รับการรักษาควบคู่มาด้วยนะครับผมจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าลองช้ำรอไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผู้ไข้ก็อยากจะบรรเทาให้เร็วที่สุดนะครับผมหลักๆเนี่ยถ้าเราไปพบคุณหมอแผนปัจจุบันด้วยเรื่องของอาการปวดฝ่าเท้าหรือลองช้ำเนี่ยฮะคุณหมอมักจะเริ่มที่การให้ปรับพฤติกรรมนะครับผมแล้วก็ให้ทานยาลดการอักเสบนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็จะเจอปัญหาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันบางคนทานยาละปุ๊บดีขึ้นไปทำต่ออันนี้เริ่มแล้วก็มีอาการอีกอันนี้เริ่มน่ากลัวเพราะว่าบางทียามันระงับปวดพอเราไปทำกิจกรรมเหมือนเดิมเอ้ยเราไม่ปวดเราทำงานได้เต็มที่กลายเป็นว่ามาหาหมออีกทีเป็นหนักกว่าเดิมซึ่งแปลว่าเราต้องช่วงที่เราเจอหมอหรือรักษาเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องกิจกรรมเราด้วยนะฮะถ้าเกิดได้ยาก็ต้องพักการใช้งานด้วยจะดีมากนะครับผมอย่างที่สองเนี่ยเขาก็อาจจะมีการใช้อุปกรณ์เสริมขึ้นมานะครับอย่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของหน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับผมก็คือมีกายภาพกิจกรรมบำบัดแล้วก็กายอุปกรณ์นะครับในกรณีที่คุณหมอเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะเท้าแบนหรือเท้าโก่งเนี่ยทำให้การลงน้ำหนักเนี่ยมันเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาเขาก็อาจจะใช้ตรงเนี้ยส่งไปหากายอุปกรณ์นะครับเพื่ออาจจะทำอุปกรณ์เสริมอุ้งเท้าให้มันมีความเหมาะกับพื้นรองเท้ามากขึ้นนะครับผมหรือทำแผ่นรองรับเท้าเนี่ยให้มันเสมอกันมากขึ้นตรงเนี้ยเนี่ยบางคนก็อาจจะมีลักษณะของข้อที่ไม่เท่ากันตรงเนี้ยเขาก็อาจจะเสริมรองเท้าก็ได้เสริมส้นอะไรเงี้ยนะครับผมทำให้การลงรองเท้าทั้งสองข้างเนี่ยมันมีความเสมอกันมากขึ้นนะฮะอย่างคุณหมอกายภาพบำบัดเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการทำกายภาพอย่างเช่นการฝึกยืดขานะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพอมันเป็นเอ็นเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยการยืดเนี่ยจะค่อนข้างให้ประสิทธิภาพได้ค่อนข้างดีนะครับผมอีกอันนึงที่มักจะพบนะครับคือถ้าทำทุกอย่างมาแล้วกินยาแล้วเสริมส้นแล้วทำกายภาพไม่ทุเลามักจะไปที่เรื่องของการใช้การฉีดยาก่อนนะครับผมการฉีดยาเนี่ยที่มักถูกพูดถึงเลยก็คือจะเป็นการฉีดพวกสเตียรอยด์นะครับผมแต่หลักๆเนี่ยการฉีดเนี่ยก็จะช่วยให้มันทุเลาลงนะครับผมแต่ว่าก็ต้องปรับพฤติกรรมอยู่ดีนะครับผมการฉีดไม่ได้ทำให้หายขาดแต่ว่าก็ช่วยลดความรุนแรงได้นะครับผมในกรณีที่พูดถึงการผ่าตัดเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนมากแต่หลักๆก็คือจะไปในทางของการผ่าตัดเอาตัวเรื่องของกระดูกงอกอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันเป็นปัญหาเยอะนะทีนี้มาดูในมุมมองของแผนไทยบ้างนะครับผมในมุมมองแผนไทยเนี่ยจริงๆเรื่องของลองช้ำเนี่ยแผนไทยเราก็มีโรคนี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับผมเราเรียกมันว่าลมปลายปัตตคาส้นเท้านะครับผมหรือโรคที่เลือดและลมเนี่ยไหลเวียนไม่สะดวกที่บริเวณของฝ่าเท้านะครับผมก็จะมองว่าเหมือนกับไฟลมเนี่ยมันเยอะนะครับผมทำให้มันเผาเลือดแห้งนะครับเกิดการอั้นของเลือดนะครับผมเยอะนะครับผมพอมันแห้งมันร้อนเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยมันก็จะถูกรัดนะครับผมยิ่งใช้งานมากก็ยิ่งเป็นเยอะมากขึ้นการเดินยืนการกระโดดลงจากที่สูงความเสื่อมการเล่นกีฬามีผลหมดเลยนะฮะในที่นี้เนี่ยพอมันเป็นอะไรที่มันจับต้องได้อย่าง เรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยการรักษาของโรครองช้ำหรือลมปลายปฏิฆาตส้นเท้าของแผนไทยเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมหนึ่งเลยเนี่ยก็คือการนวดรักษานะครับผมการนวดรักษาเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของการกดจุดการช่วยยืดเหยียดขึ้นมานะครับผมเพื่อทำให้เลือดและลมเนี่ยไหลเวียนสะดวกขึ้นแล้วก็ทำให้ความตึงตัวของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยคลายตัวลงนะครับแน่นอนว่าการนวดเนี่ยไม่อภิรมย์แน่นอนนะครับผมก็อาจจะเกิดความเจ็บแน่นอนเพราะว่ามันมีความต้านนะฮะเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของการใช้การประคบหม้อเกลือหรือการประคบสมุนไพรเนี่ยร่วมด้วยนะครับผมหรือสมมุติว่าคุณผู้ฟังอยู่บ้านเนี่ยถ้าเรามีสมุนไพรเครื่องต้มยำอย่างเช่นตะไคร้มะกรูดนะครับผมเอาเป็น2 อย่างนี้แล้วกันเนาะหรือมีอย่างปลูกไพรปลูกขมิ้นไว้เนี่ยเราก็สามารถเอามาโขลกแล้วก็เอามาใส่เป็นเหมือนกับกะละมังเนาะแล้วก็ทำเป็นยาแช่เท้าก็ได้เหมือนกันนะครับผมความร้อนเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อกับเอ็นเนี่ยคลายตัวได้ดีนะครับผมน้ำที่แช่ก็ไม่ควรร้อนมากจนเกินไปนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดอาการลวกหรือพองได้ง่ายนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยพอมันมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวนะครับผมถ้าเราเป็นเบาหวานหรือคนที่เรารู้จักเป็นเบาหวานแล้วเราจะไปแนะนำเขาเรื่องรองช้ำเนี่ยเราก็ต้องช่วยระวังให้เขาด้วยนะครับเป็นไปได้เนี่ยถ้าเป็นเท้าเบาหวานเนี่ยผมไม่แนะนำให้แช่เท้าด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยแยกแยะความรู้สึกร้อนเย็นไม่ได้ชัดเจนแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการเบิร์นได้ง่ายนะครับผมถ้าทางที่ดีก็อาจจะไปนวดเป็นกิจจลักษณะที่สถานพยาบาลที่มีแพทย์แผนไทยรองรับก็ดีเหมือนกันนะครับผม
1: ครับ
0: หรืออย่างภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยที่มีมานานก็คือเรื่องของการเหยียบอิฐแดงนะครับผมการเหยียบอิฐแดงเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นวิถีของหมอพื้นบ้านที่มีมานานมากนะครับเขาจะเอาอิฐแดงเนี่ยไปเผาไฟนะครับผมเผาจนร้อนเลยพอร้อนมากๆเขาเอาใบพระพึ่งมาหุ้มนะครับใบพระพึ่งเนี่ยก็มีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยลดอักเสบนะครับผมแล้วก็มักจะเอามาทำเป็นตัวใบที่ใช้ห่อลูกประคบหม้อเกลือนะครับผมซึ่งแนะนำว่าต้องถ้าจะทำตัวนี้ให้ไปอยู่ในการดูแลของแพทย์แผนไทยจะปลอดภัยสุดนะครับแพทย์แผนไทยคุณหมอพื้นบ้านอะไรเงี้ยนะครับผมที่เขาดูแลเรื่องนี้มาจริงๆนะฮะก็เขาก็จะใช้ทาน้ำมันนะครับผมบนใบพระพึ่งแล้วก็ทาที่เท้าผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยเอาเท้าเนี่ยไปวางบนอิฐนะครับผมจนกว่าอิฐเนี่ยจะหายร้อนเลยนะครับผมง่ายๆก็คือมันเป็นทฤษฎีที่มีการใช้ความร้อนเนี่ยความจริงๆความร้อนของการอย่างหม้อเกลือหรือว่าการใช้อิฐแดงเผาเนี่ยมันจะเป็นความร้อนลึกครับผมมันก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้แล้วก็พอมันมีน้ำมันเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำมันมันเหมือนไปเติมความชุ่มให้ดินนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหัตถการหนึ่งที่เหมาะกับเรื่องรองช้ำมากๆนะครับแล้วก็อย่างของแผนไทยเนี่ยจริงๆเราก็จะมีทั้งในเรื่องของยาใช้การใช้ยาสมุนไพรนะครับมีอย่างเถาวัลย์เปรี้ยงนะครับผมมียาใช้ภายนอกอย่างเช่นน้ำมันกระดูกไก่ดำสเปรย์กระดูกไก่ดำนะครับผมใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยก็อาจจะต้องสอบถามแพทย์แผนไทยที่อยู่ใกล้บ้านหรือโทรมาติดต่อกันก่อนได้นะครับในส่วนวันนี้เนี่ยจริงๆก็จะมีในเรื่องของการยืดเอ็นยืดฝ่าเท้ามาฝากกันด้วยนะครับผมเป็นท่าง่ายๆนะครับนึกภาพแล้วทำตามได้ง่ายเลยนะครับผมอย่างแรกผมเสนอตัวนี้ก่อนตอนนี้มันจะค่อนข้างฮิตเลยคุณบรรลมก็คือเก้าอี้ตาแสวงเนาะ
1: อ๋อครับผมก็มันชันๆใช่ไหม
0: ใช่ครับผมมันจะชอบเรียกเมื่อก่อนก่อนจะรู้จักคำว่าเก้าอี้ตาแสวงเนี่ยผมจะเรียกว่าไม้ฉากนะคร
1: ับ
0: ผมมันจะเป็นเหมือนไม้สามเหลี่ยมที่เหมือนกับยืนชันเนาะครับผม
1: ตั้งความชันได้
0: ใช่เขาก็จะค่อนข้างเหมาะกับเรื่องนี้เลยเพราะว่าเวลามันมีอาการตึงที่ขาด้านหลังเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือการกระดกปลายเท้าขึ้นนะครับผมการกระดกปลายเท้าขึ้นเนี่ยมันทำให้เอ็นยืดแต่แน่นอนว่าพอเราทำด้วยตัวเองเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้ไม่มากพอโดยไม่มีอุปกรณ์เก้าอี้ตาแสวงเนี่ยเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เหมาะมากๆนะครับผมคือคุณผู้ฟังเอามาใช้เนี่ยแค่ขึ้นไปยืนบนตัวเนี้ยสักประมาณ10-15วินาทีเนี่ยก็ถือว่าช่วยยืดได้เยอะเลยนะครับผม
1: ครับ
0: แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีคำเรียกอื่นไหมนะแต่พูดอย่างนี้คนส่วนใหญ่เขาจะบอกว่ารู้จักนะครับผมก็แนะนำให้มีติดบ้านไว้สำหรับผู้ที่มีอาการตึงฝ่าเท้าหรือว่าเดินเยอะยืนนานอะไรเงี้ยทำ หลังตื่นนอนทำก่อนอาบน้ำนอนอะไรเงี้ยก็จะเป็นการยืดร่างกายที่ดีมากนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีของเราอยากทำด้วยตัวเองทำได้ยังไงบ้างวันนี้ก็จะมีท่ามาฝากกันนะครับผมท่านี้ทำง่ายครับผมนึกภาพตามแล้วไปได้เลยแต่ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่มีอุปกรณ์อยู่ใกล้ตัวก็สามารถทำได้เลยนะครับอุปกรณ์จริงๆมีไม่กี่ท่าที่ต้องใช้นะครับอย่างอันแรกเนี่ยเราเตรียมมาแค่ผ้าขนหนูหรือผ้าห่มผ้าขนหนูดีกว่านะครับหรือยาวๆเนี่ยนั่งเหยียดขานะครับผมเหยียดข้างหนึ่งเนี่ยเหมือนนั่งขัดสมาธิก่อนแล้วเหยียดขาข้างหนึ่งเนี่ยไปข้างหน้านะฮะแล้วก็เอาผ้าขนหนูเนี่ยเอามาคล้องปลายเท้าแล้วปลายทั้งสองข้างเนี่ยมือเราจับไว้แล้วก็ค่อยๆออกแรงดึงผ้าที่มันลังปลายเท้าเราเนี่ยเข้าหาตัวนะครับผมพอรู้สึกว่าน่องด้านหลังเนี่ยตึงก็คือให้ยืดค้างไว้ประมาณ 15-20 วินาทีนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยืดฝ่าเท้ายืดข้อเท้ายืดน่องแล้วนะครับผมพอเราทำเสร็จข้างนึงเราก็อ่ะครับเปลี่ยนอีกข้างนึงข้างที่เหยียดก็งอเข้ามาข้างที่งอก็เหยียดออกไปนะครับผมก็ผ้าขนหนูเนี่ยคล้องที่ปลายเท้าแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะครับผม 15-20 วินาทีนะฮะออกแรงแค่ไหนเอาแค่พอตึงนะครับผมท่าที่2เนี่ยจะเป็นท่าที่ใช้ในการยืดเหมือนกันนะครับให้ยืนหันหน้าเข้าหากำแพงนะครับใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยเหมือนยันกำแพงไว้นะครับผมแล้วค่อยๆเหยียดขาข้างที่จะยืดเนี่ยไปไว้ข้างหลังนะครับผมให้ห่างออกไปแต่ว่าต้องไม่เปิดส้นเท้านะครับผมให้เท้าเนี่ยติดพื้นตลอดเวลาเลยนะครับพอเราค่อยๆเหยียดออกไปเนี่ยน่องกับเอ็นร้อยหวายเนี่ยจะยืดนะครับผมแล้วเราก็ค่อยๆเหยียดขาลงไปพอเหยียดขาปุ๊บเนี่ยตัวอาจจะย่อลงนิดนึงก็ได้เพื่อให้ขาตึงนะฮะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับอันที่3เนี่ยมันจะต่อจากท่าเมื่อกี้ก็คือพอเรายันกำแพงแล้วเหยียดขาไปด้านหลังข้างนึงอยู่เนี่ยให้งอเข่าข้างหลังเล็กน้อยนะครับผมโดยที่ส้นเท้าเนี่ยยังติดพื้นอยู่ตรงนี้มันจะทำให้ยืดตัวน่องกับตัวข้อพับเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับผมอันที่3ยังง่ายครับผมสมมุติว่าคุณเป็นคนชอบดูทีวีนะครับผมเอาขวดน้ำเนี่ยหรือลูกเทนนิสนะครับผมมาวางไว้ที่พื้นแล้วก็เอาเท้าเนี่ยวางนะครับผมแล้วก็คลึงไปคลึงมาได้เลยนะครับผมมันก็จะเป็นการทำที่ง่ายเหมือนกันลองนึกภาพตามว่าเรานั่งดูทีวีอยู่แต่เราขาเราเนี่ยวางอยู่บนขวดน้ำจริงๆผมแนะนำเป็นขวดที่ค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับผมถ้าเป็นขวดแก้วก็อาจจะต้องมีแบบพื้นพรมเนี่ยรองหน่อยขวดจะได้ไม่เสียงแตกเนาะหรือจริงๆใช้เป็นลูกเทนนิสเนี่ยก็ง่ายครับผมเอาลูกเทนนิสวางแล้วก็เอาเท้าเหยียบแล้วก็คลึงไปมามันก็จะช่วยให้แรงกดของลูกเทนนิสเนี่ยมันช่วยยืดฝ่าเท้าเรานะครับผมอีกท่านึงนะครับผมก็คือท่านั่งห้อยขานะครับผมเรานั่งห้อยขาบนลงพื้นนะครับผมข้างที่มีอาการปวดเนี่ยให้วางพาดบนตักอีกข้างหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยใช้มือนะครับผมจับที่นิ้วเท้านะครับผมแล้วก็กระดกขึ้นไปนะครับผมก็คือเหมือนเรานั่งไข่นั่งไข่ห้างแต่ว่าขาอยู่ข้างบนนะครับแล้วเอามือเนี่ยค่อยๆออกแรงดึงปลายเท้านะครับผมให้มันกระดกปลายเท้ามากขึ้นมันก็จะเป็นการยืดที่ใต้ฝ่าเท้าแล้วก็ยืดเอ็นไปด้วยนะครับก็ดึงเท่าที่เราดึงไหวนะครับผมดึงก็คือเหมือนกับให้เท้ามันกระดกขึ้นนะฮะทวนอีกทีนะครับท่าแรกเนี่ยก็คือท่ายืดโดยใช้ผ้าขนหนูนะครับผมก็คือเหมือนนั่งขัดสมาธิแต่เหยียดขาออกไปทีละข้างทำข้างไหนก็เอาผ้าไปคล้องข้างนั้นแล้วก็จับปลายผ้าทั้งสองข้างแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะครับท่าที่สองเนี่ยก็คือยืนหันหน้าเข้าหากำแพงนะครับเอามือยันกำแพงไว้แล้วค่อยๆเหยียดขาที่จะยืดเนี่ยออกไปโดยที่ส้นเท้าไม่เปิดนะครับผมพอเริ่มตึงแล้วก็ให้ค้างไว้เลย 15-20 วินาทีนะครับต่อมาเนี่ยถ้าเราจะยืดบริเวณต้นน่องกับข้อพับเนี่ยก็ค่อยๆย่อตัวลงนะครับผมแต่เท้ายังติดพื้นอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอันที่สี่เนี่ยก็คือการเอาวัตถุทรงกลมนะครับผมเป็นลูกเทนนิสก็จะดีหน่อยนะครับผมก็เอามาคลึงที่เท้าในเวลาที่เรานั่งอยู่นะครับและอย่างสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนนั่งห้อยขานะครับผมแล้วก็เอาเท้าที่ต้องการยืดเนี่ยมาวางบนตักนะครับผมแล้วก็ค่อยๆออกแรงยืดนะครับผมดึงปลายเท้ากระดกขึ้นนะครับเพื่อยืดเอ็นร้อยหวายครับผมทีเนี้ยการฟังตรงเนี้ยมันก็อาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับผม ผมมาแนะนำเลยว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยมีอาการเหล่านี้แล้วยังไม่อยากไปพบหมอเป็นเรื่องเป็นราวสามารถปรึกษาแพทย์แผนไทยใกล้บ้านก่อนได้นะครับผมแพทย์แผนไทยใกล้บ้านเนี่ยก็จะมีทั้งแพทย์แผนไทยที่อยู่ตามโรงพยาบาลเสริมสุขภาพส่วนตำบลเนาะหรือเรียกกันอนามัยนะฮะหรือเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะครับผมหรือก็เป็นโรงพยาบาลจังหวัดอะไรเงี้ยที่เป็นโรงพยาบาลใกล้ตัวที่มีแพทย์แผนไทยรองรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลรัฐนะฮะก็ไปลองปรึกษาก่อนได้นะครับผมจริงๆได้หมดเลยนะแผนไทยกายภาพฝังเข็มนะครับผมขอแค่เราไปหาเขาเนี่ยเราก็จะได้คำแนะนำเบื้องต้นหรืออาจจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็ได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยู่ใกล้จังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมอาจจะโทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับเพื่อลองคุยลองปรึกษากันดูนะฮะก็ติดต่อมาได้เลยที่085นะครับ391นะครับผม2255นะครับ085 391 2255นะครับผมอีกช่องทางนึงก็จะเป็นคลินิกออนไลน์นะครับคลินิกออนไลน์เนี่ยเราก็จะบริการให้คำปรึกษานะครับผ่านช่องทาง LINE application นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมแต่ว่าถ้าต้องการปรึกษาใช้ยาสมุนไพรเนี่ยก็มีบริการส่งนะครับผมมีค่าส่งต่างหากแล้วก็ค่ายาก็จะเบิกไม่ได้นะฮะก็สามารถทักไปได้ที่แอดไลน์นะครับตัว S I ตัว A ตัว B ตัว H T H A I M E D นะครับ A B S T H A I M E D นะครับผมโอเคครับคุณบรรลมเดี๋ยว
1: พักเลยใช่ไหมครับ
0: ได้เลยครับ
1: โอเคครับให้ทางหมอปอนอาจารย์ปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยพักนะหลังจากที่ให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังเบรกครับหลังจบสปอร์ตผู้ฟังที่มีข้อสงสัยนะในประเด็นที่คุณหมอปอนพูดคุยไปนะครับหรือว่าจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเรื่องราวของสมุนไพรอื่นในแนวทางภัยพิบัติเดี๋ยวโทรเข้ามาได้หลังเบรกครับหลังเบรกครับเบอร์เดียว02-290-0473จดเบอร์เซฟเบอร์ไว้นะฮะ02-290-0473หลังสปอร์ตนะโทรเข้ามาได้ครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: มาจ้ะหน้าตาปิ๊งเชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีรถมาแล้วไปกันไปกัน
2: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
3: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
4: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
2: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
3: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
5: เจอฟ้าทลายยุง
6: ฟ้าทลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
7: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศโอเคครับจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับหมอปอนมาเลยครับวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเลยนะฮะผู้ฟังโทรมาแล้วโทรจากไหนครับ
8: จากลำปางค่ะ
7: ลำปางคุยกับหมอปอนได้เลยครับเชิญครับ
8: ยายอยากจะถามว่ากระท้อนหรือว่าอะไรนะมันมีโปรตีนเสื่อมสูงไหมคะคุณหมอ
9: กระท้อนหรอ
8: จ้ะกระท้อนมีไหม
9: สักครู่นะคร
7: ับ เดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งวันนี้มันเป็นเรื่องของหลักโภชนาการเดี๋ยวต้องดูข้อมูลนิดนึงกระท้อน
9: คือตอนนี้เรากังวลประเด็นไหนครับมีแพทย์ห้าม
7: ไปโดนเรื่องไตใช่ไหม
8: ยาทราบว่ายาอยากกินแต่ไม่กล้ากินนะจ๊ะ
7: ทำไมถึงไม่กล้ากินจ๊ะ
8: ยาโปรตีนโปรตีนเสื่อมจ๊ะยาโปรตีนเสื่อมสูงอ่ะเคยถึงมันเป็นนอนโรงพยาบาล
7: เคยเป็นมีปัญหาเรื่องโปรตีนเสื่อมสูงแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลหมอก็เลยให้กินเลือกกินอะไรที่ไม่มีให้หลีกเลี่ยงโพแทสเซียมนะอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงใช่ไหม
9: กระท้อนติด
7: แล้วก็เลยอยากจะกินกระท้อน
8: จ้า
7: โอเคเชื่ออาจารย์ครับ
8: คือจริง
9: กล้วยกระท้อนเนี่ยก็จะติดอันดับอยู่ในตัวเนื้อของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นโพแทสเซียมสูงจริงๆนะครับผมถ้าเรามีความเสี่ยงในลักษณะของเป็นผู้ป่วยโรคไตนะครับผมที่เป็นไตเสื่อมเนี่ยหรือว่าเป็นเบาหวานเนี่ยครับก็อาจจะต้องระวังในผลไม้ชนิดนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับผม
7: จะกินเยอะไหมล่ะจะกินเยอะไหม
9: นั่นน่ะสิ
7: อยากมากขอสัก2คำได้น่ะ
9: ถ้ากินเล็กๆน้อย
7: ๆก็อยากจริงๆก็2คำมันก็เบื่อแล้วก็ท้อนน่ะ
8: อ๋อจ
7: ้ากินเล่นๆนิดๆจะกินนิดหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ถ้ากินลูกเป็นลูกใหญ่ๆ2ลูก3ลูกงั้นอันตรายหน่อยครับครับ
8: ยายจ้าสิรอจ้าแล้วคือมีผัก
7: เดี๋ยวฟังยายเดี๋ยวฟังอาจารย์ต่อนิดอีกนิดนึงนะ
9: คือผมจะบอกว่ากระท้อนเนี่ยจริงๆมันทานเนื้อมันไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ว่าพอเนื้อไม่เยอะเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้คนหลายๆท่านเนี่ยเลือกที่จะทานในปริมาณที่มากขึ้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็ถ้าเราเป็นเราก็ทานแต่น้อยได้นะครับอย่าไม่ต้องกดดันตัวเองว่าเฮ้ยห้ามกินเลยเดี๋ยวมันจะเครียดนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเป็นขออนุญาตถ้าเราเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นโรคไตเยอะอะไรเงี้ยนะก็อาจจะแบบพอแตะๆเลยอ่ะเอาแค่ให้หายอยากนิดหน่อยให้ได้สัมผัสนะครับผม
8: จ้ายายไม่กล้ากินเลยยาต่างคุณหมอจ้าโอ้ไม่ทักยาอะไรแล้วนะฝากผมมาเลยจะไม่ตัดกินแล้วล่ะ
10: กินได้ยายอายุเท่าไหร่แล้วจ้า
8: อายุ70แล้วจ้า
10: 70แล้วยังกระท้อนเนี่ยสมมุติกระท้อนอยากกินจริงๆเนี่ยก็สักชิ้น2ชิ้นพอให้รู้รสได
9: ้
10: หาอาหารผลไม้ต่างๆถ้าอยากกินจริงๆอยากจริงๆก็สักนิดสักหน่อยพอแก้อยากอะไรเงี้ยพอได้ครับเสร็จชีวิตมันจะได้พอมีความสุขบ้างงดไปหมดมันก็แย่เหมือนกัน
9: คือต้องพูดแบบนี้เนาะคือกระท้อนเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวร้ายนะครับผมแล้วที่สำคัญคือกระท้อนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผลไม้หรือผักที่มีโพแทสเซียมเยอะนะครับผมพูดง่ายๆก็คือถ้าเราทานอย่างอื่นไปบ้างแล้วเนี่ยหรือคือจริงๆมันมีอย่างอื่นที่มันมีโพแทสเซียมด้วยเหมือนกันถ้าเราระวังเนี่ยเราอาจจะต้องลองมาเจาะดูนะครับผมเขาบอกว่าผักสีเข้มเนี่ยก็มีได้เหมือนกันผักคะน้านะครับผมหรือผลไม้เนี่ยนอกจากกระท้อนเนี่ยกล้วยส้มทุเรียนเขาก็มีนะอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือผักอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมขออนุญาตอย่างนี้อันนี้มีลูกมีหลานอยู่ฟังด้วยไหม
8: ไม่มีจ้ายายฟังเองนะจ้าจ้าแล้วต้องผักขจรอะไรอย่างนี้มีไหมคะคุณหม
9: อผักอะไรนะครับ
10: ผักขจรผักขจรคล้ายๆสโหน่ครับ
8: ดอก
9: เริ่มไม่แน่ใจขอโทษจริงๆครับผม
10: อยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครยายอยู่กับใครเนี่ย
8: อยู่ตอนลูกหลานอยู่จ้า
10: อ๋อให้ต้องให้ลูกหลานเซิร์ชเถอะง่าย
9: ๆใช่ใช่คือถ้าลูกหลานอยู่ด้วยผมแนะนำแบบนี้คืออาจจะลองดูเป็นแบบดูเป็นอาหารที่มันมีโพแทสเซียมต่ำคือบางอย่างเนี่ยมันทานในปริมาณที่มากเขาก็ยังไม่ได้ให้โพแทสเซียมสูงเลยนะครับผมแต่เราอ่ะต้องระวังนะครับผม
8: จ้าขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะ
10: ฮะ
9: แล้วถ้าคุณหมอนัดต่อเนื่องก็ต้องพบคุณหมอเรื่อยๆด้วยนะ
8: ค่ะ
10: ครับจดเดี๋ยวให้เดี๋ยวงี้คุณยายก็ให้ลูกหลานจดไอตัวผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงจดใส่กระดาษไว้เลยน
8: ะ
10: ให้ลูกหลานเซิร์ชใน Google อะไรก็ได้แล้วก็เราก็จดไว้นะตัวที่มันจดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าอยากกินก็กินได้นิดหน่อยส่วนในตัวที่มันไม่ค่อยมีโพแทสเซียมหรือโพแทสเซียมน้อยเนี่ยก็สามารถกินได้เยอะขึ้นถี่ขึ้นให้จดไว้ให้เลยเราจะได้ดูตรงนั้นได้นะ
8: จ้า
10: โอเคจ้าจ้าสวัสดีจ้า
8: คุณหมอมากจ้าคุณหมอด้วยนะ
10: ครับครับดีครับดีครับดีครับให้ลูกหลานช่วยต้องให้ลูกหลานช่วยนะมันเยอะมากครับ
9: ใช่ใช่
10: เดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวไม่จบ
9: บางทีกดดันตัวเองเรื่องกระท้อนแต่ไปกินอย่างอื่นนี่ก็ได้เหมือนกันนะ
10: ใช่ใช
9: ่เตรียม
10: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับถามได้เลยครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับจะถามคุณหมอว่าเพราะนั้นฟังอาจารย์เขาพูดถึงเรื่องฝีนะคะต้องของอภัยภูเบศเป็นอะไรคะย่าหวานหรือย่าปักกิ่งอะไรคะฟังไม่แน่ใจค่ะ
9: อะไรนะครับครับก่อนถามย่าหวานนะ
11: ค่ะเป็นฝีค่ะ
10: เป็นฝี
11: ค่ะใช้อะไรคะ
10: จะรัก
11: อาจารย์วันน
10: ั้
11: น
10: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องถามไม่ต้องเอ่ยถึงอาจารย์อาเลยเพราะมันคนละสูตรกันเป็นฝีที่ไหนเป็นฝีอะไรครับ
11: ไม่รู้มันเป็นแบบจะเป็นหัวตอนนี้ไปทานตนก็ไปทานยาฆ่าเชื้อนะคะ
10: แต่มันยังไม่ยุบอีกเหรอตั้งนานเลยนะ
11: ถ้ามันจะโอ้ยเป็น3รอบแล้วค
10: ่
11: ะ
10: ไม่ๆไอ้ที่มันเป็นน่ะมันยุบยังที่ถามเขาที่แล้วอ่ะ
11: ประมาณครึ่งนึงอ่ะค่ะ
10: ยุบไปครึ่งนึงแล้วกินยาปฏิชีวนะหมดแล้ว
11: ค่ะ60เม็ดแล้วค่ะยา
10: โอ้โหฮะ กินยาปฏิชีวนะไป60เมตรเชียวเหรอ
12: จ้าก็เขาให้ร้านยาเขาให้อย่างนั้นน่ะให้ทั้งละ20เมตร20เมตร
9: ไปร้านยาหรือไปหาหมอนะครับขอโทษนะครับ
12: ไปเภสัชร้านยาเภสัช
10: ใช่ไปหาร้านยาและเภสัชจัดให
9: ้อ๋อคือผมคุยงี้ก่อนนะฝีเนี่ยมันคือเป็นการติดเชื้อประเภทหนึ่งนะครับแล้วแสดงออกที่ผิวหนังนะถ้าสมมุติว่าอาการมันไม่ดีขึ้นขนาดนี้ตอนนี้ผมให้หักเรื่องยาสมุนไพรออกไปก่อนเลยแล้วลองไปพบคุณหมอผิวหนังดูดีกว่านะครับผมเพราะเราฝีเนี่ยถ้าเป็นนานมากๆแล้วยากินตั้งนานขนาดนี้ไม่ทุเลาเนี่ยอาจจะต้องลองไปให้คุณหมอเขาประเมินดูหน่อยนะว่ามันอาจจะเป็นโรคอะไรเฉพาะหรือเปล่า
10: ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีต้องไปให้หมอไปพบหมอสมุนไพรอาจารย์แนะนำว่ามันอาจจะไม่
9: ถ้าใช้เบื้องต้นก
10: ็
9: อาจจะเป็นยาภายนอกเพื่อลดอักเสบแต่ก็พอมันเป็นหัวฝีผมก็ไม่อยากให้เอาอะไรไปทาเขาอีกเหมือนกัน
10: ใช่
9: นะคร
10: ับ
12: ไม่เพ
10: รา
12: ะ
10: เ
12: ขาจะว่าเนี่ยพอดีฟังอาจารย์พูดมันอาจารย์อาพูดมันตรงกันเลยค่ะตรงกับคนอื่นเขาเป็นแบบนี้เขาบอกกินยาฆ่าเชื้อตั้งนานเสร็จแล้วต้องกินอะไรไม่ทราบหญ้าปักกิ่งและหญ้าหวานนะคะพอดีเขาหายก็เลยอยากจะถามนะคะ
10: มันคนละคนมันไม่เหมือนกันนะครับคุณน้าครับคนนึงก็เคสนึงบางทีแนะนำไปก็อาจารย์ครับ
12: กินไอ้นี่อาหารน้ำเหลืองเสีย
9: คือถ้าสมมติว่าเราจะใช้ตัวช่วยเนี่ยครับผมเป็นเหมือนกับเป็นถ้าแบบรูปแบบกินของแผ่นไทยเนี่ยมันก็จะไม่ใช่หญ้าหวานนะแต่หมายถึงหญ้าปักกิ่งนะฮะ
12: หญ้าปักกิ่งใช่ไหมคะ
9: ยาปักกิ่งขมิ้นชันเนี่ยโอเคยังถือว่าตอบโจทย์แต่ว่าถ้าเป็นฝีแล้วมันเริ่มอักเสบเยอะยังไงก็ต้องดูแผนปัจจุบันร่วมด้วยนะครับ
12: ถ้าเป็นโรครุมาตอยด์ไทรอยด์แล้วกดไหลย้อน
9: น่ะถ้ามีรุมาตอยด์ไทรอยด์กดไหลย้อนปักกิ่งขมิ้นชันก็ดีครับผมก็เหมือนไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายด้วยนะครับผมแต่ไม่ใช่พอดีตอนแรกขึ้นหญ้าหวานมาผมตกใจมันเหมือนให้แทนความหวานมากกว่า
12: ฟังไม่แน่ใจนะมากแต่นี่เขาบอกว่าเป็นแบบอะไรน้ำเหลืองเสียนะคะน้ำเหลืองเสียค
10: ่
12: ะ
10: ไม่แต่กินยาน่ากลัวคุณกินยาน่ากลัว60เมตรน่ะยาปฏิชีวนะ60เมตรเนี่ยมันน่ากลัวนะ
9: คือเราใช้ปริมาณ
10: ตับไตพังนะครับตับไตไส้พุงพังหมด
12: นี่มันไม่ยุบอ่ะมันเจ็บอ่ะถ้าไม่นั่นก็หนองก็จะ
10: ใช่ถึงอยากให้ไปหาหมอไง
9: คือยิ่งฟังแล้วยิ่งดูอันตรายนะคร
10: ับ ใช่ถึงเดี๋ยวจะไปสับสนเดี๋ยวมากินสมุนไพรแล้วเอาไม่อยู่ขึ้นมา
9: ถ้าเป็น
10: มันไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อสมุนไพรมันไม่ได้ยาฆ่าเชื้อนะ
12: ไม่เขาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะน้ำเหลืองเสียเป็นยาน้ำเหลืองเสีย
10: เข้าใจเขาเป็นน้ำเหลืองเสียเนี่ยเขาก็แนะนำให้กินแต่ว่าเขาคุณของคุณเนี่ยเป็นฝีและเป็นหนองแล้วมันก็ติดเชื้อ
12: คือเป็นหัวนะคะแต่เป็นหัวมันจะเป็นอ่ะยังไม่เป็นหนองนะคะ
10: ก็คุณกินยากดมันไว้อยู่60เมตรน่ะ
12: ไม่รู้ก็ไปร้านยาก็ให้มาอย่างเงี้ย
9: ไม่เป็นไร
10: โอเคเดี๋ยวอาจารย์สรุปนะอาจารย์จะแนะนำให้ฟังแล้วคุณจะไปคุณไปปฏิบัติเอาแล้วกันคุณเลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะใช้วิธีไหนอาจารย์เชิญครับ2นาทีครับ
9: คือผมตอบในประเด็นยาสมุนไพรก่อนโอเคถ้าเราคุยถึงในกรณีนี้โอเคมันอาจจะเป็นยาปักกิ่งขมิ้นชันเพื่อบรรเทาอาการมันครับผมแต่ในทางกลับกันเนี่ยผมรู้สึกว่าอาการของคุณน้าเนี่ยมันอาจจะเริ่มเป็นเยอะแล้วเราก็ใช้ยามาระยะนึงแล้วตรงเนี้ยผมมองว่าการกลับไปร้านยาอาจจะไม่ได้คำตอบเท่าที่ควรแนะนำให้ลองพบคุณหมอที่เป็นคุณหมอผิวหนังเป็นคลินิกก็ได้หรือว่าจะลองเข้าไปในระบบโรงพยาบาลเพื่อปรึกษาคุณหมออีกทีก็ได้ครับผมถ้าคุณหมอเขาประเมินแล้วมันมีความเสี่ยงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะปรึกษาหรือว่าส่งต่อเองนะครับผม
10: อ
9: ันนี้ผมแนะนำเป็นโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลจังหวัดก็ได
10: ้ต้องเป็นหมอนะแล้วเอายาไปด้วยแต่ถ้าหาว่าคุณไม่สนใจคุณอยากเสี่ยงอยากจะกินสมุนไพรก็เป็นหญ้าปักกิ่งครับ
12: หญ้าปักกิ่งนะคะค่ะนี่จะต้องทานนานไหมคะยังไม่ทราบแล้วแต่โรคเรา
9: คือมันพอมันเป็นเชื้อครับยาที่ทานเนี่ยมันเหมือนไปช่วยปรับสมดุลในร่างกายระดับหนึ่งครับพอมันเป็นเชื้อเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเยอะนะครับผม
10: อาจจะไม่หายครับ
9: ผมอย่างนี้พอมันเป็นเชื้อเนี่ยมันต้องอาการอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงครับผม
10: เพราะว่ามัน
12: ขอโทษครับว่าแพงไหมคะกระปุกเท่าไหร่ทราบไหมคะ
10: ย่าปักกิ่งโทรไปถามเลยโทรไปถามฝ่ายขายเลยครับเวลาเหลือน้อย
12: ไม่
10: ทันแล้ว
12: ไม่ใช่ค่ะคือจะไปถามที่คุณบรมบอกอ่ะเขามี
10: อย่างนี้คุณณหมดเวลาคุณณอย่าเพิ่งวางสายคุณณอย่าเพิ่งวางสายเดี๋ยวผมไปคุยหลังใหม่โอเคอาจารย์ขอบคุณมากอาจารย์ครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยตำรวจแถลงผลการจับกุมนายเอกวิทย์เจ้าของเพจรินรินผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
16: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางตำรวจแถลงผลการจับกุมนายเอกวิทย์เจ้าของเพจรินรินผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติ
17: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมแถลงว่าตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้จับกุมนายเอกวิทย์ยงนิชกุลเจ้าของเพจรินรินผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติซึ่งสารภาพว่าทำหน้าที่นำเฮโรอีนบรรจุในถุงผ้าสัญลักษณ์ช้างไทยแล้วจัดหาคนรับหิ้วของจนส่งมอบให้กับนางสาวมีนาและหญิงสาวคนหนึ่งภายในซอยเสือใหญ่ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเพื่อลักลอบขนส่งไปยังประเทศออสเตรเลียและผลการจับกุมนายเอกวิทย์ทำให้ตำรวจทราบโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติและยืนยันได้ว่าผู้ใช้บัญชีชื่อรถไม่ใช่ผู้บงการที่สั่งการอยู่เบื้องหลังแต่เป็นญาติของนายเอกวิทย์ที่เคยกระทำผิดมาแล้วจึงได้รวบรวมหลักฐานยื่นต่อศาลเพื่อขออนุมัติออกหมายจับในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดปปส.และกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ร่วมกันสืบสวนขยายผลดำเนินคดีต่อไปเนื่องจากยังมีผู้ต้องหาที่ยังจับกุมไม่ได้ซึ่งอาจเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศส่วนเส้นทางการเงินของขบวนการนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปเช่นกันนันนภัสแสนตุ้มรายงาน
13: ฝ่ายความมั่นคงเร่งเข้าเก็บกู้กระสุนรบไม่ทราบฝ่ายจากการสู้รบในเมียนมาตกในวัดฝั่งไทยขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจัดชุดลาดตระเวนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
18: จ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่1411หน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ตำรวจตะเวนชายแดนที่346และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดตั้งด่านรักษาความปลอดภัยในพื้นที่บ้านแม่กลเกณฑ์หมู่ที่9เข้าตรวจสอบและเก็บกู้ลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรล้ำมาตกในฝั่งประเทศไทยบริเวณข้างกุฏิเจ้าอาวาสวัดห้วยมหาวงศ์หมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่ไม่มีการระเบิดโดยตลอดทั้งวันฝ่ายทหารเมียนมาและกองกำลังกลุ่มต่อต้านยังคงสู้รบกันอย่างต่อเนื่องด้านกองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาโดยดำเนินการจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชนสนับสนุนกำลังพลร่วมจัดทำบังเกอร์ดูแลความปลอดภัยดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนทีมฟอร์มแรงที่ยังไม่แพ้และไม่เสียประตูพบเบลเยียมลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้ทีมชาติสเปนมีคิวลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมในเวลา 2:00 น.ความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มจากทัพกระทิงดุสเปนที่ยังคงเป็นทีมเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ยังไม่แพ้ให้กับทีมใดอีกทั้งยังรักษาสถิติไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวโดยเกมนี้ต้องรอเช็คความฟิตของนิโก้วิลเลียมและบิ๊กตอมมุนยอสขณะที่แกนหลักอย่างโรดรีเปดรีเปาคูบาซีรวมถึงมิเกลโอยาซาบาลดาวซันโวของทีมที่ทำไปแล้ว4ประตูพร้อมลงสนามส่วนทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมจะหมดสิทธิ์ใช้งานอามาดูโอนาน่ากองกลางคนสำคัญที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่เอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมขาดลอย4ประตูต่อ1จนต้องปิดฉากฟุตบอลโลกครั้งนี้ขณะที่เควินเดอบรอยเพลย์เมเกอร์ตัวเก๋าที่ได้พักเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดมีแนวโน้มกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งประสานงานร่วมกับยูริเตเลมันในแดนกลางเพื่อสนับสนุนแนวรุกอย่างเลอันโดทอสซาและชาลส์เดอเคเตลาเลอร์ในการไล่ล่าตะข่ายปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
20: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มนะครับ5ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับเริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะสำหรับไทยช่วยไทย plus ในช่วง1นะฮะเขาขึ้นในระบบว่าช่วงที่1ก็คือเดือนกรกฎาคมจริงๆมันจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือมิถุนายนและกรกฎาคมมิถุนายนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเดือนนึงก็เป็นกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวพอช่วงที่2ก็จะเป็นสิงหาคมแล้วก็กันยายนแต่ว่าเดือนละ 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสำหรับโครงการนี้ไทยช่วยไทย plus 60-40เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาถึงวันนี้เริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะครับถ้าใช้จริงๆแบบจ่ายแบบเต็มแม็กที่เขากำหนดเนี่ยก็คือวันละ200บาทนะครับทีนี้วิธีการสแกนเนี่ยจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตอนนี้ก็ยังคงใช่อยู่อย่างนั้นก็คือคุณซื้ออะไรก็ตามในร้านเนี่ยก็พอซื้อปุ๊บจ่ายเงินคิดออกมาก็คือ60-40ก็คือเราเนี่ยจ่าย40บาทแล้วรัฐบาลจ่ายให้เรา60บาทใน1ยอด1บินที่เราชำระนะครับแต่ว่าคือคนก็อาจจะเฮ้ยแล้วเนี่ยสินค้าตัวนี้ที่เราซื้อเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วรัฐบาลต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบมันคำนวณให้อยู่แล้วนะครับคิดง่ายๆเลยซื้อ100บาทก็เราจ่ายไปแค่40แล้วรัฐบาลก็ซื้อก็จ่ายให้60ซื้อ200บาทเราก็จ่าย80บาทอีก160บาทก็อีกไม่ใช่สิ120บาทนะฮะ120บาทรัฐบาลก็จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าซื้อ300บาทล่ะยังไงเราจ่ายไป120รัฐบาลจ่ายไป180ใช่ไหมฮะมันก็ได้แต่เกินนั้นพอเกินนั้นแล้วมันไม่ได้แล้วนะครับแล้วอันนี้คือวัตถุประสงค์จริงๆนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ใช้แบบนี้สมมติซื้อเท่าไหร่ก็ตามจะ200จะ400 500 300อะไรอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ฟังก็บอกสแกนไปเลยแล้วก็สแกนมันตัดไปเลยตัดจากเนี่ยไป200เลย1บินในวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจริงๆแล้วมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลให้ตั้งแต่แรกเขาจะให้เราใช้แบบใช้จ่ายในวันนึงเนี่ยในวงเงินไม่เกิน200บาทสำหรับที่รัฐบาลจ่ายให้ที่อยู่ในเป๋าตังค์ที่เขาเติมมาให้เราเนี่ยเขาจะกำหนดให้เราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมนะผมรู้สึกว่าผมเสียดายอ่ะผมไม่ได้ใช้แบบยกเว้นมันอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเงี้ยผมก็ซื้อไปแล้วซื้อในราคามากอ่ะเช่นซื้อทุเรียน350อย่างเงี้ยแล้วพอสแกนปุ๊บมันก็ตัดไป200เลยใช่ไหมเราก็จ่ายเอง150บาทอันนั้นมันก็ใช่แต่ว่าเหมือนทุกวันเนี่ยเวลาผมไปทำงานใช่ไหมฮะเวลาไปทานข้าวตรงโรงอาหารของสถานีเนี่ยซื้อข้าว1จาน50บาทมีกับข้าว3อย่างใช่ไหมครับเราก็ใช้สิทธิ์พอใช้สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยยอดเงินเต็มมัน50บาทใช่ไหมครับเขาก็จะเทียบบัญญัติตรายางซึ่งตรงระบบเนี่ยเขาจะเทียบเองผมจำได้ว่าเมื่อไหร่ที่ซื้อ50บาทผ
ผมจะจ่ายแค่20บาทเท่านั้นแหละแล้วก็อีก30บาทก็ระบบจ่ายให้ไปก็คือรัฐบาลจ่ายให้ไปมีวันหนึ่งซื้อข้าว1จานแล้วก็เห็นแกงมันน่ากินน่าทานเนาะก็เลยซื้ออีก1ถุง50บาทก็เป็น100บาทพอดีอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือเขาจ่ายให้เรา60เราก็จ่าย40บาทเท่ากับว่าวันนั้น1จานสำหรับข้าวที่ทานตอนนั้น20บาทแกงที่เอาไว้ทานตอนเย็นอีก20บาทอันนี้ครบครันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ประหยัดนะครับบางคนโอ้ใช้แบบประหยัดมากไว้หมดสิ้นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะปีเดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้อยู่ได้ประมาณช่วงสักวันที่20กว่ามั้ง21นะฮะ21มิถุนายนก็หมดละเราผมไม่ได้ซื้อของแบบใหญ่ๆไงก็ซื้ออย่างที่ว่านั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทย+60 40ที่มาชวนคุณคุยในช่วงนี้ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: าถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบัสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะฮะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819 kHz พฤหัสบดีและศุกร์FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ AM 819 kHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้ง

ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่11เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจันทร์ประนุษย์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพลงจากสถานีเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการคนไทยหันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มเวลา9นาฬิกา30นาทีรายการสไตล์ดีเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีอาสาพาเที่ยวเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว12นาฬิกาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันแรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่จะได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาแล้วก็รับฟังท่านได้มาสักการะขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ได้รับฟังกันเหมือนในทุกเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันเพื่อที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจมาพิจารณาอ่านทำความเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีหลักฐานปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในช่วงที่เราเรียกกันว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกเพราะว่าหลักฐานมันก็มีเท่าที่มีอยู่ตรงนี้แหละที่เป็นรูปเล่มเป็นตัวอักษรเป็นตัวหนังสือแล้วก็หลักฐานตามประวัติศาสตร์ต่างๆนี่ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมบางทีอาจจะเห็นตรงจุดนั้นจุดนี้หลักฐานเหล่านั้นมันเป็นจุดที่แสดงให้เห็นถึงความที่ว่าโอ้ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นจริงๆมีคำสอนต่างๆบอกไว้นี่คือจึงเป็นมรดกที่ท่านมอบไว้ให้เราแล้วถ้าบอกว่าแม่ไม่ได้เอามาศึกษาทำความเข้าใจมันเสียดายของเพราะว่าถ้าเราได้ศึกษาทำความเข้าใจนำมาใช้ปฏิบัติโอ้นี่จะเป็นประโยชน์มากประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนี่ก็จะมหาศาลชีวิตของเรานี่ก็จะทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นสุขได้ง่ายๆทุกข์ได้ยากขึ้นจึงในทุกวันเสาร์พระอาจารย์ก็จะลุยไปเลยแล้วลุยนี่ก็คือเราเปิดไปทีละเล่มเปิดเล่มนี้หน้านี้ไล่ไปทีละหน้าในหน้านั้นก็ไล่ไปทีละบรรทัดไล่ไปจนมันจบหน้านั้นขึ้นหน้าต่อไปจบเล่มนี้ขึ้นเล่มต่อไปลุยไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะเก็บให้หมดในกี่ปีเราก็จะเก็บไว้นี่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันเป็นประโยชน์ในเวลาต่อมาเป็นประโยชน์ถึงที่สุดได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ชักชวนท่านผู้ฟังมาศึกษาทำความเข้าใจไปด้วยกันโดยบางทีท่านผู้ฟังก็อาจจะอ่านมาก่อนหรืออ่านตามหลังก็ได้นะพระอาจารย์ไปอ่านมาจุดไหนมีประเด็นอะไรน่าสนใจก็เอามาพูดอธิบายก็จะทำให้บางทีดูสำนวนของที่นั่นบ้างที่นี่บ้างท่านผู้ฟังอ่านมาดูมาถ้ามีข้อสงสัยหรือจุดใดบางทีต้องการแบ่งปันศึกษาข้อนี้มาเห็นเป็นอย่างนี้ก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งมาเป็นข้อความก็ได้ข้อความก็ส่งมาที่ทางเว็บไซต์ที่ปัญญา .org ที่เว็บไซต์นี้เมื่อท่านผู้ฟังส่งมาแล้วพระอาจารย์ก็จะไปดูต้องอ่านจุดไหนที่มาเกี่ยวข้องกับช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็จะนำมาพูดกันในรายการทีนี้อย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าเราก็จะลุยกันไปทีละเล่มละข้อเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนนี้เราก็จบในหมวดที่9แล้ว
0: เจ้าค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ตอนนี้เราก็มาอยู่ในหมวดที่มีธรรมะ10ข
0: ้อหรือ10ประการ
1: ใช่อันนี้ก็จะเป็นเล่มที่16เล่มที่16 ก็มาเล่มที่16นี่คือถ้าเราเริ่มศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยตั้งแต่ส่วนที่เป็นอังคุตตรนิกายเนาะอังคุตตรนิกายเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เล่ม1212นี่คือหมายถึงว่าเป็นเขาเรียกว่าเฉพาะส่วนของสุตตันตปิฎกเนาะถ้าเป็นทั้งหมดคือ20 20 21 22 23 24ตอนนี้เราอยู่เล่มที่24ของพระไตรปิฎกทั้งหมดแต่ถ้าเฉพาะส่วนของสุตตันตปิฎกนี่ก็เรียกว่าเล่ม16
0: เจ้าค่ะ
1: เราขึ้นเล่มที่24แล้วคุณเดินใจ
0: ก็
1: คือจบไป4เล่มแล้วจบนี่คือจบจากปกถึงปกเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่รู้เราเริ่มมาตั้งแต่ปีไหนว่าจะว่าน่าจะปีช่วงก่อนโควิดมั้ง
0: เจ้าค่ะก่อนเจ้าค่ะ
1: มันจะเหมือน2019 20 21 22 23 24 5 26เราก็7ปีอ่ะ7ปีเราจบไป4เล่มนะประมาณนี้แล้วนี่คือเล่มขึ้นเล่มที่5คือเล่มที่5ในส่วนของอังคุตตรนิกายทีนี้จบอังคุตตรนิกายแล้วคิดว่าโอ้อย่าเพิ่งพูดเลยเพราะว่ามันก็คงอีกปีหนึ่งคิดว่านะ
0: กว่า
1: จะจบอังคุตตรนิกาย1เล่ม1ปีอ่ะตีซะว่า
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อาจจะไปสังยุตตนิกายหรือมัชฌิมนิกายเดี๋ยวลองดู
0: เจ้าค่ะ
1: เพื่อที่ดูความเป็นไปยังไงใดๆแล้วก็เดี๋ยวเราว่ากันแต่ตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันก็คือหมวดของอังคุตตรนิกายที่มีธรรมะ10ประการในพระไตรปิฎกเล่มที่24ในสุตตันตปิฎกเล่มที่16ในหมวดที่มีธรรมะ10ประการก็ย้ำกับท่านผู้ฟังนิดหนึ่งแต่ว่าคำว่า10ประการเนี่ยก็คือมีข้อเนี่ยนะจำนวนข้อเราเรียกว่ามี10ข้อแต่ว่าถ้าใช้คำว่าข้อมันจะสับสนเอาใช้คำว่าประการคือมี10ประการในเซต10ประการนั้นเราก็จะว่าข้อ1ต่อไปข้อ2ข้อ3ข้อ4มันจะมีหมายเลขข้อที่จะระบุว่าในแต่ละข้อนั้นมีธรรมะ10ประการอะไรบ้าง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: บางทีก็จะมีหลายนัยยะก็จะค่อยว่ากันไปตามลำดับข้อลำดับหมวดของประการต่างๆ
0: เจ้าค่ะเราก็โชคดีที่ว่ามีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านเมตตาที่จะไปศึกษาไปอ่านมาก่อนแล้วก็ยังจะมีพวกเชิงอัดอะไรต่างๆเนี่ยที่ท่านจะค้นคว้ามาแล้วก็อธิบายให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆหลายท่านอาจจะพูดถึงว่าพอพูดถึงพระไตรปิฎกนี่ก็หลายคนก็อาจจะแบบรู้สึกโอ้โหเป็นเรื่องยากเหลือเกินแต่เท่าที่เวลาผ่านมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ 6-7 ปีเนี่ยท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะทราบแล้วล่ะว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นพระอาจารย์ทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายเข้าใจมากขึ้นแล้วก็หลายส่วนหลายประการเนี่ยเรารับฟังแล้วสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเองได้เลยนะเจ้าคะทีนี้พอมาถึงธรรมะมี10ประการหรือทัศกนิบาตเนี่ยเจ้าคะก็อยากจะให้พระอาจารย์ได้เมตตาเริ่มชี้แจงที่ประการแรกเลยเจ้าคะหรือข้อแรกกันเลยเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
1: เริ่มพันก็จะไล่ไปตั้งแต่ข้อที่1ของธรรมะที่มี10ประการหมวด10ทัศกนิบาตในพระสูตรนี้คิดว่าก็จะมีอยู่250สูตรหมายถึงว่าในหมวดเนี่ยนะ10เนี่ยอาจจะมีอยู่สัก250สูตรโดยเขาก็จะแบ่งเป็นเซต50 3เซต150เอาไว้เซต50 3เซตเซตละ50 3เซตก็เป็น150แล้วแต่ละเซตก็จะแบ่งเป็น5วรรควรรคละ10นี่นะ
0: โ
1: ดยตอนนี้เราก็อยู่ในวรรคที่1ก็จะมี10สูตรอะไรบ้างเราว่ากันอันในพระสูตรแรกคือเกี่ยวกับเรื่องของศีลแล้วก็ที่1ข้อที่2อันนี้จะคล้ายๆกันเดี๋ยวก็ไล่ไปตามลำดับดีกว่านะเอาเพื่อที่ให้ท่านผู้ฟังได้เก็ททั้งหมดก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: ไล่ไปตามลำดับท่านพระอนนท์มาถามพระพุทธเจ้าถึงอานิสงส์ของศีลนะศีลมีอานิสงส์เป็นอะไรก็จะมีธรรมะ10ประการที่ ไล่กันไปไล่กันไปอ้าวศีลมีอะไรเป็นอานิสงส์พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจคืออวิปฏิสารเป็นอานิสงส์ความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจนี่ก็คืออะไรคือลักษณะที่ว่าเราจะไม่ต้องกังวลใจอย่างเช่นว่าคนที่เขาไม่ได้นอกใจคนอื่นเนาะเขาจะไม่ต้องไปกลัวว่ามีจะมีคลิปอะไรไปอยู่ใน YouTube
0: จะค่ะ
1: ทีนี้เราคิดตรงข้ามก็ได้ลักษณะการคิดตรงข้ามก็คือมองมุมกลับแล้วมองมุมกลับว่าเฮ้ยถ้าคนที่ไปทำอะไรผิดศีลเนาะไม่ว่าจะโกงไม่ว่าจะคิดนอกใจมันจะกลัวว่ามันจะมีภาพอะไรหลุดไปในอินเทอร์เน็ตเนาะในอะไรใน YouTube ต่างๆแล้วความกังวลใจก็เนี่ยเขาเรียกว่าวิปฏิสารพอเราไม่ผิดศีลเราก็ไม่กังวลใจใดๆมันก็เรียกว่าวิปฏิสารนี่คือข้อที่สองประการที่สองประการที่หนึ่งคือศีลประการที่สองคือความไม่ร้อนใจถัดมาอ้าวแล้วไม่ร้อนใจแล้วจะเกิดอะไรคือท่านพระอนุนนั้นถามต่อหลวงพ่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงความไม่ร้อนใจท่านก็ถามอีกว่าแล้วความไม่ร้อนใจนี่มีอะไรเป็นอานิสงส์ก็จะมีความปราโมทลักษณะของปราโมทก็คือแบบว่าสบายใจชื่นใจดีใจยินดีอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วปราโมทต่อไปเป็นอะไรก็ปีติปีติคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจความอิ่มเอิบใจความสบายใจปีตินะปราโมทย์นี่คือเขาให้คำอธิบายภาษาไทยคือบันเทิงใจร่าเริงใจคล้ายๆกับว่าแช่มชื่นอะอย่างนี้นะพอมันไม่ต้องกังวลอะไรมันก็แช่มชื่นแช่มชื่นแล้วเป็นยังไงถ้าเราแช่มชื่นอยู่เรื่อยๆสบายใจอยู่เรื่อยๆมันมีความก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันสงบแบบดีใจได้ง่ายอิ่มใจได้ง่าย
0: เจ้าค่ะ
1: มีความปรับปลื้มยินดีอะไรได้ง่ายทีนี้ความปรับปลื้มยินดีตรงนี้คือปราโมทย์นั่นเองแล้วปราโมทย์แล้วขอไปปีตินั่นเองปีติปีติแล้วเป็นยังไงอันนี้ส่งต่อไปคือเขาก็จะมีความสุขที่ไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกละเพราะว่ามันเป็นตัวเราทำไงเข้าใจป่ะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: พอแบบฝึกในการที่จะแบบไม่ทุกข์ใจอะไรฉันสบายใจง่ายๆก็ง่ายๆคือศีลของฉันเนี่ยนึกถึงศีลของฉันจะมีความสบายใจจิตของเรามันจะมีความสงบระงับความสงบระงับนี่คือปัสสัทธินี่ประการที่5แล้วนะประการที่5ปัสสัทธิแปลว่าความสงบระงับทีนี้สงบระงับแล้วยังไงคนที่สงบระงับเนี่ยเขาไม่ได้ต้องพึ่งความสุขภายนอกแต่ก็มีความสุขอยู่ในภายในตรงนี้แหละจึงเป็นความสุขซีรีส์ทั้งหมดนี่มาเลยเนี่ยตั้งแต่ไม่ร้อนใจปราโมทย์ปีติปัสสัทธิเนี่ยเป็นลักษณะของความสุขที่ละเอียดลงมาเรื่อยๆนั่นก็คือเป็นปีติสุขอุเบกขาเข้าใจมั้ยเป็นไล่มาตามลำดับ
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนนี้คือลักษณะของปัสสัทธิสุขล่ะแล้วมีอะไรเป็นอานิสงส์ความสุขเนี้ยเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในไม่ได้ต้องพึ่งสิ่งภายนอกเขาเรียกว่าความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวนั่นคือสมาธินั่นเองสมาธิก็จะเป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นของความสุขแต่ตรงในข้อปัสสัทธิคือความสงบระงับและสุขเนี่ยเป็นซีรีส์ที่จะแบบว่าอธิบายซึ่งกันและกันเนาะว่าตั้งแต่แบบเราไม่ต้องร้อนใจในภายนอกใดๆเนี่ยมันก็สงบแล้วปัสสัทธิละพอสงบแล้วอันนั้นแหละก็คือความสุขซีรีส์ทั้งหมดนั้นคือความสุขความสุขตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวบ่งบอกระดับของสมาธิถ้าสุขเราละเอียดลงไปเท่าไหร่สมาธิก็มากขึ้นเท่านั้นถ้าความสงบของเรามากขึ้นเท่าไหร่ความสุขสมาธิของเราก็มากขึ้นเท่านั้นอย่างนี้นะ
0: ถูกค
1: ่ะนี่คือประการที่7แล้วประการที่7เรื่องของสมาธิเอาแล้วสมาธิล่ะจะมีอะไรเป็นอานิสงส์ท่านพระอานนท์ก็ถามต่อเอาสมาธิเนี่ยจะมีการรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นว่าเป็นอานิสงส์การรู้เห็นตามความเป็นจริงทำไมเราถึงจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ก็เพราะจิตเราเป็นสมาธิไงเข้าใจไหม
0: จ้าค่ะ
1: จิตเราเป็นสมาธิเราจึงรู้เห็นตามความเป็นจริงทำไมเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะถ้าจิตจะเป็นสมาธิ

0: ถ้ายินร้ายยินร้ายมันก็จะมีอคติละอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้คือลักษณะที่ยินดียินร้ายไปตามเพราะว่าเพลินไปตามสิ่งที่มากระทบก็จะไม่อันนี้คือไม่เห็นไม่เห็น
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าจิตคุณเป็นสมาธิมีสติมีสมาธิเนี่ยมันจะไม่ได้ยินดียินร้ายไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นก็จะไม่พอไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปตามสิ่งที่มากระทบนั่นแหละคือสมาธิไงเราก็จะเห็นตามเนื้อผ้าของมันก็ใช่ไหมเราจะไม่ได้ลำเอียงคือในความที่ว่าเรายินดีกับมันเราจะไม่ได้มีอคติในความที่ว่าเรายินร้ายกับเขาไม่เป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: หลวงพ่อเราไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ชื่อว่าเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงนี่คือประการที่8เนาะประการที่8
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วเห็นตามความเป็นจริงเห็นไปทำไมเห็นตามความเป็นจริงเห็นไปทำไมอาจจะมีอะไรเป็นอานิสงส์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอ้ามีความหน่ายคลายกำหนัดนิพพิทาคือความหน่ายคลายกำหนัดคือวิราคะวิราคะกำหนัดนี่คือราคะเนาะ
1: ถูกค่ะ
0: มีความเบื่อหน่ายมีความคลายกำหนัดเป็นอานิสงส์ทำไมเวลาเราเห็นตามความเป็นจริงเราจึงจะหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดได้เพราะว่าเวลาที่เราเห็นตามความเป็นจริงเราเห็นอะไรก่อนตรงนี้พระพุทธเจ้าจะอธิบายถึงการที่เราจะต้องสามารถยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้ยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้คำพูดนี้นะคุณใจพระอาจารย์ก็
1: เจ้าค่ะ
0: เพิ่งจะเรียนเร็วๆนี้แหละในห้องเรียนภาษาบาลีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีสำนวนอะไรที่มันจะลึกล้ำนิดนึงนะเช่นการยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ทำไมเขาต้องใช้สมดุลนี้ด้วยก็ไม่รู้ก็จะเป็นการที่เราไม่ไปตามแล้วไงไม่ไปตามนี่คืออะไรตามเพลินไปตามเนี่ยเพลินไปตามทำไมคุณถึงไม่เพลินไปตามก็จะเน้นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วอันนี้คือเห็นตามความเป็นจริงก็เลยว่ายถาภูตายานัทสนะเราเห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไตรลักษณ
1: ์เจ้าค่ะ
0: พอจิตเราเห็นโดยความเป็นไตรลักษณ์จิตเราเหนือเลยยกขึ้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ยกขึ้นนี่คือตัวเราขึ้นจากน้ำพนามันซัดไปอยู่พัดไปอยู่แล้วกระแสน้ำนี่คือเปรียบเหมือนกับตัณหากิเลสราคะความเพลินอย่างนี้เป็นต้นซัดไปซัดอะไรไปซัดสัตว์ทั้งหลายล่ะไปไหนไปตายนู่นน่ะไปแบบไปตกต่ำไปไม่ดีไปตามกระแสโลกแต่พอเราเห็นตามความเป็นจริงปึ้งเรายกขึ้นเลยต้องลงขึ้นเลย
1: จิตสูงขึ้นเลยทันที
0: จิตสูงขึ้นเลยไม่ไปตามกระแสไงไม่ไปตามกระแสแล้วไอ้ความที่ไม่ไปตามกระแสเพราะว่ายกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์นั่นคือการเห็นตามความเป็นจริงโดยของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เห็นตามความเป็นจริงจิตยกขึ้นแล้วไอ้ลักษณะที่ไม่ไปตามนี่คือไม่เพลินไปตามนี่เขาเรียกว่าหน่ายลักษณะที่ไม่กำหนัดไปตามก็เรียกว่าคลายกำหนัดไง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงเป็นคำที่เรียกว่าหน่ายคลายกำหนัดนิพพิทาวิราคะหน่ายในที่นี้ไม่ได้บอกว่าเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งอย่างนั้นนะไม่ใช่ไงบางทีเขาจะแบบว่าเบื่อแล้วบางคนก็ทำให้บางคนจะเข้าใจผิดไปว่าอ๋อก็เหมือนเบื่อหน่ายนี่ฉันแบบเบื่อของสิ่งนี้เบื่อที่นี่เบื่อคนนั้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะเพราะว่าความเบื่อแบบนั้นเป็นลักษณะเบื่อที่อาศัยเรื่องกามบ้างเช่นเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้เบื่อเสื้อผ้านี่เบื่อกระเป๋าใบนี่เบื่อรถคันนี้คุณก็ไปคบคนใหม่ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ซื้อกระเป๋าใหม่ซื้อรองเท้าใหม่ซื้อรถใหม่เบื่อเงี้ยเขาเรียกเบื่อเซ็งเนื่องเพราะอาศัยเรื่องกามเรื่องตาเรื่องหูแล้วก็จะแบบเป็นความร้อนร้อนรุ่มร้อนจะไม่พอใจฉันโกรธบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะมีการยึดถือต่อไปอีกแต่ว่าลักษณะของนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายจะเป็นลักษณะที่เกิดจากปัญญายังไม่ได้เกิดจากเรื่องกามเบื่อหน่ายนี่ก็เป็นตัวที่แบบเบาด้วยให้เราเบาปล่อยวางได้ในขณะที่เบื่อ

0: เองมันจะไปยึดสิ่งอื่นใช่ไหมเบื่อหน่ายเนี่ยมันจะไม่ยึดสิ่งอื่นมันจะปล่อยวางได้มันจะไม่ไปยึดต่อมันจะปล่อยออกแล้วก็ตัวมันเองก็เป็นลักษณะที่ให้เบาไม่ใช่ไปยึดถืออื่นอีกต่อแล้วก็จะเรียกว่าเบื่อหน่ายชื่อเต็มๆของเขาหรือใช้คำว่านิพพิทาคือความหน่ายท่านพระอานนท์ถามต่ออีกเอาแล้วนิพพิทาวิราคะเนี่ยมันจะมีอะไรเป็นอานิสงส์มีอะไรเป็นอานิสงส์ท่านก็ตรัสถึงวิมุตติญาณทัสสนะคือญาณที่ให้เห็นถึงความพ้นวิมุตติญาณทัสสนะคือรู้ว่าเราพ้นแล้วเราอยู่เหนือกระแสแล้ววิมุตติญาณทัสสนะอันนี้เป็นอันที่10
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เรา10ข้อแล้วนะไหนไล่ดูทีละ1 1คืออะไร
1: ศีลเจ้าค่ะ
0: ศีล2คือความไม่ร้อนใจ
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: 3คืออะไร
1: ปราโมทเจ้าค่ะความปราโมทบันเทิงใจใช่ไหมเจ้าค่ะจากนั้นก็มีปีติความอิ่มใจ
0: เป็นอันที่4
1: เจ้าค่ะอันที่5ก็คือความสงบกายแล้วก็สงบใจนะคะ
0: สงบกายใจนั่นคือปัสสัทธิเนาะปัสสัทธิ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปที่6ก็คือความสุข
1: ความสุขเจ้าค่ะ
0: พอสงบกายสงบใจแล้วก็เรียกว่าเป็นความสุขพอมีสุขแล้วก็เป็นสมาธิอันที่7แล้วก็เป็นการเห็นตามความเป็นจริงอันที่8อันที่9คือความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนิพพิทาและวิราคะอันที่10ก็จะเป็นวิมุตติญาณทัสสนะทำไมถึงเป็นตามลำดับอย่างนี้เพราะว่าศีลพอเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเราจะไม่ร้อนใจเราจะไม่ต้องมาคอยกังวลใจว่าใครจะมารู้ว่าเราผิดศีลไหมความไม่ต้องกังวลใจเนี่ยคืออวิปฏิสารแล้วทีนี้ถ้าเราจะกังวลใจเรื่องอื่นคุณไม่ต้องกังวลใจตรงนี้คือเมสเซจต้องการจะบอกตรงนี
1: ้
0: แล้วก็ฉันไม่ผิดศีลแล้วทำไมฉันยังกุ้มใจเรื่องนั้นกังวลใจเรื่องนี้อ่ะคุณไม่ต้องเลยคุณไม่ต้องเลยเพราะอะไรเพราะการที่คุณจะมากังวลใจเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรที่คุณเพราะเราไม่ได้ผิดศีลเนี่ยเราจะกังวลใจเรื่องลูกเราจะกังวลใจเรื่องเศรษฐกิจเราจะกังวลใจเรื่องคู่ครองพ่อแม่คุณไม่ต้องกังวลใจเลยเพราะอะไรก็เพราะเราไม่ได้ทำผิดศีลเราควรจะสบายใจข้อที่หนึ่งเราควรสบายใจก่อนเอาแล้วพ่อแม่เป็นยังไงคู่ครองจะเป็นยังไงลูกจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลเหรออันนั้นมันธรรมดาเพราะอะไรเพราะถ้าเป็นสัตว์โลกเขาต้องเป็นไปตามกรรม
1: เ
0: ขาทำกรรมชั่วเขาได้กรรมชั่วเขาทำกรรมดีเขาได้กรรมดีแล้วเศรษฐกิจจะทำยังไงมันเป็นไปตามระบบของโลกอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็แย่เดี๋ยวเงินก็ฝืดเดี๋ยวเงินก็เฟ้อเดี๋ยวหุ้นก็ขึ้นเดี๋ยวหุ้นก็ลงโลกของมันเป็นอย่างนี้คุณจะไปใจได้เลยมันเป็นอย่างนั้นของมันแน่นอนเราไม่ต้องกังวลใจถ้าเราไม่ผิดศีลไม่มีเหตุใดที่เราควรจะกังวลใจนั่นนี่ไม่จำเป็นเพราะมันเป็นไปตามกระแสโลกอยู่แล้วเป็นโลกธรรมนะแล้วก็เป็นตามกรรมอยู่แล้วนะใครทำกรรมดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสัตว์มันก็จะเป็นไปตามของมันนะเดี๋ยวมันก็ป่วยไข้แล้วก็หายไม่หายก็ตายไม่ตายก็เกิดมันก็เป็นอย่างนี้เหตุผลแห่งความที่ว่าเราจะมากังวลใจมันไม่มีอันนี้ต้องการจะสื่อเมสเซจตรงนี้ก่อนนี้คู่นี้นะศีลแล้วก็ความไม่ร้อนใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราจึงควรมีเหตุแห่งความที่จะบันเทิงใจสบายใจได้เลยโอ้คนนี้ตายคนนั้นเกิดคนนั้นเกิดเหตุนั้นเราไม่ต้องมาเสียใจหรอกไม่ต้องเลยควรจะมีความปราโมทย์เลยเพราะโลกก็เป็นอย่างนี้นี่คือความไม่ร้อนใจควรจะให้เรามีความอิ่มเอิบใจปราโมทย์หมายถึงว่าความบันเทิงใจนะคือความสบายใจระดับหนึ่งปราโมทย์แล้วก็มีปีติพวกนี้เป็นซีรีส์ที่มาด้วยกันปราโมทย์ปีติปัสสัทธิอิ่มใจบันเทิงใจอิ่มใจสงบกายใจก็คือดีใจปลื้มใจแล้วก็เย็นใจได้ดีใจก็คือปราโมทย์ปลื้มใจก็ปีติแล้วก็เย็นใจก็ปัสสัทธิเราไล่มาตามลำดับพวกนี้จะเป็นการระบุถึงความสุขที่เราได้รับมาเป็นขั้นเป็นขั้น ความสุขที่เราได้รับมาเป็นขั้นเป็นขั้นในข้อประการที่6ก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงสมาธิที่เป็นขั้นเป็นขั้นลึกลงไปในประการที่7แล้วก็อย่างที่อธิบายไว้ว่าสมาธิเป็นงี้แล้วเราก็เห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็มีญาณต่อไปด้วยแล้วก็นี้ก็จะเป็น10ประการ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไล่มาตั้งแต่ศีลแล้วเริ่มมาแต่ศีลทีนี้พระอาจารย์มั่นใจมากเลยถ้าที่จำได้น่าจะมีข้อ11ด้วยน
1: ่
0: าจะมีข้อ11แต่11ยังไม่มาก็จะมีต่อไปในเล่มนี้แหละเล่มนี้แหละจะมี10 11แล้วก็จะมีที่มากกว่านี้ก็มีแล้วก็จะระบุ11แต่เป็นอะไรนะท่านผู้ฟังติดตามในเวลามันที่ไปถึงก็ค่อยๆฟังอีกทีแล้วจะย้อนกลับมาที่นี่ด้วยอันนี้คือข้อที่1ข้อที่1ของหมวด10เป็นพระสูตรแรกเลยและเป็นคำถามที่เกี่ยวกับศีลทีนี้ต่อมาพระพุทธเจ้าก็อธิบายว่าเรื่องศีลที่เป็นไปจนถึง10ประการทั้งหมดเนี่ยนะในพระสูตร

0: โดยที่ไม่ได้ต้องตั้งใจแต่ว่าตั้งใจนี่คือเจตนาหมายความว่าไงคือจากศีลไปความไม่ร้อนใจไปปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิเห็นตามความเป็นจริงไหนใครกำหนัดวิมุตติญาณทัศน์ทั้งหลายเนี่ยสิบประการนี้มันจะไหลต่อไปต่อไปต่อไปเนี่ยไม่ได้ด้วยเจตนาไม่ต้องมีเจตนาพูดใหม่
1: คือไม่ต้องตั้งใจหวังว่าจะได้อะไรอย่างนั้นถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย
0: ์ใช่ใช่ไม่ได้ด้วยเจตนา
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ใช้คำนี้เพราะว่าบาลีเนี่ยเขาใช้ว่าเจตนาญาใช้คำนี้นะ
1: เจ
0: ตนาญาเจตนาญาคำว่าเจตนาญาคือเป็นลักษณะที่ว่าเจตนาที่เราจะพูดในภาษาไทยเรามันจะเป็นกิริยาใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ท่านหมายถึงคำนามนะเป็นคำนามเจตนายะเนี่ยเป็นคำนามคือเราจะทำให้ศีลเกิดเนี่ยไม่ได้ด้วยเจตนาจะพูดยังไงดีแต่ด้วยความเพียรนะจะพูดอย่างนี้กันนะไม่ด้วยเจตนาคุณจะถึงศีลได้แต่คุณต้องด้วยความเพียรต้องด้วยศรัทธาด้วยความตั้งใจเป็นแบบนี้แต่บางคนอาจจะเห็นว่าก็ศีลเป็นเจตนาไม่ใช่หรอเจตนาในการที่จะเว้นจากการฆ่าสัตว์เข้าใจไห
1: ม
0: หรือเราจะทำอะไรเราต้องมีเจตนาสิในการที่เราจะทำก็ถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่ผิดศีลอย่างนี้นะหรือบางทีฆ่าคนโดยไม่ได้เจตนานี่เขาโทษเราน้อยด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่นี้แล้วในที่นี้มันเป็นยังไงก็เลยอยากจะอธิบายตรงนี้ว่าเจตนายะกรณียสูตรเจตนากรณียสูตรเนี่ยคือเอาความเจตนาเป็นเครื่องมือเอาเจตนาเป็นเครื่องมือเนี่ยไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ใช่เข้าใจไหมคำว่าไม่ใช่นี่คือคุณจะถึงอันนี้ได้คุณจะถึงศีลได้คุณจะถึงปีติได้คุณจะถึงสมาธิได้คุณไม่ได้ใช้เจตนาเป็นเครื่องมือคือรูปภาษาเนี่ยอาจารย์อยากจะคือเพราะว่าถ้าเราอ่านเฉยๆไงนะคุณใหญ
1: ่ๆ okay.
0: เลยเราจะเข้าใจว่ามันก็ไม่ต้องเจตนาทำหรอมันไม่ใช่อย่างนั้น mm. ในที่นี้ก็ท่านพูดถึงว่าอุปัชติคืออุบัติขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่ามันเกิดขึ้นคุณจะรู้ได้ไงคุณมีสมาธิแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณมีความหน่ายกายกำหนัดแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณเห็นตามความเป็นจริงแล้วคุณรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณรู้ว่ามันเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยไม่ได้ด้วยเจตนาอ๋อแล้วด้วยอะไรนะด้วยญาณก็ใช่ไหมญาณตั้งหากถึงจะเป็นตัวรู้ที่บอกได้ว่าคุณมีศีลยังคุณจะรู้ว่าคุณมีศีลนี่คุณต้องมีญาณในการที่จะรู้ว่าคุณมีศีลนะก็จะมีศีลแล้วฉันจะไม่รู้ฉันก็ต้องรู้ดิใช่คุณรู้ได้เพราะว่าคุณรู้ได้ด้วยญาณไม่ได้รู้ได้ด้วยเจตนาโอเคไหมนะคุณจะรู้ได้ว่าคุณมีความไม่ร้อนใจคุณมีปีติแล้วไม่คุณไม่ได้รู้ได้ด้วยเจตนานะแต่คุณรู้ได้ด้วยญาณนะโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ในความที่ว่าเราจะให้ถึงเพราะรูปประโยคตรงนี้นะเขาบอกว่าถ้าคุณมีความสุขแล้วอ่ะถ้าคุณมีความสุขแล้วอ่ะคุณไม่ต้องด้วยเจตนาว่าขอเราจงมีสมาธิตรงนี้นะคือหมายว่าคุณจะไปถึงตรงนั้นที่สมาธิได้เพราะมีสุขใช่ไหมคุณจะไปถึงตรงสมาธิได้อ่ะไม่ได้ด้วยเจตนานะแต่คุณถึงสมาธิได้แล้วคุณรู้ว่าตรงนั้นเป็นสมาธิคุณต้องรู้ได้ด้วยญาณรู้ได้ด้วยญาณถึงได้ด้วยญาณอ๋อฉันถึงสมาธิแล้วคุณถึงจะบอกได้ว่าอ๋อฉันได้สมาธิแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณได้สมาธิแล้วด้วยญาณนะไม่ได้ด้วยเจตนานะเข้าใจไหมเอ้าทีนี้พออย่างนี้แล้วหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องน้อมจิตไปหมายความว่าเราต้องใส่ความเพียรเราต้องใส่ศรัทธาเราต้องใส่ความเพียรเราต้องใส่สติเราต้องใส่ปัญญาเราจึงจะรวมกันแล้วเกิดญาณคุณรู้ได้ว่า

0: โอ้นี่คือสมาธิเกิดขึ้นแล้วมีแล้วถึงแล้วฉันถึงความมีสมาธิแล้วนะรู้ได้ไงนะไม่ได้ด้วยเจตนาแต่ด้วยญาณโอเคนะเพราะตรงนี้พระอาจารย์จำได้ว่าเคยคุยกับคุณเดชะและท่านผู้ฟังไปในช่วงที่เรามีงานกลุ่มทรัพย์แห่งใจเมื่อต้นปี2569เนี่ยนะ
1: ธีม
0: ที่เราคุยกันในปี2569เนี่ยก็คือเรื่องของทิฏฐิ62แล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่เราเป็นมนต์เรื่องกับใจนะซึ่งพระอาจารย์ก็เน้นเรื่องนี้อยู่ตั้ง 2-3 ครั้งว่าเราไม่ได้ด้วยศรัทธานะกฎนี้ลักษณะเดียวกันว่ามันไม่ใช่เบอร์3เพราะว่าเบอร์3นี่คือหมายถึงว่าเอาเป็นเครื่องมือเป็นวิภัตติที่3วิภัตติที่3ของภาษาบาลีนะหมายว่าเป็นนามเจตนายะนี่ก็เป็นวิภัตติที่3หมายถึงว่ามันใช้เป็นเครื่องมือไม่ใช่เจตนาไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการที่คุณจะถึงเป็นลำดับขั้นลำดับกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายว่าถ้าเราตั้งจิตว่าโอเคฉันต้องได้สมาธิคุณผิดคุณทำไม่ถูกก็ไม่ถึงอาจจะไม่ผิดอ่ะก็ไม่ถูกกันแหละก็ไม่ถูกมันก็ผิดนั่นแหละก็มันจะไม่ได้ด้วยเจตนาแต่คุณได้ด้วยอะไรด้วยญาณคำถามคือทำญาณให้เกิดขึ้นได้ยังไงเพียรแล้วปัญญาแล้วน้อมจิตไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ม
0: ันหลายอย่างรวมกันมันจะเกิดญาณเพราะญาณมันก็ต้องมีสัญญาก็ต้องมีความเพียรก็ต้องมีศรัทธาอินทรีย์เราต้องได้พออินทรีย์คุณแก่กล้าปุ๊บบูมมันก็จะเกิดญาณขึ้นเจตนาไม่ใช่ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือในที่นี
1: ้เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหมคิดว่าต้องฟังเข้าใจอยู่นะว่าภาษานี่โอ้ยท่านละเอียดมาก
1: เข้าใจเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราเข้าใจเจตนาว่าเป็นกิริยาเนี่ยบางทีก็จะไม่ลองงั้นฉันก็ไม่ต้องน้อมจิตไปนะฉันก็ไม่ต้องคิดอะไรก็ทำไปเรื่อยๆไม่ใช่นะแต่ว่าคุณจะต้องน้อมจิตไปอยู่กันนะคุณต้องมีเป้าหมายนะคุณจะต้องมีเป้าหมายอ่ะว่าเราทำไปทำไมก็จะต้องไปนิพพานจะต้องมีเป้าดิมันจะไม่ได้มาตั้งเป้าไม่ได้เป้านี้ก็หมายความว่าคุณก็ต้องเจอในอิทธิบาท4ในการที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบอย่างเงี้ยนะแต่ว่าในที่นี้ท่านไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้ต้องตั้งเป้าต้องตั้งสิแต่ว่าอย่าใช้เจตนาเป็นเครื่องมือในการให้ถึงศีลเป็นต้นในการให้ถึงสมาธิเป็นต้นในการให้ถึงการปล่อยวางเป็นต้นใช้เจตนาเป็นเครื่องมือมันจะไม่ถึงมันไม่ใช่มันต้องใช้ญาณแต่วันในพระสูตรนี้ท่านไม่ได้พูดว่าญาณนะคุณใจนะอันนี้พระอาจารย์เทียบเคียงให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยในสูตรอื่นๆท่านจะใช้บอกว่าญาณจะไม่ใช่มันเหมือนศรัทธายะคือด้วยศรัทธาไม่ใช่คุณจะไปถึงด้วยความเชื่อไม่ใช่คุณจะไปถึงด้วยเจตนาไม่ใช่ไงคุณต้องถึงด้วยญาณเท่านั้นเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ในนี้คือคุณจะรู้ว่าคุณถึงแล้วคุณต้องมีญาณไม่ได้ด้วยเจตนาอ่ะนี่คือพระสูตรที่2เพราะฉะนั้นก็เอา10ข้อนั้นมาต่อกันด้วยคำนี้เลยถ้าเรามีศีลสมบูรณ์แล้วเราไม่ต้องไปด้วยเจตนาให้ถึงว่าขอความไม่ร้อนใจจงมีแก่เราแต่ความร้อนใจจะเกิดขึ้นแก่ผู้บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์นี่เป็นธรรมดาเพราะศีลคุณสมบูรณ์ด้วยประการใดๆเอาไหมนะฟังให้ดีนะศีลเราสมบูรณ์ด้วยประการใดๆเราจะเกิดญาณรู้ได้ด้วยประการนั้นๆว่าความไม่ร้อนใจจะมีแก่เราคำที่พระอาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นะไม่มีในพระสูตรนี้นะ
1: เอา
0: ใหม่ยิ่งถ้าเรามีความไม่ร้อนใจแล้วเราจะให้ถึงว่าปราโมทย์จงเกิดแก่เราปราโมทย์จงมีแก่เราคุณจะไม่ได้ไปถึงตรงนั้นด้วยเจตนาคุณจะไปถึงด้วยเจตนาไม่ใช่ แต่ถ้าคุณมีความร้อนใจชนิดที่สมบูรณ์แล้วนะถ้าคุณมีความร้อนใจไม่ร้อนใจนะขอไปถ้าคุณมีความไม่ร้อนใจสมบูรณ์แล้วนะคุณจะมีความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าโอ้จิตเราจะอิ่มเอิบใจแล้วสบายใจแล้วนั่นคือปราโมทย์ความรู้เฉพาะอย่างบางประการนั่นคือญาณก็จะหมายคุณถึงความที่ฉันมีปราโมทย์ได้ด้วยญาณต่างหากไม่ได้ด้วยเจตนาเข้าใจปะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาอีกทีนะอีกทีนะพอเรามีปราโมทย์มีปีติแล้วอย่างเงี้ยนะดูไปเลยนะเราจะให้มันเกิดสุขอ่ะจะให้เกิดสุขให้เกิดสมาธิคุณจะไม่ได้ด้วยการที่คิดเอาเจตนาเอาไม่ใช่แต่พอเราทำสุขทำสมาธิเดี๋ยวทำปีติปราโมทย์เนี่ยนะปีติปราโมทย์เนี่ยจนสมบูรณ์แล้วจนสมบูรณ์แล้วคุณจะมีความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าอ๋อนี่คือสุขนั่นเองนะอ๋อนี่คือสมาธินั่นเองนะไอ้ความรู้เฉพาะอย่างบางประการที่เกิดขึ้นว่านี่คือสุขนั่นเองนี่คือสมาธินั่นเนี่ยนั่นคือญาณญาณนะญาณญาณเนี่ยคุณรู้ว่าคุณมีสุขคุณรู้ว่าคุณมีสมาธิได้ด้วยญาณนะไม่ใช่ด้วยเจตนานะที่คุณมา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคแล้วโอเคสามอีกครั้งหนึ่งกับสามอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้พอเรามีสมาธิมีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราจะเออเราต้องเห็นตามความเป็นจริงสิยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์เห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเราไม่คิดว่าเฮ้ยฉันต้องได้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะให้ถึงตรงนั้นได้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าคุณจะมาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้ด้วยเจตนาคือคิดแบบฉันไม่ต้องได้ฉันต้องได้ไม่ใช่แต่พอคุณจิตเป็นสมาธิแล้วแล้วเราทำอย่างสมบูรณ์จิตสมาธิอย่างสมบูรณ์เพราะสมาธิมันไม่ได้มีขาเดียวมันจะมีขาหนึ่งสมถะและวิปัสสนาพอเรามีสมถะปุ๊บเอ้ยยังอีกขาหนึ่งหายไปไหนเออคุณเอาสมาธิวิปัสสนาอ๋อมันครบแล้วเราจะมีความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าอ๋อนี่คือการเห็นตามความเป็นจริงอะไรเนี่ยไอการที่คุณรู้ว่าอ๋อนี่คือการเห็นตามความเป็นจริงนะเนี่ยนะความรู้เฉพาะอย่างมาประการนั้นนั่นน่ะคือญาณนะไม่ใช่เจตนาเข้าใจไหมไม่ใช่เจตนาเอาแล้วฉันจะมามีญาณตรงนี้ได้ไงทำให้มันสมบูรณ์หมายถึงว่ามีความรู้เฉพาะอย่างมาประการนี้ได้ไงนะคุณใส่ความเพียรลงไปสิคุณใส่ปัญญาลงไปสิคุณใส่สติลงไปสิคุณใส่ศรัทธาลงไปสิคุณใส่ทุกอย่างลงไปเลยให้มันแก่กล้าขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่ได้ด้วยเจตนาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือนี่หมายความว่าอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือพระอาจารย์มาเข้าใจจุดนี้ได้ก็เพราะว่ามาดูบาลีนะคุณใจดูบาลีตอนแรกก็ไม่เก็ตอ่ะเพราะว่าแต่ละสำนวนแต่ละที่ก็ท่านก็แปลไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านหลวงพ่อพุทธทาสก็แปลว่าไม่ต้องทำเจตนาว่าแต่พอเราพูดว่าไม่ต้องทำเจตนาว่ามันก็เลยกลายเป็นกิริยาไงซึ่งกิริยาก็ไม่ใช่นามอีกเหมือนกันนะมันก็เลยจะเข้าใจว่าการกระทำมันเป็นคนละอย่างฉบับของมหามกุฏก็แปลอีกอย่างหนึ่งฉบับของมหาจุฬาที่เล่มที่เราใช้อยู่นี่ก็แปลว่าตั้งใจ
1: เอาแสดงว่าเราไม่ต้องตั้งใจ
0: ไม่ต้องตั้งใจมันก็ไม่ใช่งั้นไม่ต้องทำความเพียรหรอมันเลยจะตีความไป อีกแบบหนึ่งไปอย่างนี้นะแต่คำนี้มาจากพระบาลีว่าเจตนายะหมายถึงว่าเป็นคำนาม
1: เป็นคำนามเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ที่ทำหน้าที่คือเอาคำกริยามาทำเป็นคำนามเพื่อที่จะบ่งบอกถึงว่าการใช้เป็นเครื่องมือบ่งบอกถึงการใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือมันจะเป็นคำนามโอเค
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือพระสูตรที่ตอนไหนนี่ที่สองนะที่สอง
1: ที่สองเจ้าค่ะ
0: ทีนี้สองอย่างไรสามไม่เหมือนกันนะสองกับสามเดี๋ยวสองก็อันหนึ่งนะสามนี่ต่อมาสามนี่ต่อมาคือก็เอาคุณธรรมเซตเดิมสิบข้อเดิมนั่นน่ะมาอธิบายในอีกรูปแบบหนึ่งสิบข้อนั่นนะมาอธิบายในข้อที่สองคืออธิบายในลักษณะที่ปรารภเรื่องการใช้เจตนาเป็นเครื่องมือเนาะอันที่สามเนี่ยมาอธิบาย ในลักษณะที่มองเรื่องมองตรงข้ามมองผันผวนมองอีกมุมหนึ่งมองในมุมกลับด้านใช้คำนี้ดีกว่ามองมุมกลับด้านแต่ถ้าจะพูดภาษาอังกฤษคือ inversion ซึ่งเรื่อง inversion เราจะคุยกันในวันพรุ่งนี้แต่ว่าอยากให้ท่านฟังเห็นตัวอย่างไว้ก่อนหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคุณไม่อยากได้อะไรหรือถ้าคุณทำอันนี้พังหมายถึงว่ามันถ้าสมมติเราไม่อยากได้สิ่งนี้ใช่ไหมสมมติเราอยากได้สิ่งนี้สมมตินะเราอยากได้ A เนี่ยเรามองกลับด้านว่าจะไม่ให้ได้ A เนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะเราก็อย่าไปทำสิ่งนั้นเนี่ยเข้าใจไหมมองกลับด้านนะ inversion ในที่นี้ก็จะพูดถึงว่าถ้าคุณทุศีลคุณทุศีลหรือมีศีลวิบัติความไม่ร้อนใจพังขจัดแล้วถูกขจัดไปในเหตุของความไม่ร้อนใจถูกขจัดไปเพราะคุณผิดศีลทุศีล
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะเหตุนะเหตุแห่งความประโมทเหตุแห่งการที่จะให้เกิดประโมทเนี่ยของคุณจะถูกขจัดไปถ้าคุณมีความร้อนใจพูดอย่างนี้ดีกว่าคือตัวบทเนี่ยนะท่านผู้ฟังไปอ่านเองก็ได้นะคืออันนี้ไม่อ่านให้ฟังเข้าใจป่ะรายการนี้เราไม่อ่านให้ฟังอ่านให้ฟังนี่เป็นวันพฤหัสช่วงของช่วงของคลังประสูติวันนี้ไม่อ่านให้ฟังนะแต่ท่านผู้ฟังไปอ่านเองนะแต่จะอธิบายให้ฟังเฉยๆซึ่งถ้าท่านผู้ฟังต้องอาจจะดูตัวบทมันว่าไงทำไมพระมหาไปพูดว่างี้ก็พูดไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าไม่ได้อ่านให้ฟังแต่อธิบายว่าเหตุของปีติจะถูกทำลายไปถ้าคุณไม่มีปราโมทย์ถ้าปราโมทย์เริ่มวิบัติเริ่มเสื่อมอะวิบัตินี่คือมันก็จะถูกกัดกร่อนไปวิบัติไปเหตุนั้นมันก็จะเราสิบอย่างนี้มาไล่กันไปนั่นเอง
1: เจ้าค่ะเหมือนไล่ย้อนหลังแบบในทางลบที่ว่าจะกระจัดออกไปใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกโดยอุปมาเอาอุปมามาพูดเลยท่านก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ความสมบูรณ์ของเขาน้องก็จะถูกขจัดไปจากการที่กิ่งใบมันไม่สมบูรณ์กิ่งใบไม่สมบูรณ์สะเก็ดเปลือกก็แย่ลงเปลือกก็แย่ลงพอสะเก็ดเปลือกแย่ลงกระพี้ก็แย่ลงกระพี้แย่ลงแก่นก็แย่ลงต้นไม้ก็ตายได้เพราะอะไรนะก็ใบกิ่งมันไม่สมบูรณ์เหมือนวิมุตติญาณทัศนะของเราเนี่ยจะถูกกำจัดได้เพราะเหตุแห่งวิมุตติญาณทัศนะคือความหน่ายคลายกำหนัดมันวิบัติคือเสื่อมไปกลายไปเหตุของความหน่ายคลายกำหนัดจะวิบัติจะเสื่อมไปนะเพราะว่าการเห็นตามความเป็นจริงมันวิบัติการเห็นตามความเป็นจริงจะวิบัติมันจึงจะเสื่อมไปเหตุของเขาจะเสื่อมไปถูกกระจัดไปเพราะว่าสมาธิมันวิบัติ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เหตุของสมาธิจะเสื่อมไปจะถูกกระจัดเพราะว่าความสุขมันวิบัติเหตุของความสุขจะเสื่อมไปเพราะว่าความสงบระงับมันวิบัติอย่างนี้นะเหตุของความสงบระงับถูกกระจัดไปเพราะปีติมันวิบัติเหตุของปีติจะถูกขจัดไปเพราะปราโมทย์วิบัติเหตุของปราโมทย์จะถูกขจัดไปเพราะความร้อนใจความไม่ร้อนใจมันวิบัติเหตุของความร้อนใจจะถูกขจัดไปเพราะศีลมันวิบัตินี่ไงศีลเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสำคัญนะที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแล้วท่านก็พูดในนัยย
1: ะ
0: กลับกันว
1: ่
0: าถ้าสมบูรณ์ล่ะสมบูรณ์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเหตุสมบูรณ์ขึ้นนะเหตุสมบูรณ์ขึ้นเหตุสมบูรณ์ขึ้นได้เหตุสมบูรณ์ขึ้นได้เพราะอะไรเดี๋ยวสมมติเราไล่กลับหลังมาเหมือนเมื่อสักครู่เนาะว่าเฮ้ยเราจะเห็นตามความเป็นจริงหมายถึงว่ามีวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยคือรู้เห็นในวิมุตติได้มันจะสมบูรณ์ได้เพราะอะไรนะเพราะเหตุแห่งวิมุตติญาณทัศนะของคุณเนี่ย จะต้องสมบูรณ์ขึ้นมาอ้าวอะไรอ่ะก็นิพพิทาวิราคะความหน่ายคลายกำหนัดเดี๋ยวอ้าวความหน่ายคลายกำหนัดเหตุของเขาจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้มันก็ต้องทำการเห็นตามความเป็นจริงให้สมบูรณ์เหตุแห่งการเห็นตามความเป็นจริงจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้คุณก็ต้องทำสัมมาสมาธิให้สมบูรณ์จะทำสัมมาสมาธิให้สมบูรณ์ได้ก็ต้องเหตุของเขามาให้สมบูรณ์คือสุขสุขจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องเหตุของเขามาให้สมบูรณ์คือความสงบระงับความสงบระงับจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ต้องเหตุของเขามาให้สมบูรณ์คือปีติปีติจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ต้องเหตุของเขาให้มาให้สมบูรณ์คือปราโมทปราโมทจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องเหตุของเขามาให้สมบูรณ์คือความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ต้องทำศีลให้สมบูรณ์เหตุของความไม่ร้อนใจก็คือศีลที่สมบูรณ์นั่นเอง
1: เจ้าค
0: ่ะเหตุแห่งความสมบูรณ์ก็จะมีมาได้เปรียบเหมือนต้นไม้จะมีแก่นที่สมบูรณ์กระพี้ต้องสมบูรณ์กระพี้จะสมบูรณ์ได้เปลือกสะเก็ดใบกิ่งต้องสมบูรณ์แต่กิ่งใบมันก็สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ทำให้ลำต้นหมายถึงเปลือกข้างนอกสะเก็ดของมันสมบูรณ์กระพี้ก็สมบูรณ์แก่นก็สมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลำดับขั้นไป
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือเอา10อย่างมาพูดเชื่อมโยงในรูปแบบที่3ด้วยเหตุของการถูกกำจัดหรือเหตุของความสมบูรณ์นี้จึงเรียกว่าเป็นอุปนิสัยะอุปนิสสะสูตรอุปนิสสะคือสิ่งที่มีอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยมาเป็นตัวตั้งต้นมาก่อนนี่คือพระสูตรที่3
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วพระสูตรที่3ที่4ที่5รายละเอียดเหมือนกันเลยรายละเอียดเหมือนกันเลยแต่ว่าพระสูตรที่4นะอธิบายโดยท่านพระสารีบุตรพระสารีบุตรได้อธิบายไว้กับภิกษุทั้งหลายนี่คือพระสูตรที่4ใส่ในเหมือนกันเลยนะรายละเอียดต่างๆใดๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านพระสารีบุตรเป็นคนพูดไว้กับภิกษุทั้งหลายพระสูตรที่5ก็ใส่ในใดๆเหมือนกับพระสูตรที่3เลยแต่ว่าคนที่พูดนั้นคือท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์กล่าวไว้กับภิกษุทั้งหลายเหมือนเป๊ะกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่ที่4ที่5โดยท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์นั่นคือ5พระสูตรแรกในอังคุตรนิกายหมวด10ทศกัณฐ์นิบาต
1: เจ้าค่ะ
0: ผมคิดว่าก็จะพูดถึงแค่นี้แต่วันนี้จะพูดแค่5พระสูตร
1: ไป
0: ก
1: ่
0: อ
1: น
0: ใช่ๆ
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: เพราะว่าอันต่อไปนี่มันจะเป็นเรื่องอื่นละเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิแบบใดๆนะให้ท่านฟังเห็นโครงสร้างซะก่อนเดี๋ยวว่าอ๋อบางทีก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นซีรีส์ยาวๆอย่างเงี้ยนะ
1: เพรา
0: ะว่าซีรีส์ยาวๆนี่คือหมายความว่ามันมีข้อเยอะจำนวนข้อมันเยอะพอจำนวนประการหลากหลายประการขึ้นในที่นี้คือ10เนี่ยก็จะมีลูกเล่นการตรัสที่เป็นหลายๆแบบ
1: เจ้าค่ะ
0: ลูกเล่นการตรัสที่เป็นหลายๆแบบเราพยายามสังเกตดูว่าอ๋อบางทีพระเจ้าก็คือไล่ไปตามลำดับเนื้อหมายของบาก็ถามมาให้กับต่อไปแล้วก็เป็นซีรีส์กันไป10อย่างแล้วบางทีก็จะอธิบายถึงอะไรที่มาเชื่อมโยงตัวอย่างในพระสูตรที่2เราใช้ความเรื่องเจตนามาเชื่อมโยงในรูปแบบคำพูดนะแต่บอกว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงได้ด้วยเจตนาแต่จะต้องเชื่อมโยงได้ด้วยอย่างอื่น
1: ญาณ
0: ญาณใช่และในข้อที่4นี้ก็จะพูดถึงแรงผลักดันหรือว่าที่มันจะไปตรงนั้นได้มันต้องมีเหตุอะไรเหตุถูกขจัดหรือเหตุจะมีความสมบูรณ์เหตุที่มันจะต่อกันไปนั้นก็คืออันก่อนหน้านั้นของเขามันวิบัติหรือมันสมบูรณ์นั่นเองถ้าวิบัติก็เสื่อมลงเหตุถูกกระจัดถ้าสมบูรณ์ก็เหตุสมบูรณ์มันก็ค่อยสมบูรณ์ขึ้นโดยมีอุปมาเรื่องต้นไม้มาเป็นคู่เปรียบแล้วก็ยืนยันให้เห็นถึงความที่พระพุทธเจ้าแล้วก็เหล่าสาวกคือท่านพระสารีบุตรท่านพระอานนท์ ก็กล่าวเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เหมือนเป๊ะเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือข้อที่1ถึง5ในอังคุตรนิกายทศกัณฐนิบาตท่านผู้ฟังที่ฟังมาแล้วนะครับอาจารย์อยากจะให้ไปอ่านทบทวนแต่ว่าการอ่านการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้มันไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากนี่คือหมายว่าเราไม่ต้องไปซื้อเป็นเล่มๆแล้วอ่ะเราเข้าเว็บไซต์อย่างนี้ก็ได้เลยเราลองเสิร์ชหาหมวด10หรือจากเว็บไซต์ 84,000 นี้ก็ได้ 84,000.org แล้วก็ไปที่พระไตรปิฎกหมวด10คือมันอาจจะต้องเลือกเยอะๆหน่อยนะเพราะพระไตรปิฎกมันเยอะเนาะถ้ามันฟังอาจจะแบบพิมพ์หมวด10นะทศกัณฐนิบาตอังคุตรนิกายอย่างเงี้ยนะก็จะเจอพระสูตรพวกนี้อ่านดูอ๋อทำไมใช้สำนวนอย่างนี้บางทีอ่านเล่มของมหาจุฬาเอ๊ะว่าอย่างนี้อันนี้เราอ่านเล่มของมหามงกุฎดูอย่างเงี้ยความรู้ของเราก็จะกว้างขวางครบถ้วนสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ดังนั้นวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟัง5ประสูตรนี้มีธรรมะ10ประการเหมือนกันมันจะได้เกิดความรู้สามารถนำไปปฏิบัติได้นั่นเอง
1: สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้สักการะหรือบรรยายถึงพระสูตรจำนวน5พระสูตรด้วยกันในทศกัณฐนิบาตก็คือธรรมะ10ประการเป็นการเริ่มต้นธรรมะ10ประการในเช้าวันเสาร์นี้เนี่ยเชื่อมั่นว่าฟังแล้วเนี่ยจะเข้าใจได้ดีทีเดียวถ้าไปอ่านซ้ำนี่มันก็จะเข้าไปในสมองเรายิ่งขึ้นทำให้ความรู้เรากว้างขวางขึ้นอย่างที่พระอาจารย์ว่านะคะมีก่อนจะจากกันไปในเช้าวันนี้มีเวลาอีกนิดนึงก็เลยอยากจะขอบพระคุณคุณจินตมาสุวรรณจรัสค่ะที่เขียนมาหลังจากฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องของฌานนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: ก็บอกว่าได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมามากเลยแล้วก็ชมเชยรายการเอามาวันนี้เองเนี่ยในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยใน5พระสูตรแรกนี้ก็ยิ่งได้ฟังย้ำซ้ำลงไปอีกนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิแล้วก็จะมีเรื่องตั้งแต่ศีลพอมีศีลมาก็จะไล่เลียงแบบลึกซึ้งลงไปเรียกว่าความไม่ร้อนใจมีปราโมทมีปีติมีสมาธิด้วยพอมีสมาธิก็จะแบบว่าเกิดนิพพิทาหน่ายคลายกำหนัดอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่อยไปจนกระทั่งถึงสามารถที่จะปล่อยวางได้จริงๆก็คือแบบได้วิมุตติญาณทัศนะคือพ้นจริงๆแล้วเหมือนบัวพ้นน้ำขึ้นมาก็คิดว่าคงจะได้ความรู้กันอย่างดีทีเดียวนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเพียงแค่นี้นะคะหวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้รับความรู้จากการสักการะหรือการอธิบายของพระอาจารย์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่กับตามใจท่านหรือตอบปัญหาธรรมะตามใจท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะซึ่งในวันเสาร์และอาทิตย์แบบนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะจำกันได้ว่าเตือนใจสิ่งทุกนิดก็จะได้มีโอกาสมีบุญมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะสำหรับเช้าวันนี้เรากราบลากราบนมัสการลาพระอาจารย์และขอบพระคุณด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงแรงงานเปิดใช้ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวและนายจ้างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงแรงงานเปิดใช้ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวและนายจ้างเพื่อ

0: ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐ
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานออกประกาศกำหนดให้มีใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิ์ในการทำงานระหว่างรอการออกใบอนุญาตทำงานฉบับจริงเพื่อช่วยลดผลกระทบจากขั้นตอนทางปกครองและอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าวและนายจ้างโดยประกาศดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปโดยกำหนดให้ใช้แบบบต.62เป็นใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวซึ่งระบุข้อมูลสำคัญของแรงงานต่างด้าวนายจ้างสถานที่ทำงานและสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อใช้เป็นหลักฐานการทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดรอยต่อของกระบวนการอนุญาตทำงานทำให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องพร้อมช่วยให้นายจ้างดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดมหกรรมผลไม้ไทยระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมนี้เพื่อผลักดันตลาดผลไม้เชื่อมเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผลไม้ไทย Thailand The Land of Tropical Fruit ภายใต้แนวคิด Fresh From Farm มหัศจรรย์ผลไม้4ภาคซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคม2569ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มุ่งยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้านนันนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่าภายในงานได้รวบรวมผลไม้ไทยและสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า50บูธพร้อมสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ามาตรฐาน Q และสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดจนกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลไม้เวิร์กช็อปสร้างอาชีพและการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมนี้ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าชาวนันมาลีรายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนยิงประตูช่วงท้ายเกมเฉือนชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศส
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนพบเบลเยียมเกมนี้ทัพกระทิงดูออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากฟาเบียนหลุยในนาทีที่30จากนั้นเบลเยียมมาตามตีเสมอ1ประตูต่อ1จากชาลส์เดเคเตลาเลอร์ในนาทีที่41เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และต้องยืดเยื้อถึงช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ในนาทีที่90มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมายิงประตูชัยให้สเปนชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศสต่อไปปุริภัทรสอนการรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์ครับ11กรกฎาคม2569แรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
1: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
0: ครับก็พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเลยไม่มีวันหยุดพักนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับพบกัน6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับหลังจากทางวิทยุแล้วยังมีไลฟ์สด
1: ก็ยังมีทางด้านของ Facebook ด้วย
0: ใช่ตอนนี้
1: ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวจิตหัวใจกัน
0: ได้เลยนะหัวจิตหัวใจ
1: นะที่เพจข่าวยามเช้าของเรานะคะแน่นอนว่าตอนนี้คอมเมนต์ก็ค่อยๆรันขึ้นไปทุกทีทุกทีแล้วเช่นเดียวกันถ้าคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้อ่านก็ต้องขออภัย
0: จริงๆเพราะว่าไหลเร็วมาก
1: อุ๊ยแล้วบางทีรีเฟรชเนี่ยขึ้นมาปุ๊บอ้าว
0: หายไปแล้ว
1: นะคะแต่ว่าขอบพระคุณมากยังไงก็ขอให้คอมเมนต์กันมาเรื่อยๆเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่ดี
0: ถูกต้องวันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นด้วยนะครับแล้วก็พี่แดนอัครเดชคำพีรักนะครับวันนี้ดูอากาศก่อนแล้วกันไหมคุณ
1: จะบอกว่าเมื่อเช้าที่ดิฉันรีบวิ่งมาฝนตกโปรยๆคุณไม่แต่ว่าสภาพอากาศอย่างเงี้ยเป็นไข้ได้นะเป็นหวัดได
0: ้
1: เพราะว่าด้วย
0: มันหยิมหยิมเนาะฝนตกหยิมหยิม
1: หยิมหรออุ้ยคุณ
0: ไม่เขาเรียกยังไงอะ
1: ไม่ทำไมสับคุณดู
0: ดู
1: ปีลึกจัง
0: เจนเอ็กซ์หร
1: อ
0: ฝนตกหยิมหยิมเจนซีเขาจะเรียกว่าอะไรถ้าฝนโปรยปรอยนี่เจนซีเขามีคำเรียกไหม
1: เออไม่รู้สิมีเจนซีฟังรายการเราไหมคอมเมนต์หน่อยสิน
0: ะ
1: คะเมื่อเช้าก็คือมีฝนตกโปรยปรอยลงมาก็วิ่งฝ่าฝนมาโดยที่ไม่ได้กางร่มก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าค่ะเรื่องของสภาพอากาศ7วันข้างหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้พยากรณ์จริงๆก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยฝนตกหนักมากในภาคอีสานตอนบนนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพราะอะไรเพราะว่าร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยเหมือนกันโดยที่ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรแล้วก็อ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะแน่นอนว่าเราอยากจะให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกที่สะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยค่ะส่วนเรามาอัปเดตเส้นทางพายุบาวีกันดีกว่านี่ฉันต้องนั่งนับนะ
0: บาวี
1: วีวีวีวีวีบาวีพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งรอบที่แล้วก็เป็นพายุไต้ฝุ่นเยอะมาก
0: ครั้งที่แล้วชื่ออะไรนะที่เป็นอะไรนะไม้สัก
1: ไม้สักเพราะดิฉันจะจำเป็นไม้สักตลอดเป็นพายุไม้สักอันนี้บาวีมาแล้วนะคะ
0: บ
1: าวีเนี่ยเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานและวันที่10กรกฎาคมคือถึงแม้ว่าเข้ามาจะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าจะส่งผลทางอ้อมอย่างแน่นอนโดยทำให้มรสุมที่ปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นทำให้หลายพื้นที่เลยนะคะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีคลื่นลมแรงในช่วงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่มีแผนทางเดินไปไต้หวันหรือว่ามณฑลต่างๆทางตะวันออกของจีนช่วงนี้ต้องตรวจสอบการเดินทางนะแล้วก็ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งจีนตอนนี้เนี่ยถ้าตามที่ตามข่าวนะหลายๆมณฑลหลายพื้นที่นะคะก็เจอพายุน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเอาจริงๆนะสภาพอากาศแบบนี้แล้วก็ แบบนี้ที่เราเห็นเนี
0: ่
1: ยเราเห็นในประเทศไทยปีที่แล้ว
0: ที่เจอแบบฝนหนักๆลมแรงๆ
1: แต่จีนเราก็เคยเห็นแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะหนักข้อสมควรเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้เน
0: า
1: ะ
0: ซึ่งล่าสุดเองทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศมาเมื่อตี5ที่ผ่านมาเขาบอกว่าบาวีเนี่ยนะเขาเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันแล้วเดี๋ยวคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนนะครับในของจีนเนี่ยช่วงวันนี้แหละถึง12กรกฎาคมแล้วก็อย่างที่พี่ไอบอกคือไม่ได้เข้าไทยไม่ได้ส่งผลกระทบกับไทยโดยตรงนะครับแต่ว่าก็อาจจะทำให้ไทยเราเจอฝนเยอะเขาบอกว่า11ถึง14กรกฎาคมเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันออกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ด้าน ภาคตะวันออกเนี่ยฝนจะหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะนะระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรียังไงก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่ตกหนักๆเนอะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันสักนิดหนึ่งครับ
1: น้องต้นนี่ไงคุณพี่ภัทรพรระยองเรียกฝนตกน้อย
0: ๆ
1: เหมือนพระพรมน้ำมนแล้วก็ฝนตกปล่อยๆหรือตกพรำๆตกอ่อยๆค่ะ
0: ตกพรำๆตกอ่อยๆเหรอ
1: ตกพรำๆเคยได้ยิน
0: ตกพรำๆเคยได้ยิน
1: ตกน้อยๆ
0: ตกปล่อยๆได้ยิน
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราจะเตือนกันก็คือปพเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันนะน้ำป่าไหลหลากนะคะก็คือ19จังหวัดภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็ขึ้นลมแรงตั้งแต่วันนี้จนถึง15กรกฎาคมนะคะก็ปภ.เนี่ยก็ได้ประสานพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้วด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ไปตรงจีนละของเราล่ะทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้บอกว่าทางด้านของปภ.เนี่ยได้ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันซึ่งเขาก็บูรณาการทำงานร่วมกันแล้วนะแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงนะคะโดยคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักเนี่ยแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่เมื่อวานจนถึง15กรกฎาค
0: ม
1: แยกเป็นแบบนี้พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ใครอยู่จังหวัดนี้นะคะ10จังหวัดภาคกลางนะกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์เม้นเข้ามาได้นะภาคใต้6จังหวัดนะคะชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคกลางเนี่ย4จังหวัดนะชลบุรีบ้านดิฉันนะระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้4จังหวัดนะคะระนองพังงาภูเก็ตทุกอำเภอเลยกระบี่ก็จะมีอำเภอเมืองกระบี่นะเกาะลันตาเหนือแล้วก็อ่าวลึกนะคะแล้วก็มีตรังสตูลด้วยทั้งนี้นะคะก็สามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert แล้วก็แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไปเรื่องของสายด่วนจริงๆช่วงนี้ควรจะต้องมีเบอร์สายด่วนติดฝาผนังบ้านไม่ได้แล้วนะมีอะไรบ้างที่ต้องติดมี1669
0: เนาะ1689 1784นะครับหรือของกรมอุตุเขามีสายด่วนของเขาเหมือนกันนะครับ1182เพื่อโทรไปสอบถามเรื่องของสภาพอากาศอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับจากเรื่องของเอากงอากาศเนี่ยมาดูเรื่องของท่านนายกสักนิดหนึ่งสั้นๆ
1: เ
0: พราะว่าเมื่อวานนี้จริงๆต้องบอกว่าวันก่อนเนี่ยท่านไปมาเลเซียแล้วเนอะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปที่สงขลาแล้วก็ไปร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม
1: ่
0: บูกิตกายูฮิตามอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือมิตรภาพของไทยมาเลเซียนี่แหละแล้วก็ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง2ประเทศของเรานะเป็นการเพิ่มศักยภาพการค้าการคมนาคมพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ร่วมกับดาโตเสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนี่แหละนะครับเป็นการเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อย่างที่บอกนะครับแล้วก็จับมือกันณจุดกึ่ง

0: ่อสร้างมาตั้งแต่ปี62แล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้เนื่องจากว่ายังไม่มีถนนเนี่ยเชื่อมต่อกันกับด่านของด่านบุกิตกายูฮิตามของมาเลเซียก่อนที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยจะร่วมกันสร้างถนนมาเชื่อมด่านกันแล้วเสร็จในปีนี้นะครับแล้วเปิดให้ประชาชนภาคธุรกิจสัญจรกันในวันนี้วันแรกนะ11กรกฎาคมเป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 5:00 จนถึง 5:00 ของทุกวันนะครับซึ่งหลังจากเสร็จกิจกรรมเสร็จพิธีเปิดเนี่ยนะครับท่านนายกมาเลเซียก็พานายกเราเนี่ยเดินทางไปยังฝั่งมาเลเซียด้วยเพื่อร่วมเปิดแผ่นจารึกแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็ท่านนายกก็เดินทางมากลับมาที่สงขลาเนอะไปตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1ของอำเภอหาดใหญ่ต่อก่อนที่กลับมาที่กรุงเทพนะครับ
1: ค่ะก็แน่นอนว่าการไปมาเลเซียนะคะท่านนายกก็เรียกได้ว่าสำเร็จตามเป้านะได้มีการต่อยอดมิตรภาพแล้วก็เชื่อมเศรษฐกิจชายแดนเปิดโอกาสการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็ได้บอกค่ะบอกว่าการที่ท่านนายกได้ไปมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะคะที่แน่นอนว่าเมื่อวานนี้เนาะประสบความสำเร็จตามเป้าแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถผลักดันความร่วมมือที่ทำให้เกิดหลายด้านเลยคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรร
0: ม
1: แน่นอนว่าเราก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเนาะระหว่างไทยกับมาเลเซียแล้วก็ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศนะคะและจะทำให้สู่โอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งนายกเนี่ยบอกได้เลยว่าพอใจมากนะในการเยือนมาเลเซียในครั้งนี้นะคะก็กลับมาเนี่ยก็จะนำผลการที่ไปหารือเนี่ยมาเร่งขับเคลื่อนเป็นนโยบายคือบางทีไปเนี่ยไปพูดคุยกันไปตกลงกันแต่ว่ากลับมาก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงกับบ้านเราว่าเออเราจะมีอะไรที่ออกมาเป็นรูปธรรมได้บ้างนะคะก็ถือว่าเป็นการที่ต่อยอดความร่วมมือในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยมาเลเซียในปี2570ให้ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ครับผมนอกจากนี้อย่างที่บอกไปพอเสร็จภารกิจจากตรงชายแดนไทยมาเลเซียปุ๊บไปที่สงขลาไปที่สงขลานะครับที่หาดใหญ่ไปติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมตลิ่งคลองระบายน้ำร.1นะครับแล้วก็ลงพื้นที่วัดท่าช้างแล้วก็กำชับทุกหน่วยงานเลยเรื่องของอุทกภัยช่วงฤดูฝนเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยที่สงขลาเนี่ยอุทกภัยหนักมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักๆจุดหนึ่งของภาคใต้แล้วก็ประสบเรื่องของอุทกภัยมาเลยทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเนี่ยนะครับแม้ว่าน้ำจะลดไปแล้วเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยาก็ยังคงมีกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งพอท่านนายกไปลงพื้นที่ตรวจติดตามบริเวณคลองระบายน้ำร.1เนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็ไปพบกับพี่น้องประชาชนที่วัดท่าช้างท่านนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยมีความตั้งใจเลยนะที่จะลงพื้นที่มาพบปะกับพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ใช่แค่มาแค่สร้างขวัญกำลังใจแค่นั้นนะแต่มาติดตามภารกิจสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนรับฟังปัญหาที่แท้จริงจากปากของพี่น้องประชาชนและก็ร่วมกันเตรียมความพร้อมอย่างเต็มพิกัดในการรับมือเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละซึ่งตอนนี้ภาคใต้ของเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวและก็นอกจากนี้เองก็มีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยแล้วเนี่ยยังเห็นว่าสงขลาเนี่ยถือว่าเป็นฟันเฟืองเนอะและเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซียด้วยแล้วก็ตั้งเป้าร่วมกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าข้ามแดนโดยมีบุตรหมายสำคัญว่าภายในปี70เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาเนอะแล้วก็ผลักดันมูลค่าการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยให้ไปถึง1ล้านล้านบาทนะสร้างความมั่งคั่งแล้วก็คล่องตัวทางการเงินให้เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็การร่วมเปิดประตูด่านศุลกากรสะเดาที่ท่านนายกไปเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยก็บอกว่าถือเป็นสัญลักษณ์ในการก้าวเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแล้วก็ให้โอกาสพี่น้องประชาชนในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างทางด้านคมนาคมของสงขลาด้วยทั้งการขยายเส้นทางคมนาคมทางบกทางอากาศแล้วก็เชื่อมโยงโลจิสติกทางเรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็จะยกระดับสงขลาเนี่ยให้เป็นเมืองศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาคสามารถกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยถือว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลเองที่จะมุ่งมั่นให้อนาคตของพี่น้องประชาชนด้วยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทุกภูมิภาคด้วยนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็ทางด้านของอันนี้ทางด้านของนายกใช่ไหมคะท่านนายกก็คือลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยมาดูทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บ้างดีกว่าท่านก็ได้บอกว่าทางด้านของกระทรวงเกษตรเนี่ยนะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยบอกว่ากระทรวงเกษตรพร้อมเปิดการส่งออกกุ้งไทย

0: าสายพันธุ์แล้วนะเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆที่ไปกับมาเลเซียใช่ไหมอ่ะพอกลับมาเขาก็ได้มีการอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการเปิดตลาดส่งออกกุ้งไทยด้วยสำหรับท่าสายพันธุ์แล้วก็นำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการภายใน30กรกฎาคมนี้ซึ่งมีการกล่าวภายหลังที่ไทยและมาเลเซียเนี่ยนะคะบรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางการสุขอนามัยแล้วก็สุขอนามัยพืชเพื่อให้แก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์แล้วก็การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียได้ตามปกติเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะโดยเร่งรัดให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ30วันใครที่เป็นประมงนะคะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลากระพงก็เม้นกันได้เพราะตอนนี้เนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยคือเม้นเรื่องของอะไรรู้ไหมน้องต้นฝนตก
1: อ
0: ันนี้กันต่อเลยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศเนี่ยนะคะก็เร่งดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของกุ้งแล้วของปลากระพงนะว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าขณะที่กระทรวงเกษตรแล้วก็ความมั่นคงอาหารมาเลเซียจะทำการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งจากไทยซึ่งทุกภาคส่วนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันในการเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งนายสุริยะนะคะย้ำว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคของทั้งสองประเทศเลยโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทยเนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งออกไปมาเลเซียเช่นเดียวกับเกษตรกรมาเลเซียที่จะมียอดขายปลากระพงเพิ่มขึ้นจากการส่งมาที่ประเทศไทยด้วยนะแล้วก็ในส่วนผู้บริโภคก็จะได้ซื้อราคาที่ถูกลงคนไทยก็จะได้บริโภคปลากระพงที่ราคาถูกและชาวมาเลเซียก็จะได้บริโภคกุ้งในราคาที่ถูกลงเช่นเดียวกันก็ถือว่าสลับกันไปสลับกันมาเขาก็ได้ทานกุ้งที่ราคาถูกเราก็ได้ทานปลากระพงในราคาถูกเช่นเดียวกันซึ่งเป็นความสำเร็จในการผลักดันเศรษฐกิจระดับรากฐานฐานรากทั้งสองฝ่ายให้เติบโตร่วมกันค่ะ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเรื่องของที่ว่ามาเลเซียเนี่ยระงับการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดนะครับซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาเลยก็มีการไปเจรจานะครับแล้วก็คาดว่าจะกลับมาส่งออกกุ้งได้ตามปกติแต่ครั้งนี้ก็เราก็เอานำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นแบบการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
0: นี่ก็คือจริงๆก็เป็นภารกิจของคณะนะของคณะรัฐบาลที่ได้ไม่ว่าจะเป็นลงพื้นที่ในต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะคะก็จะได้ประโยชน์ตามมาแหละนะ
1: ครับผมอ่ะมาดูกันต่ออีกเรื่องนึงเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันก่อนสักนิดนึงไหม
0: นี่ไงคุณทองพูน
1: หลายเยอะมาก
0: คุณทองพูนดีนอกบอกว่าปูเตยฝนหย่อยๆเคยได้ยินไหมครับ
1: ฝนหย่อยๆ น่าจะเคยน่าจะเคยได้ยินแต่ต้นจะใช้แบบหยิมหยิมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: หย่อย
1: ๆ
0: คุณพลกฤษบอกว่าปทุมธานีฝนตกเปาะแปะ
1: อ
0: ันนี้เคยได้ยินนะ
1: ต
0: กกว่าแปะเคยได้ยินมีคอมเมนต์ไหนบ้างอีกคะ
1: มีคุณชนินบอกว่าสวัสดีค่ะยามเช้าทีมงานและผู้ฟังทุกท่านมีคุณจินตนาสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณนิโคมารายงานตัวแล้วคุณพิสมัยนะครับแล้วก็คุณพี่สายยานคุณพลกิจนะคุณประยงคุณชีวิตคนเลี้ยงวัวนี่มันชื่อเฟซนะครับ
0: ชื่อเฟซค
1: ่
0: ะ
1: คุณพี่อเนกมาแล้วคุณพี่ออสบอกว่าอยู่หันคานะครับฟังเฟซบุ๊กชัดเจนนะครับพี่รามนะครับพี่สุรัชยาพี่พิกุลพี่พงษ์ชัยยาอยู่นครปฐมฝนตกเล็กน้อยนะฟังทุกวันเลยพี่พับพลึงสวัสดีนะครับพี่บุญชัยของเรามาแล้วพี่ยานาโชตพี่สุรีรัตน์นะครับสวัสดีทุกท่านเลยพี่ณรงค์บอกว่าตอนนี้สารคามฝนก็ตกนะ
0: คุณณรงค์บอกฝนตกคุณจันสิริบอกว่าข่าวยามเช้าชมทุกวันทันข่าวทันสังคมครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: พูดถึงเรื่องทันสังคมสั้นๆนิดนึงเพราะว่าเรื่องของวงเวียนใหญ่ตรงแยกวงเวียนใหญ
0: ่
1: นะครับเพราะว่ามีเกิดเหตุก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือตรงนั้นนะเขามีการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผมแล้วก็ปรากฏว่ามีจุดในการที่น้ำเนี่ยรั่วลงไปในอุโมงค์รถไฟใต้ดินแล้วก็หลายคนก็กังวลว่ากลัวว่าจะเกิดเรื่องของถนนทรุดถนนยุบตัวอะไรจากตอนนั้นถนนสามเสนเนอ
0: ะ
1: ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับเขาก็กังวลกันแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยทางนายกวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะครับศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบในกรณีน้ำร่วมเข้าพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายม่วงสีม่วงใต้ใกล้กับวงเวียนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าลงพื้นที่มาดู2จุดจุดแรกเนี่ยคือพบตัวอาคารพบแตกร้าวจริง ป็นจุดที่อยู่ใกล้กับการก่อสร้างเลยซึ่งการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยจะต้องมีการก่อสร้างจุดที่ต่ำสุดของตัวอุโมงค์โดยปกติจะมีการสร้างบ่อเพื่อรองรับน้ำที่ตกค้างอยู่ในอุโมงค์และสูบน้ำออกปกติในจุดก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงดินมีการฉีดสารเคมีและซีเมนต์เพื่อทำให้ดินเนี่ยแข็งตัวระดับหนึ่งแล้วก็เจาะเข้าไปจะทำให้ไม่เกิดน้ำขึ้นมาก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าได้รับข้อมูลว่าก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่ายังเจอปัญหาอยู่นะในต้องดูรายละเอียดการปรับปรุงดินครอบคลุมบริเวณนี้หรือเปล่าหากเป็นไปตามแบบเนี่ยโอกาสที่จะเกิดน้ำซึมอุโมงค์เนี่ยมันจะน้อยแต่ปรากฏว่ามันมีน้ำซึมเข้าไปนะครับแล้วก็มาตรการที่ใช้อยู่เนี่ยจะมีการเสริมซีเมนต์เพิ่มเติมเพื่อทำให้ดินบริเวณนั้นเนี่ยแข็งและลดการไหลของน้ำเข้าไปในอุโมง
0: ค์
1: น้ำก็จะไม่เข้านะน้ำเข้าไม่กลัวกลัวดินจะเข้าไปอีกเพราะจะทำให้ถนนเนี่ยยุบแล้วมีผลต่ออาคารซึ่งอาคารหลายหลังตรงนั้นเนี่ยอาคารเก่าแก่และสร้างมานานและอาจจะทรุดตัวได้นะครับแล้วก็ทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเองเขาได้มาวัดตัวอาคารไปแล้วซึ่งจะใช้เป็นค่าอ้างอิงหลักแล้วก็ในวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวจะมาวัดอีกเพื่อดูอาการยุบตัววันต่อวันเพราะจะกระทบการแตกร้าวของอาคารและก็เป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่ามาตรการในการที่จะลดแรงดันเนี่ยทำบ่อบาดาลระดับลึกเนี่ยเพื่อสูบน้ำออกลดแรงดันเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่านะครับแล้วก็อยากให้หน่วยงานเนี่ยเตรียมแผนที่ไม่คาดฝันไว้ด้วยเช่นกรณีถ้ามันแตกตัวหมายถึงตัวตึกเนี่ยโครงสร้างมันแล้วมันเกิดการซุดขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงและการพูดถึงการนำน้ำอัดเข้าไปเพื่อสร้างแรงดันเนี่ยเป็นจุดต่ำสุดหากยิงน้ำเข้าไปทั้งสองฝั่งน้ำจะเข้าไปอยู่ในจุดต่ำสุดต้านไม่ให้ตัวทรายและดินเนี่ยเข้าไปได้
0: อ
1: ันนี้เป็นวิธีการของเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเทคโนโลยีต่างๆเพื่อจะทำให้ดินเนี่ยแข็งตัวสิ่งสำคัญขณะนี้คือต้องมอนิเตอร์ด้วยในอัตราการสูบน้ำออกว่าทันกันหรือเปล่าระหว่างการสูบน้ำในที่มันค้างลงไปในอุโมงค์เนี่ยออกกับการทำการหลุด
0: รอย
1: ร่วมอุดรอยร่วมเนี่ยมันจะทันกันไหมแล้วตึกเนี่ยมันจะซุดเพิ่มเติมหรือเปล่าด้วยซึ่งต้องวัดกันทุกวันวันละหลายชั่วโมงเนอะการซุดตัวอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะให้การซุดตัวมันหยุดทันทีเพราะว่ากำลังซ่อมใต้ดินอยู่ด้วยนะครับ
0: ซึ่งจุดเสี่ยงเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจุดเสี่ยงที่สุดก็คือจุดที่เป็นแอ่งลงไปซึ่งมีบ่ออยู
1: ่
0: แน่นอนในเมื่อมันเป็นแอ่งเนาะถ้าเกิดว่ายิ่งฝนตกหรือว่าน้ำเนี่ยมันเข้าไปอีกเนี่ยมันก็อาจจะทำให้จุดนั้นนะคะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดเพราะมันเหมือนจุดศูนย์กลางที่ดูดทุกอย่างเข้าไปเพราะมันเป็นแอ่งแต่ว่าเขาก็แจ้งว่าให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกรณีหลุมยุบหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมปีสองปีที่แล้ว
1: นะปีที่แล้วนะ
0: ค
1: ะ
0: คือกรณีนั้นเนี่ยเป็นอุโมงค์ต่อตัวกับสถานีซึ่งตัวสถานีเนี่ยมีช่องโล่งเยอะดินก็เลยไหลเข้าไปในช่องโล่งได้แต่ว่าจุดเนี้ยเป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค
1: ์
0: คือจะมีบ่ออยู่ข้างใต้แล้วก็มีโอกาสที่จะไหลเข้าไปในอุโมงค์ก็มีแต่ว่าอาจจะไม่เยอะซึ่งกรณีนี้จะมีการปรับปรุงดินบริเวณบ่อทำให้ดินแข็งในระดับหนึ่งแหละแต่กรณีวชิรพยาบาลเนี่ยอุโมงค์เป็นชั้นดินเหนียวตามแบบการปรับปรุงดินก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะคะก็เดี๋ยวจะให้พวกเราเนี่ยรอดูการตรวจวัดอาคารก็แล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้มีสัญญาณว่าจะมีการยุบตัวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะคะก็แปลออกมาได้ว่าจะมีการควบคุมได้ในระดับหนึ่งนะอาจจะนะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องฟังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนถ้าเกิดว่ามีฝนตกในระดับที่สูงซึ่งแน่นอนว่าจะมีความสำคัญต่อแรงดันน้ำที่น้องต้นบอกเลยถ้าแรงดันน้ำมากขึ้นแรงดันน้ำข้างนอกมากขึ้นเราก็จะยิ่งสูบน้ำออกไปมันจะทันกันไหมล่ะใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสที่น้ำไหลเข้าได้ก็เป็นปัจจัยที่เรายังจะประมาทไม่ได้แล้วก็แน่นอนว่าจะคาดหวังให้หยุดสุดตัวทันทีเนี่ยไม่สามารถทำได้นะคะแต่ว่าเราสามารถดูได้นะว่าสุดน้อยลงหรือเปล่านะคะ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงไปติดตามตีคองร้องข่าวมีหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันนะครับ
0: ค่ะ
2: ภูณทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภา
3: หนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องความสัมพันธ์ของไทยมาเลเซียครับนายกรัฐมนตรีไทยมาเลเซียร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่บูกิตกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือและมิตรภาพยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง2ประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลร่วมกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาครับกับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซียครับโอกาสนี้ครับนายกของทั้ง2ประเทศนั้นได้ร่วมกันเปิดด่านศุลกากรทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซียครับโดยได้จับมือกันณจุดกึ่งกลางระหว่างประตูด่านครับซึ่งทางฝากฝั่งของนายกรัฐมนตรีไทยนะครับได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ครับพร้อมทั้งชื่นชมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดครับซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้โครงการดังกล่าวนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับโดยเน้นย้ำนะครับว่าในการเปิดถนนเชื่อมต่อด่านครั้งนี้นั้นไม่เพียงเป็นการเปิดใช้โครงสร้างพื้นฐานสายใหม่ครับแต่นี่ยังเป็นสัญลักษณ์ครับของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งครับระหว่างไทยและมาเลเซียในการยกระดับการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าลดความแออัดนะครับบริเวณด่านสะเดาบูกิตกายูฮิตัมสำหรับด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นี้นะครับก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2562ครับแต่ว่ายังไม่สามารถจะเปิดใช้งานได้ครับเนื่องจากไม่มีถนนที่เชื่อมต่อกับด่านบูกิตกายูฮิตัมฝั่งมาเลเซียครับก่อนที่ทั้ง2ประเทศนั้นจะร่วมกันก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านจนแล้วเสร็จครับในปีนี้นั่นเองครับพร้อมจะเปิดให้พี่น้องประชาชนครับและภาคธุรกิจครับใช้สัญจรและขนส่งสินค้าได้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนั่นเองล่ะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียครับนายกรัฐมนตรีหนุนเอกชนไทยในมาเลเซียรับฟังข้อเสนอต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเน้นย้ำการเติบโตร่วมกันของทุกภาคส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียครับณโรงแรมพาร์คไฮแอทกวนลานลำเปอร์ครับพร้อมนะครับนายกได้ขอบคุณภาคเอกชนไทยในมาเลเซียครับที่ช่วยกันส่งเสริมความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่าง2ประเทศครับโดยท่านนายกนะครับเน้นย้ำว่ารัฐบาลนั้นพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียอย่างเต็มที่ครับทั้งด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจครับรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนแรงงานและในประเด็นอื่นๆครับที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรวมไปถึงการสร้างโอกาสและการเติบโตของธุรกิจไทยในมาเลเซียครับซึ่งสำหรับในการหารือครั้งนี้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีครับที่รัฐบาลนั้นจะได้รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนโดยตรงครับเพื่อจะนำไปพิจารณาผลักดันและต่อยอดเป็นมาตรการที่สนับสนุนต่อไปครับซึ่งจะสามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมเห็นภาพชัดเจนครับยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนั่นเองแหละครับจากความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียครับมาดูกันที่ใกล้ๆของฝากฝั่งไทยกันที่หาดใหญ่กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดใหญ่เร่งรับมือฤดูฝนสร้างความมั่นใจประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้ลงพื้นที่นะครับที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาครับ ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือคลองร.1ซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่พร้อมรับฟังรายงานจากกรมชลประทานเกี่ยวกับความพร้อมของระบบระบายน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ตรวจสอบจุดที่ได้รับความเสียหายและติดตามแผนซ่อมแซมอย่างใกล้ชิดครับพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับเพื่อให้ระบบระบายน้ำนั้นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงน้ำท่วมและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับพร้อมเน้นย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้แต่สามารถเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดจึงได้เร่งวางมาตรการป้องกันอุทกภัยล่วงหน้าทั้งการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานการเตรียมงบประมาณการจัดแผนเผชิญเหตุศูนย์อพยพและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยย้ำอีกนะครับว่าทุกหน่วยงานนั้นต้องทำงานเชิงรุกไม่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้จากนั้นครับนายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนที่วัดท่าช้างครับโดยมีการพูดคุยครับและเน้นย้ำว่าอำเภอหาดใหญ่นั้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้หากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็จะกระทบต่อประชาชนกระทบต่อการค้ากระทบต่อการท่องเที่ยวรวมไปถึงการลงทุนในวงกว้างล่ะครับรัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงของคลองภูมินาถดำริและระบบบริหารจัดการน้ำทั้งระบบครับเพื่อจะปกป้องชีวิตปกป้องทรัพย์สินและเศรษฐกิจของพื้นที่ซึ่งรัฐบาลนั้นจะติดตามงานอย่างใกล้ชิดและจะแจ้งความคืบหน้าให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วยครับเป้าหมายสำคัญนั้นคือทำให้ประชาชนปลอดภัยอุ่นใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะทุกหน่วยงานกำลังช่วยการทำงานเพื่อประชาชนนั่นเองแหละครับจากเรื่องราวของพื้นที่ภาคใต้ครับมาดูกันต่อครับกันที่เรื่องราวดีๆครับรัฐมนตรีสุภมาศและรัฐมนตรีซาบิดาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก้าวสู่ปีที่39พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันใกล้วันสถาปนาครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก้าวสู่ปีที่39ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐถนนวิภาวดีรังสิตแขวงรัชดาภิเษกเขตดินแดงกรุงเทพมหานครครับโดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจเศรษฐกำชับกปน.เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์พื้นที่วงเวียนใหญ่ระดมรถน้ำเจ้าหน้าที่พร้อมตลอด24ชั่วโมงครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐสั่งการให้การประปานครหลวงครับหรือว่าตัวย่อว่ากปน.ยกระดับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยกำชับให้ทุกหน่วยนะครับปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุเตรียมบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับหากเกิดกรณีดินสุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำครับจากข้อสั่งการดังกล่าวนะครับทางกปน.เองได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนครับทั้งบริเวณของวงเวียนใหญ่เองนะครับและพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นนอกจากนี้ครับยังได้จัดรถบริการน้ำดื่มเย็นบริเวณเต้นอำนวยการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับขณะเดียวกันครับได้มีการเตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งพร้อมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถจะเข้าดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีแหละครับ รวมถึงประสานลูกค้ารายใหญ่ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำประปาไม่ไหลให้สำรองน้ำในถังพักน้ำไว้เต็มความจุเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินโดยฝากฝั่งกระทรวงมหาดไทยครับยึดหลักเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุเพราะการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบูรณาการการทำงานตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างต่อเนื่องและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองล่ะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประชาชนคนไทยจากทั่วสารทิศทุกภาคของประเทศไทยครับเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนที่เดินทางมาต่างแสดงความรักและความอาลัยพระองค์ท่านด้วยพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดอาทิโครงการเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถพัฒนาอาชีพพึ่งพาตนเองได้และกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพโดยทรงใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมอีกทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสำหรับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังต่อไปนี้ครับช่วงที่1ครับ 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2ครับ 11:30 นถึง 4:00 นและช่วงที่3ครับ 2:00 นถึง 3:00 นโดยขอความร่วมมือครับแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มไว้คอยบริการประชาชนทุกท่านด้วยนะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการขนส่งกันบ้างครับกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่มวันที่11กรกฎาคมนี้ขานรับนโยบายรัฐบาลหลังราคาน้ำมันลดลงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ที่เราคุ้นชินกันครับประกาศข่าวดีสำหรับผู้โดยสารทุกท่านครับโดยจะมีการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทางข้ามจังหวัดลงตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงครับโดยการปรับลดราคาครั้งนี้นะครับมุ่งหวังเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลครับโดยการปรับลดค่าโดยสารในครั้งนี้ครับมีผลกับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ครับเส้นทางระหว่างจังหวัดลงนะครับ3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งครับโดยจะมีผลนะครับตั้งแต่วันนี้เลยครับ11กรกฎาคมเป็นต้นไปครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกหลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนส่วนสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้นะครับและมีกำหนดเดินทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสามารถนำตั๋วของท่านนั้นมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.ครับทั้งนี้ทั่วประเทศเลยนะครับหลังจากการเดินทางนั้นสิ้นสุดลงแล้วนั่นเองแหละครับมาต่อกันที่เรื่องการประชุมยิ่งใหญ่ประจำปีกันบ้างครับนับถอยหลังสู่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026พ่อแม่พี่น้องครับพลิกปูมประวัติศาสตร์3ทศวรรษครับ2534ถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลาครับกลับไปในเดือนตุลาคมปี2534นะครับประเทศไทยเราครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งแรกครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ35ปีผ่านมาครับระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting อีกครั้งครับประเทศไทยได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศที่มีเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนและในปีนี้ครับ2569ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ครับจึงไม่ใช่แค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานเท่านั้นนะครับแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมทั่วโลกครับประเทศไทยนั้นไม่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียงการตั้งรับอีกต่อไปครับแต่เป็นกลยุทธ์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงานที่เรียกว่า 4T Framework ซึ่งประกอบด้วยครับ T Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบหวานแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล T Transition เร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ 30% ภายในปี2030คริสตศักราช2030ครับและสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยที่ together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายอาเซียนครับเพื่อจะเติบโตไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับและในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้พบกันที่ประเทศไทยอีกครั้งครับประเทศไทยที่ผ่านการเรียนรู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินของโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนั่นเองแหละครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12คือวันพรุ่งนี้ครับถึง14กรกฎาคมนี้ครับและสำหรับในวันนี้ครับตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
2: ห 6นาฬิกากับอีก53นาทีนะครับข่าวยามเช้าช่วงสุดท้ายแล้วนะครับมาสั้นๆสักนิดนึงหลายๆข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจกันในรอบสัปดาห
3: ์
2: มีช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสในเรื่องของโซเชียลเนอะเรื่องของอาร์มของชุดตำรวจปรากฏว่ามีอาร์มของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางที่ว่าเป็นรูปมังกรแล้วคนก็มองว่าอุ้ยอาร์มแบบนี้เนี่ยเอื้อต่อเรื่องของการที่จะรับเรื่องของสินบนจีนเทาหรืออะไรยังไงไหมล่าสุดทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจเนี่ยแหละบอกว่าทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เนี่ยเขามีคำสั่งให้ระงับการใช้อาร์มแขนอันนี้แล้วนะของสายงานป้องกันและปราบปรามของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเป็นการชั่วคราวเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบพบว่าอยู่ในการดำเนินการอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งก็บอกว่าการจัดทำอาร์มประจำหน่วยเนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้นะแต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดแล้วพอบอกว่าเอ้าขั้นตอนยังไม่ได้ครบถ้วนเลยยังไม่ได้มีการอนุมัติก็เลยสั่งระงับไว้ก่อนซึ่งพอบอกว่าโอ้เป็นรูปมังกรเนี่ยโยงไปถึงทุนจีนทุนสีเทาไหมก็บอกว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยคือเป็นแค่การออกแบบอาร์มตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ที่รับผิดชอบเขาบอกว่าสน.ห้วยขวางเนี่ยดูแลพื้นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและยังมีเป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวและชาวจีนเนี่ยพักอาศัยอยู่เยอะแล้วก็ประกอบธุรกิจเยอะจึงนำลักษณะเด่นเนี่ยมาทำเป็นอาร์มแขนเขาบอกมาอย่างนี้นะแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเขาบอกว่าไม่มีวัตถุประสงค์ที่แอบแฝงไม่ได้เกี่ยวข้องกับทุนจีนเขาบอกมาแบบนี้นะ
3: เขาบอกมา
2: ซึ่งทางตำรวจชี้แจงมาแบบนี้แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีข้อร้องเรียนหรือว่าพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการจัดทำอาร์มมังกรเนี่ยจะไปโยงกับจีนเทาได้เขาบอกมาแบบนี้น
3: ะ
2: ซึ่งในอนาคตถ้าพบว่ามันไปเกี่ยวข้องจริงๆหรือเอื้อประโยชน์จริงๆเนี่ยแน่นอนแล้วว่าต้องดำเนินการทางวินัยแล้วก็กฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่ละเว้นครับ
3: แล้วสน.อื่นๆที่เขามีเขาเรียกว่า
2: จริงๆสน.อื่นๆก็จะมีรูปแบบอื่นๆนะที่ว่าผ่านแล้ว
3: จริงๆมันก็มีเหมือนกันหรอใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าถ้าดูตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่ถ้าเป็นเยาวราชล่ะคุณคิดว่าแถวนั้นนะสัมพันธวงศ์
2: เยาวราชสัมพันธวงศ์หรอ
3: ก็ต้องเป็นมังกรไหมล่ะ
2: หรือเปล่าไม่แน่ใจ
3: เราก็ไม่รู้เนาะนะคะแล้วก็ถ้าพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูตต่าง
2: ๆ
3: เขาก็จะเป็นพวกหมีขาวไหมอินซีไหมอย่างนี้นะ
2: ก็จริงๆเนี่ยมีหลายรูปนะที่ออกมามีทั้งถ้าทองหล่อเนี่ยเป็นรูปตึกอะไรแบบนี้
3: นะคะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันยังไม่ได้รับการอนุมัติน
2: ะของ
3: ใช่ค่ะของห้วยขวางนะ
2: เขาเลยระงับไปก่อน
3: ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของจีนแล้วมาดูตรงนี้กันบ้างดีกว่าเอาแบบสั้นๆแล้วกันกุมารจีนนะตอนนี้เขามีการสอบ5โรงพยาบาลดังกลางกรุงนะคะที่มีการสวมสัญชาติไทยโดยการที่พ่อเป็นคนจีนแม่เป็นคนจีนแล้วก็จ้างพ่อคนไทยเนี่ยมาสวมสัญชาติไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเขตสำนักงานเขตเนี่ยที่มาให้การรองรับตรงนี้ด้วยซึ่งมีเขาใช้ประเทศไทยเป็นฐานสแกมเมอร์ในการฟอกเงินกว่า 70,000 ล้านบาทเลยนะตั้งแต่ปีเมษายนปี67นะและแน่นอนว่าแพ็กเกจในการทำคลอดเนี่ยมาเป็นแพ็กเกจเลย 70,000 บาทเรียกได้ว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ย 20,000 แล้วก็เอาไปจ้างพ่อไทยมารับจดทะเบียนและอีก 50,000 ก็เข้าทุนจีนไปตอนนี้มีการสืบสวน5โรงพยาบาลเอกชนในเขตบางรักธนบุรีบางกอกน้อยเขตบางขุนเทียนแล้วก็ภาษีเจริญนะคะพบว่ามีเด็กที่มีพฤติการใกล้เคียงเนี่ยที่มีการแจ้งเกิดเท็จเนี่ยคุณน่าตกใจในตัวเลขนะ500คน
2: โอ
3: ้เป็นอย่างต่ำนะอย่างต่ำนะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เรามาอัปเดตกันด้วยนะคะ
2: ครับผมอ่ะวันนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีหมดเวลาข่าวยามเช้าแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 น. ร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่ดำเนินการตอบโต้อย่างทุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่11กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569